0: ความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐ
1: มุมมองกฎเหล็กเนรเทศต่างด้าว6ฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงงานเถื่อนไทยทับหมดไปติดตาม 9:18 กันยายนรัฐสภาย
2: ังเพชรเก็บแก้วแล้วสู่แดนสวงต่างมาผวาสวงรินร่วงทุกดวงใจพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

อลูปดอกศิลป์ประเพณีและภูมิปัญญาหุ่นเชิดไม่เพียงแต่เป็นครับยังเป็นศิลปะที่รวมเอาการละครดนตรีรวมกันไว้อย่างกลมกลืนแสดงหุ่นเชิดสันนิษฐานว่าช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยถือกำเนิดจากการเชิดหุ่นมาจากละคร

พื่อให้เข้าถึงชาวบ้านและผู้ชมทั่วไปได้ง่ายขึ้นหรือราชสำนักได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นหุ่นหลวงของไทยและใช้คนหลายคนเชิดจึงดัดแปลงให้เชิดโดยผู้เชิดเพียง3คนจนกลายเป็นต้นกำเนิดของการแสดงหุ่นในรูปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันหุ่นกระบอกไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์วัดจากเดิมหลังจากที่เจ้าของคณะหุ่นกระบอกผู้ก่อตั้งคุณแม่สังวานอิ่มเอิบถึงแก่กรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นเมืองตากแม้ในวันนี้จะไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไปแต่ก็ยังส่งคนรุ่นหลังได้สืบสานซึ่งสมัยที่ทำให้รากเหง้าตนบ้านที่มีความสำคัญและการแสดงหุ่นกระจับวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์อีเหนาหรือที่ละเอียดอ่อนและประณีตผสมผสานระหว่างฝีมือเชิงช่างตัวก็เกิดเป็นศิลปะที่มีชีวิตและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแง่คิดและคติสำคัญในพิธีกรรมบำบัดโรคไทยโบราณผ่านการสร้างและใช้ตุ๊กตาเสียกบาลมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อแสดงผู้ป่วยกบาลจะดูแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งเพื่อแสดงชีวิตอีกอย่างเพื่อรังคู่ล้วนสะท้อนความสัมพันธ์พุทธเลิศล้านนภาลัยหุ่นแต่ถูกยกระดับตอนยิ่งขึ้นจุดใช้ผู้เชิดถึง3คนทอดท่วงท่าอย่างอ่อนช้อยจริงๆโดยอาศัยการประสานของแขนขาอ่อนในยุคนั้นหุ่นและการสำคัญของราชสำนักเรื่องราวที่นำมาแสดงมักเป็นรามเกียรติ์ที่แสดงความจงรักภักดีเรื่องในราชสำนักหุ่นละครในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เมื่อสื่อบันเทิงสมัยละครเวทีตะวันตกเข้าการขาดผู้สืบทอดทำปีหุ่นละครเล็กแทบบนไทยหลายรุ่นไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวการเชิดหุ่นทึกในหนังสือประวัติศาสตร์และการฟื้นฟูศิลปะหุ่นละครเล็กเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายทศวรรษ2530เมื่อโจหลุยส์เขียวสดศิลปินผู้มีพื้นฐานด้านศิลปะการแสดงไทยได้หยิบหุ่นละครเล็กกลับมายึดถือโครงสร้างแบบดั้งเดิมให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนและจัดการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความสามารถที่โดดเด่นและจิตวิญญาณของการอนุรักษ์

0: ของผู้ปลุกชีวิตหุ่นละครเล็ก
1: ครับก่อนอื่นต้องพูดถึงประวัติความเป็นมาของหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นละครศักราช2444ง่ายๆก็คือสมัยปลายรัชกาลที่5หนึ่งที่เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างหุ่นแต่ท่านเป็นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยคุกแลเป็นคุณโปรดนักประมวลวิชัยสารก็คือเป็นละครเป็นตัวโผล่ละครคนดีครอบครัวเขาก็เป็นละครทั้งหมดแต่ตัวพระคุกแลเนี่ยอยากได้ไปเห็นหุ่นก็เลยมาพัฒนาอยากให้หุ่นจริงดั้งเดิมเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยก็พัฒนามาจากกับหุ่นกระบอกเดินเข้าไปก็เห็นหุ่นอ๋อนี่หุ่นหลวงเป็นลักษณะอย่างนี้มีแขนมีมือมีเท้าใช้การเชือกคือเชือกสายที่คนทนอยู่ข้างล่างฮะแล้วหุ่นกระบอกนี่ก็เป็นหุ่นประเภทนึงนะแต่หุ่นละครเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้เหมือนคนมากที่สุดแกก็เลยเติบมาเป็นหุ่นละครเล็กที่มีการเชิดอีกรูปแบบหนึ่งต้องใช้สาก็ต่อมาภายหลังเนี่ยก็มาตกถึงมือของคุณสาครอย่างเขียวสดกินเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งนะครับต้องพูดว่าก่อนคุณพ่อผมเกิดอีกก็มาตกถึงมือคุณพ่อนะครับแล้วก็ได้เห็นศิลปะของหุ่นละครเล็กมาแต่หุ่นที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่สามารถเชิดได้มันขาดบุ้งบิ้งไปหมดแล้วเป็นหุ่นที่เก่าแล้วสมัยของพวกกูแกวัสดุหุ่นสมัยรุ่นคุณพ่อหรือสมัยปัจจุบันหุ่นของพ่อครูแกสัดส่วนมันจะโดนหายไปคล้ายๆเหมือนหุ่นกระบอกซึ่งแม้กระทั่งการเชือกก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันมันหน้าบังและเชือกเนี่ยจะเห็นแค่จะลอยอยู่แต่เห็นแค่หัวแต่แค่หัวเข่าแล้วคนเชือกก็อยู่ข้างหลังจนกระทั่งคุณพ่อมาทำเนี่ยเมื่อคุณพ่อรับมาแล้วเนี่ยมันอายุมากนะฮะเก่ามากก็เลยเมื่อปี2000หุ่นมาอยู่ที่คุณพ่อเนี่ย7ได้รับมา18เกิดน้ำท่วมคุณพ่อก็เลยยกหุ่นละครเล็กทั้งหมดอ่ะให้กับตู้หรือว่าให้คนรุ่นหลังได้เห็นฤาษีขึ้นมา1ตัวของพวกแกแล้วเอามาทำเป็นหุ่นแล้วพระฤาษีตัวนึงเพื่อจะให้ลูกๆไว้ดูต่างนั้นแต่เพิ่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยบุญกายศิลักษ์เนี่ยได้แก่ได้พูดคุยเพราะแกสงสัยว่าหุ่นอะไรทำไมหุ่นก็บอกมันมีศีรษะที่สามารถเชิดดังเหมือนมนุษย์พ่อก็เลยเล่าให้หุ่นละครเล็กเขาก็เลยบอกว่ามีระยะเวลาให้28วันที่จะเกิดงานท่องเที่ยวประเทศไทยที่สวนอัมพรเนี่ยคุณครูสามารถที่ให้กลับมาลดแรนได้ไหมเลยแบบเดี๋ยวก็ดูระยะเวลาถ้าทำได้ประมาณ 3-4 ตัวเองเซตทุกทีมมาเออมันก็มี9คนปกตินะครับตอนนี้นำเสื้อยักษ์ผมพี่น้องแล้วก็มารวมกลุ่มมาแล้วก็เชิดพอเราไม่ถนัดต้องแค่ได้ดูแล้วพี่สาวคนโตเขาก็เป็นคนเชิดนะครับแล้วก็คนที่2เขาไปดูเรื่องร้องให้คนที่4เขามาเป็นนั้นก็เป็นนักเชิดหมดพอเชิดแล้วมันไม่ถนัดเพราะเรื่องละครเราไม่เคยเล่นแต่เราอะโดนฝึกหัดโขนมาตั้งแต่อายุ7ขวบผมก็มากกว่านะครับวันนี้มันพอเป็นสมัยก่อนที่พ่อครูแกเล่นแต่เราอะพูดไม่ได้เชื่อกันไม่ได้ก็ต้องรอฟังบทไม่ตรงแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถแต่คนโบราณนั้นเขาจัดละครนะเขาเป็นแล้วเขาก็แค่มาเชื่อคุณเป็นตัวละครตัวใครได้อย่างเงี้ยมันก็รอมาฟังเพราะนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างกับการแสดงเล่นปีที่2ก็งานท่องเที่ยวอีกก็ไปเชิดอยู่ไปมีม่านมีค่ายมากั้นคนก็ไม่ได้ดูข้างหน้ามาดูข้างหลังกัน

0: าบอกคุณพ่อผมคุณลุงพลาดดีกว่าไหมเพราะว่าท่านละคนมาดูข้างหลังข้างหน้ามีคนดูหน้าบ้างหลังบ้างหน้าบ้างจนทั้งมาทำทุกคนแล้วเริ่มสนุกเห็นหุ่นละครเล็กมีการเคลื่อนไหวอ๋อมันแตกต่างกับหุ่นกระบอกเพราะมันใช้สามเชือกไหลกันบ้างตอนนี้เริ่มเล่นหุ่นละครเล็กตั้งแข่ง
1: ท่ามกลางแม่น้ำราประวัติศาสตร์ของหญิงชราผู้เธอไม่ได้เป็นนักรบแต่ที่ประณีตหัวใจที่แน่วแน่ทำอย่างเต็มเปี่ยมถือกำเนิดขึ้นจากความต้านสารศิลปะพื้นบ้านสู่ผู้ที่เล่าเรื่องได้ไม่แพ้นาฏศิลป์ใดๆในแผ่นดินนี
2: ้คุณแม่สังวานเนี่ยก็มีแล้วก็เป็นภรรยาของตำรวจนะส่วนมากก็เป็นแม่บ้านนะคะหาประกอบหุ่นยายนี่ไปเชิดหุ่นตลอดนะเพราะว่ารับจ้างเป็นหุ่นในด้านหุ่นกระบอกเพราะนั้นก็จะไปหากินรอบๆของจังหวัดสวรรค์นี่ไปเป็นประจำเลยเขาจะต้องมาหาไปเล่นที่นั่นวัดกบอ่ะถ้าวัดใหญ่ก็ต้องมาเอาหุ่นกระบอกของนางเราทำขึ้นมาเองค่ะตาเนาะเราจะจากหุ่นตานี่เป็นหมอฝีสมัยก่อนโลกอ่ะเขาจะปั้นหุ่นทีนี้พอจากปั้นได้ทั้งนั้นก็จะมาไปนู่นฮะไปที่หุ่นที่นั่นโบมั่งของตาลมั่งแถวก็ไปรักจำมาเป็นหัวหน้าลำวงแล้วคณะลำนิทางเต้นๆลำๆที่ไม้ทองหลังแล้วถึงเป็นทวดอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยก็มาตามตลอดไปไหนก็ไปด้วยไม่นานนะร้องมั่งอะไรบ้างเป็นพวกสีสมุทรบอกพ่อแม่จะเชิญให้ตุภาตุนางแต่เราก็เป็นนักเรียนเราเรียนหนังสือซะมากกว่าเพราะหันเสียงเพราะมากแม่เล่นเก่งแล้วก็เพราะซึ่งเราเล่นอย่างท่านไปได
1: ้คณะสังวานศิลป์ได้รับเชิญไปแสดงในงานมั่งหน้าพระที่นั่งนักศักราช2537ได้รับพระราชทานของพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรารีดำรงตนเป็นบุคคลผู้มีธรรมได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานเช่นรัฐตาก2503ภารกิจระดับชาติสองคณะสังวานศิลป์เป็นพยานถิ่นทางภาคเหนืออีกหนึ่งคณะ
2: ถึงประเทศพระเชษฐา
1: ปากของจังหวัดตากคุณครูท่าน

0: หนึ่งได้เห็นถึงความสำคัญให้ลุกขึ้นมาสืบสานการเชิดหุ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หายไป
1: ลุกคนชาวจังหวัดตากโดยแท้จริงเริ่มต้นมาจากที่แม่สังวาลศิลป์เนี่ยกับว่าวัฒนธรรมแล้วไม่มีใครแก่กับพวกวัฒนธรรมเองสอนแก่กับดนตรีนาฏศิลป์อยู่แล้วก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ของเลซินที่เขาเรียนแบบมาจากเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็มาแต่งสีให้สวยงามเกิดขึ้นถ้าคือตัวเองเป็นคนตากก็จริงไม่เคยเห็นเลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งความสนใจว่าจะในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกตื่นเห็นเป็นต้นได้ไปเรียนรู้โดยวิธีการรับสื่อเต็มจิตก็คือให้ท่านเนี่ยได้สอนวิธีการเชิดหุ่นพอหลังใช้ในโรงเรียนภูหลวงวิทยาในช่วงจังหวะของวิชาที่ตัวเองสนใจมากขึ้นก็ในลักษณะของเยาวชนรุ่นต่อไปนี้จะไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับการเชิดหุ่นเลยใช้วิธีสอนเด็กค่ะประกอบกับว่าตัวเองคิดว่าจะสืบทอดหรือถ่ายทอดหุ่นกระบอกของคนชาวจังหวัดตากไว้ตามเดิมค่ะสิ่งที่ตัวเองหยุดทุกวันนี้คือภูมิใจที่ได้มาสืบสานหุ่นแต่ทีนี้ว่าหุ่นของแม่สังวาลเนี่ยคือได้มาใหม่เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมวิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนเราแล้วก็มีท่อลักษณะเป็นท่อ PVC ทำเป็นหุ่นขึ้นนมรัตศิลป์การสอนทำให้เด็กหนึ่งรู้จักหุ่นกำเชิดหุ่นและอีกอย่างหนึ่งมันจะผสมกับอารมณ์ดีเกิดขึ้นใจเย็นขึ้นจะสังเกตได้ว่าตัวเองสอนเด็กที่อยู่ในห้องนาฏศิลป์เนี่ยเขาก็จะมองหุ่นแล้วเกิดความสนใจเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นที่ได้จะใช้หุ่นมาเชื่อมโยงกับประกอบการแสดง
0: แม่สังวาลอิ่มอย่างสงบในวัยชราไม่มีงานศพใหญ่มากไปกว่าความทรงจำที่เธอฝากไว้ผ่านมีชีวิตเคลื่อนไหวตามคณะหุ่นกระบอกสังวาลมากับมือเมื่อยังเป็นหญิงสาวเต่อไม่มีใครจดจำแม้แต่จะขึ้นเวทีอย่างไรไว้อย่างเป็นระเบียบกลับดูลูกหลานของแม่ของตนไม่มีใครฝึกเชิดไม่มีใครพากไม่มีใครรู้วิธีเก็บหุ่นที่รอคอยผู้เชิดคนใหม่ที่วิทย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของเพาะช่างเนื่องจากรวบรวมสาขาและการประยุกต์ศิลป์การเรียนการสอนของผู้การพัฒนาทำให้นักศึกษานอกจากจะได้กับศิลปะสมัยใหม่ต่อที่ยังคงรากวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์และถ่ายทอดในบริบทปัจจุบันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วหุ่นกระบอกเป็นสมัยใหม่ที่ฉับไวและฉูดฉาดกว่า

0: ศิลปะเก่าที่ไกลตุ่มโรงเรียนศิลปะแห่งนี้กลับไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ของเพาะช่างได้สืบทอดหุ่นกระบอกทั้งในเชิงภูมิแต่งกายตลอดจนพิธีกรรมก่อนการเชิดรายละเอียดปลีกย่อยแต่เป็นจิตวิญญาณของหุ่นกระบอกการอนุรักษ์ในที่นี้รักษาความหมายคุณค่านี้ให้คงอยู่กระบอกเพาะช่างไม่ได้เรียนแค่การเชิดแต่ได้เรียนรู้การสอดประสานระหว่างศิลปะการช่างกับการแสดงเป็นพื้นที่ฝึกทั้งความคิดสร้างสรรค์
1: มัจจันทันเตวิสุวิติสรณีนัสสานิยัจามะมัจจันทันเตวิตาติสรณีนัสสาปัญจตัตติยัมวิวิสุวิสุรคณทายะติสรณีศีลานิยาจารณะ
2: นะโมอะระหะโมสัมมานะโมตัสสะภะคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังสัจจังกัจฉามังสัจจังสังฆังโพธิยังสรณังอิทุอามิสิโพธิยังสรณังปัจจามิอิทิยังวิพุทธังสรณังปัจจามิอิทิยังวิธัมมิสรณังปัจจามิปาณาติปา
3: แม่งั้นผมแชร์เลย
2: ที่จะสิทธาปฏิสิ

ิปปติปฏิภาณิทิยาสัพพะทุกขังวิปปติปฏิภาณายสายะปฏิภาณโทธัมมังวิปปะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวิโรคะ

Thank you.

ที่จะ

นี่คือหนึ่งในพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมีต่อ

ตังธรรมุทิตาเม

0: ผู้เกียรติครับโอกาสนี้ขอเป็นเชิญท่านร่วมกันสงบนิ่งนะครับจะเดินจิตเป็นความสงบแด่พระองค์ท่านเป็นเวลา1นาที
1: เราเป็นพระเทพยมวดีโรมาวัชราชธิดานะครับ

0: ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่พบกันนะครับในวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2500คุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์คมคิดสันสนะเกียรติครับ
1: เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมจบไปนั้นนะครับคุณผู้ชมครับคือไหนเป็นกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับอธิการสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทางด้านของคุณภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรงานของประธานนะครับรวมถึงคณะผู้สภาผู้แทนราษฎรรวมถึงข้าราชการด้วยนะครับ
0: ครับก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะคุณผู้ชมครับรวมไปถึงถวาย100 วัน
1: ครับ
0: เราได้เห็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง10ของเราจะเป็น YouTube ก็ถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้แหละครับ
1: คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็อานนท์นะครับที่อาคารรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาภาพนี้ก็คือคุณโสพลสารามประธานรัฐสักครู่นึงครับคุณผู้ชมครับจะอยู่ในพิธีทำบุญตักบาตรนี้ก็เป็นพิธีวันถวายเป็นพระกุศลพัชรกิติยาภานเรนทิราริณีสิริพัฒน์มหาวชระเพ็ญทำบุญตักบาตรนั่นเองในกันยายน
0: กระดับที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภพาสเพชรมุนีเลขานุการประธานการสภาผู้แทนราษฎรคุณสิโรจน์ปะอานนท์นะครับ
1: คุณผู้ชมครับพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชราชธิดามีหลายด้านในกุศลนะครับที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำนาญก็คือทรงผ่านงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานะครับโดยมูลนิธินี้นะครับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระทรงรับตำแหน่งเป็นองค์ประธานกรรมการด้วยโดยตลอดเวลาที่กรรมการของมูลนิธิพระโอรสภัยผ่านอาสาสมัครที่ให้การช่วยเหลือและเยียว

0: พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานระบบป้องกันและเตือนภัยอีกทั้งยังมีโครงการฟื้นฟูชุมชนเล่าฟ้าพัชรกิติยาภาหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวันทรงงานบรรเทาสาธารณภัยบ้านผู้ประสบภัยเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภพจากอุทกภัยระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2563หลังจากที่ป่าไหลหลากนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเจ้าท่านเนี่ยได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยรวมไปถึงผ่านทางโครงการต่างๆเป็นพระราชกรณียกิจที่ยังอยู่ในหัวใจคุณผู้ชมครับบรรยากาศของการตักบาตรณเวลานี้ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้ามหาวิหารจำนวนสิทธิรูปนะครับที่เดินทางมาที่รัฐสภาแล้วพื้นที่สำคัญของอาคารรัฐสภาริมแม่น้ำเจ้าพระยาบุญตักบาตรในวันนี้พิธีบำเพ็ญกุศล
0: ใช่ครับคุณชมครับเดี๋ยวคุณชมได้ติดตามลานปราอานนท์ของอาคารรังคุณโสพลสารามประธานรัฐสภาก่อนนะครับก็จะเป็นประธานในแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก่าของสำนักงานเลขาธิการสภา
1: วันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนของประธานรัฐสภาราชการฝ่ายการเมืองมีคณะการประจำของสำนักงานเลขาธิการสภาแพทย์พันธุ์ด้วยนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศการคุณโสพลสารามประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมสนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จัดขึ้นรัฐสภาครับคุณผู้ชมครับที่ทางด้านของคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ครับ
1: ครับเป็นการรวมหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ
0: ครับ
1: นะประสบกรณิกรชาวไทยเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็น้อมรำลึกถึงงานให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาที่พระองค์ท่านครับ
0: ใช่ครับนี่ก็คือครับได้มีการจัดพิธีมีทางด้านของคุณโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาประธานในพิธีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
1: ์ครับนอกเหนือจากการทำบุญตักบาตรแล้วราชการและเอกชนหลายหน่วยงานทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งคนไทยทุกคนกิจกรรมต่างๆมากพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชกรณียกิจหลายโครงการได้มีการสื่อและมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันมา
0: ทางด้านของช่อง10โทรทัศน์รัฐนำมาให้คุณชมนะครับได้ติดตามรับอ่าน100วันนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาว
1: ชิรในอาคารรัฐสภาทำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ตอนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมไปถึงคนไทยทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในประเทศไทยครับ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็เป็นในส่วนของคฤหาพุทธราษฎรนะครับร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์นะครับในวันร้อยวันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาพันจากับ
0: กิตติเสรีประยูน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างของเราด้วยนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าจากวัดสังเกตราชวรมมารับบิณฑบาตเช้าวันนี้ที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่เช้าเหรอครับ
1: ใช่ครับเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีสงฆ์นะครับที่บริเวณงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็เป็นการเมื่อวานร้อยวันน้อมถวายเป็นนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ซึ่งภายในงานเมื่อช่วงเช้าก็ประกอบไปด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีในส่วนของประธานรัฐสภาได้มีการเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนให้ศีลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะพระสงฆ์สดับปกรณ์และสุดท้ายนะครับก็พระสงฆ์ก็ช่วงเช้าในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่าผู้อำนวยการสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักกฎหมายสำนักการประชุมสำนักกรรมาธิการ1สำนักกรรมาธิการ2สำนักกรรมาธิการ3สภาผู้แทนราษฎรเนี่ย23สำนักกับ3กลุ่มงานได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้วันศุกร์ครับวันสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าห้องประชุมวุฒิสภานั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อวานที
0: ่มีกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามชั่วไปรวมไปถึงกระทู้ถามแยกเฉพาะหลังจากที่มีการปิดประชุมไปแล้วเนี่ยจะมีกระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ว่าวันนี้เราจะรวบรวมครับคุณผู้ชมครับกระทู้ถามสดด้วยจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพูดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมโครงการตักจะให้ดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับชื่อจากทางพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยว่าผู้ถามที่คนไทยก็รออยู
1: ่
0: โดยเฉพาะที่จังหวัดอันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนน้ำยวนนะคุณผู้ชมครับทำไมเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วหรือยังแล้วดุลก็ตั้งถามมีคุณวัชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการต่างๆเนี่ยเดินมาแล้วคุณผู้ชมครับเดินมาแล้วก็ทำมาเป็นเรื่องเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งก็มีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอยู
1: ่
0: จึงทำให้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดกระบวนการต่างๆ
1: ตามพระราชดำริที่ยังค้างอยู่ก็มีความคิดตามกันต่อไปนะเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราน
0: ั่
1: นแหละคือกระบวนการหนึ่งของนิติบัญญัติของเรา
0: สสก็ไปตามเรื่องของที่ฝ่ายบริหารต้องทำ
1: ครับ
0: ก็คือการตั้งกระทู้ถามถือว่าเป็น
1: ครับครับสวเนี่ยเขาจะมีการตอบกระทู้กันในวันจันทร
0: ์
1: ทุกๆวันจันทร์เนี่ยเขาจะมีการตอบกระทู้กันทุกถุงสภาผู้แทนราษฎรคุณผู้ชมติดตามกันได้เนาะวันนี้วันศุกร์ไม่มีประชุมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะ
0: สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการนัดประชุมวันศุกร์ขึ้นมาด้วย
1: วาระพิเศษหน่อย
0: เดี๋ยวตาม

0: ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและทางวุฒิสภาน
1: ะทศภาของเรานะครับมีโครงการหลายวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการนิติบัญญัติที
0: ่
1: จบไปก็คือสภาวาทีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับที่มีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการมอบรางวัล นะครับให้ในโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกระดอนเป็นประธานในพิธีประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม19รอบชิงชนะเลิศโดยประธานรัฐสภาได้มอบจำนวน15รางวัล นะครับในโอกาสนี้คุณโสภณสารามประธานรัฐบำนาญประกวดนวัตกรรมด้วยว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับภาคเหนือที่ได้รับรางวัลเกือบทั้งหมดใกล้เคียงกับทีมจากภาคใต้กับจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลด้วยนั่นเองนะครับโดยเขาทั้งหลายจะได้เห็นว่าโรงเรียนทำชายขอบต่อไปในอันและพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งนี้ตนขอเรียนสสที่นะครับว่าตั้งแต่ตนเข้ามาประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกดังนั้นภารกิจหนึ่งในฐานะที่ตนเป็นประธานรัฐสภามีความมุ่งหวังที่จะทำให้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นสภาวาทีสภาจำลองรวมทั้งโครงการนวัตของรัฐสภานี้ไปเผยแพร่กับนักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจแข่งแล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับว่าเราจะได้เห็นเยาวชนเมืองเราต่อไปในอนาคตจะอยู่ได้วันนี้ตนเองตระที่15กันยายนที่ผ่านมาน้อยด้อยคุณภาพโดยมีการเกิดน้อยก็ต้องทำให้นักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ถือว่าแต่มีเพื่อนของเราที่ยังขาดสภาและสสจะต้องประทับและนำไปสู่การปฏิบัติส่งที่รัฐสภาได้ตั้งเป้านี้ของท่านประธานโสภณสารัม
2: คุณเนี่ยความเข้มข้นที่จะนำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เผยแพร่ไปยังมากขึ้นได้เห็นแสดงออกการมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยในอนาคตที่จะอยู่ได้ก็คือของคนในชาติวันนี้ผมเวทีเสวนาวิ่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาที่เกิดน้อยแล้วมีคุณภาพลูกๆนักเรียนที่มาตรงนี้ก็ถือคุณภาพแต่ยังมีเพื่อนเราของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกทีมจังในการที่จะพัฒนาเยาวชนของเรา
1: โสภณสารัมมีการให้โอวาทเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับท่านประธานโสภณสารัมนะครับก็ได้ร่วมถ่ายผู้ร่วมงานนะครับแล้วก็มีภาพแบบนี้บ่อยครั้งน
0: ัก
1: เรียน

0: นี่กับทางด้านของท่านประธานคำพูดคำพูดหลายๆคำพูดเลยนะฮะที่จะคอยสอนนักเรียนให้เขียนมาว่าวันนี้เราได้อะไรซึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากนักเรียนแล้วก็นักเรียนอีกรายหนึ่งนะฮะกล่าวกับประธานรัฐสภาว่าขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: แน่นอนเนื่องจากว่าทำงานหนักแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนมีภารกิจมากมายทั้งที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็บอกโอ้โหประทับใจตื่นเต้นเป็นที่ระลึกด้วย
0: ใช่ฮะเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละฮะหลังจากที่มาทักทายน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะฮะก็จะมี
1: ดูปฏิทินการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: โ
1: ดยเฉพาะการนัดประชุมเป็นพิเศษเนี่ย มีการพูดถึงเหมือนก
0: ัน
1: ในที่ประชุมสัมสุขเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกวันได้ไหมล่าสุดนะคุณผู้ชมครับมีการประชุมกันของแต่ราษฎรได้มีการกำหนดนัดประชุมเพิ่มเติมวันศุกร์เป็นพิเศษวันที่30กันยายนไปจนวาระมากมายมีเรื่อง
0: แหละครับ
1: ไปดูบรรยากาศกันครับคุณผู้ชมครับนางสาวมาริกาจิรพันธ์วัสดรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้เลือกตั้งที่ประชุมได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรนัดเวลาดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันพุธที่30กันยายน2569พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามปกติเป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือกระทู้ถามรับทราบรายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยราชบัญญัติการขนส่งทางรางทางบกนะครับฉบับที่พุทธศักราชเป็นผู้เสนอกับคณะแหละครับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พุทธศักราชซึ่งคุณอรรถกรผู้เสนอส่วนถัดไปครับวันศุกร์ที่2ตุลาคมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุด30กันยายน2568อียังมีการกำหนดพิจารณาวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษร่วมพฤศจิกายน2560
0: อีกเรื่องนึงฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของคดีหัวสอยหลายฝ่ายก็มีการออกมาพูดกันหนึ่งในนั้นโดยเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ก็อะไรฮะคุณผู้ชมฮะก็ออกมาย้ำด้วยนะฮะว่าภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กับคุณชัยชนกชิดชอบครับเลขาธิการว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กำลังดำเนินการอีก 2-3 สำนักสีส้มว่าไม่ได้คาดหวังใดๆกับเรื่องนี้นะครับพร้อมกับเชื่อว่าคันที่สุดและจะปรากฏออกมาส่วนผู้ที่กระทำผิดก็จะถูกการนั่นเองเมื่อถามว่าแม้กกต.จะมีมติในคดีเผยข้อมูลที่พยายามเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เป้าหมายของทุกหน่วยงานส่วนจะฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความกลับกรณีถูกพาดพิงหรือไม่นั้นนะครับคุณชัยชนกทีมกฎหมายส่วนตัวไม่อยากดำเนินคดีฟ้องใครแต่ขอประกันภายใต้กฎหมายจึงไม่ได้มีความกังวลใดๆขณะที่สำนวนซึ่งมีความพยายามนำมาเปิดเผยก็แสดงให้เห็นว่า

0: หรือไม่นั้นตนไม่ได้มีความรู้สึกส่วนใดเพราะว่าเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการดำเนินการไปตามกระบวนการ
1: คุณชัยชนกที่ชอบเนี่ยนอกเหนือจากสื่อมวลชนสวแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ราษฎรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
0: โอ้โหโอ้โห
1: แลกกับการที่ยังไม่ไปตรวจบรรยากาศกันหน่อยครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกที่ชางมาชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาพูดกล่าวอ้างว่ามีบุคคลเนี่ยเสนอสินบนแลกกับการไม่ดำเนินการปราบปรามเว็บพนันแทนนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด้านนี้ทางกระทรวงดีเอเองเนี่ยให้ข้อมูลกับเคยเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการปีนักกรรมธิการนะครับบอกว่ากระทรวงทั้งในรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐปิดกั้นเว็บพนันไปแล้วมากกว่า1ล้านบาทคุณชัยชนกระบุแบบนี้ครับชาติกำลังหาแนวทางเข้าและต้องรอดูว่าจะดำเนินการเป็นอย่างไรต่อไปถัดบอกว่าคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นผู้เตือนให้ระมัดระวังเรื่องดังกล่าวโดยเมื่อได้ทราบข้อมูลแล้วตนได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะว่าเคยมีการกระทำลักษณะดังกล่าวหรือไม่พร้อมกับมีการประกาศข้องกับการรับสินบนจากนั้นมีพลเมืองดีนำบัตรสนเทพที่โดยเชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจนนำไปสู่การขยายผลสอบความเชื่อมโยงของบุคคลที่กล่าวหาบอกว่าเสนอสินบนกับเว็บเครือพนันนั้นคุณชัยชนกบอกแบบนี้ฮะเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการกันอย่างเต็มที่เองได้มีการปราบปรามทั้งเว็บพนันและสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติโดยระบุว่าสามารถลดปัญหาสแกมและมีการปิดเว็บพนันแล้วอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าไม่ได้ไปก้าวกับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดยทุกหน่วยงานดำเนินการตามพยานหลักฐานและอำนาจหน้าที่ต่อไปแหละท่านผู้ชมครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจงว่าสามารถยืนยันข้อที่จริงเกี่ยวกับที่มารายละเอียดต่างๆให้กับคณะกรรมการรับสั่ง40ล้านบาทคุณวรสิทธิ์ก็นำไปแจ้งให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามข้อที่จริงมีเพียงเท่านี้และตั้งใจมาชี้แจงต่อคณะกรรมการให้ดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่จะต้องมา
0: ลงพื้นที่กันหน่อยครับคุณชมครับ
1: ครับ
0: กับทางด้านของโครงการสภาลงพื้นที่กันไปที่ราชบุ
1: ร
0: ีสวนผึ้ง
1: ส่วนให้ไกลจากกทมขับรถไม่นานดีด้วยนะมีฝนตกมาเนี่ยมีหมอกจางๆด้วยเช่นกันฮะ
0: ใช่ฮะอ่ะเป็นเจอกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอบ้างแล้วก็มีปัญหาไฟตกบ้างที่วุฒิสภากันครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมฮะกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพบประชาชนกลุ่มภาคการ
1: ราชบุรีนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาประเด็นต่างๆ ที่จะต้องไปติดตามนำท้องถิ่นประชาชนโดยมีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับด้วยสำหรับปัญหาสำคัญที่ชาวสวนผึ้งสะท้อนออกมามีทัดผังเมืองการส่งเสริมการท่องเที่ยวปัญหาแหล่งน้ำปัญหา

0: รวมไปถึงข้อจำกัดด้านอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยธุรกิจท่องเที่ยวบอกว่าสวนผึ้งเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เติบไม่เพียงพอในฤดูแล้งเนื่องจากไม่สามารถกักเก็บน้ำช่วงฤดูฝนได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆบานพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมมีปัญหาไฟตกมีแต่ไฟไม่มีไฟส่องสว่างโดยเฉพาะบริเวณโค้งและภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ด้านของด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าแม้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีงบประมาณสำหรับพัฒนาฐานแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านสถานะที่ดินทั้งพื้นที่สปก.ที่ราชพัสดุที่สาธารณประโยชน์แล้วก็พื้นที่ในการขออนุญาตต้องประสานหลายหน่วยงานแล้วก็ใช้เวลานานส่งผลให้การพัฒนาถนนสะพานแล้วก็สาธารณูปโภคล่าช้าจึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็เพิ่มอำนาจได้รวดเร็วขึ้นนะครับขณะที่ภาคประชาชนเองก็ต้องเสนอน้ำขนาดกลางเพื่อรองรับกับทั้งการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวพร้อมกับขอให้ภาครัฐพิจารณาเรื่องของเอกสิทธิ์สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกินมาอย่างถูกต้องการใช้พื้นที่สปก.ให้สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจของสวนผึ้งเชิงท่องเที่ยวอย่างเช่นโฮมสเตย์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับทั้งนี้ครับผู้ชมฮะสมาชิกวุฒิสภาภายหลังลงพื้นที่จากการรับฟังปัญหาพบประเด็นหลัก3เรื่องนะครับได้แก่ที่ดินทำกินแล้วก็ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัญหาการบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าโดยเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องไม่จบเพียงให้การรับฟังปัญหาแต่ต้องมีการสรุปข้อมูลเป็นเอกสารแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยหากประชาชนหรือว่าท้องถิ่นติดขัดเรื่องของกฎหมายหรือว่าการประสานงานหน่วยงานของวุฒิสภาพร้อมช่วยประสานเพื่อให้ปัญหาเรื่องของคนกับป่าที่ดินน้ำและสาธารณูปโภคได้รับการแก้ไขภายใต้กรอบกฎหมายควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ด้วยนะฮะ
0: ผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามความคึกมารออยู่แล้วนะครับหากพูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆปรากฏว่าสร้างผลกระทบกับทั้งโลกฮะคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกาเขาจับตามองแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีลิสต์รายชื่อที่น่าสนใจออกมาด้วยฮะคุณกันพลครับ
2: ใช่แล้วครับเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์หรือหลอกลวงออนไลน์นะครับทั่วโลกจับตามองมาที่พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา
0: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการต่างประเทศครับได้มีการส่งรายงานไปที่รัฐบาลกลางก็คือกระทรวงการคลังและก็กระทรวงการต่างประเทศให้มีการตรวจสอบนะครับ28รายชื่อซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของสแกมเมอร์ในพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลาวกัมพูชาและก็เมียนมา
0: ครับ
2: โดยเน้นนะครับว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน180วันแต่ก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วเป็นการส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบยังไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่า28คนหรือองค์กรนี้มีความผิดครับ
0: ครับช่วงหน้าขยายความกันต่อนะครับในห้องข่าวรัฐสภาเช้าความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศกับคุณกันพลครับ

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: ตามข่าวสารจากต่างประเทศกันต่อนะครับคณะกรรมการของสภาคองเกรสส่งรายงานนะครับถึงรัฐบาลกลางก็คือกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศให้มีการตรวจสอบ28รายชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์หรือไม่หากเกี่ยวข้องจะถูกคว่ำบาตรครับ

สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากสหรัฐอเมริกาว่านายไบรอันมาสประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และนายจอห์นมูลีนาประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐร่วมกันทำหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายสกอตต์เบรเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรเนื้อหาตอนหนึ่งในหนังสือฉบับดังกล่าวระบุนะครับว่าการหลอกลวงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจากจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญที่ดำเนินการในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงตั้งศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่และใช้กลวิธีซับซ้อนรวมถึงการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลพร้อมมีรายงานผู้เสียหายจำนวนมากถูกค้ามนุษย์กักขังและบังคับให้ร่วมปฏิบัติการหลอกลวงปฏิบัติการเหล่านี้เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมากัมพูชาและประเทศลาวและกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบางประเทศเพิกเฉยหรือปล่อยให้เครือข่ายดังกล่าวดำเนินการต่อไปการอ้างข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลและองค์กรทั้ง28รายอาจมีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาชญากรรมทางไซเบอร์และหลอกลวงในภูมิภาคจึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการสอบสวนและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันว่าบุคคลและองค์กรเหล่านี้เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสหรัฐสำหรับการใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่รายชื่อดังกล่าวค่ะและบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงนายฮุนโตนายยิมเลียกและนายเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์หรือที่เรียกว่าเบนสมิธด้วยครับอดีตผู้นำฟิลิปปินส์นะครับวัย81ปีนายโรดิโกดูเตอร์เต้ตอนนี้เห็นว่าขึ้นศาลโลกเป็นครั้งแรกครับจากกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำคดีเกี่ยวเรื่องของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับว่านายโรดิโกดูเตอร์เต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปรากฏตัวต่อหน้าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นั่นเองนะครับที่กรุงเฮกเป็นครั้งแรกเลยในรอบ18เดือนนับตั้งแต่ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่ศาลแห่งนี้จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของสงครามปราบยาเสพติดโดยนายดูเตเต้อดีตฟิลิปปินส์ระหว่างปี2559ถึง2565ก่อนถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติจากข้อกล่าวหาว่าจัดตั้งให้เงินสนับสนุนและติดอาวุธแก่หน่วยสังหารซึ่งมุ่งเป้าไปยังผู้ค้ายาเสพติดโดยถูกจับกุมและนำตัวมายังกรุงเฮกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมในการพิจารณาคดีครับนายดูเตเต้ซึ่งผมยาวขึ้นสวมสูทสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ได้กล่าวอะไรต่อศาลแต่นั่งจิบน้ำอยู่เงียบๆก่อนลุกขึ้นโบกมือให้ครอบครัวซึ่งนั่งอยู่ในพื้นที่ผู้ชมด้านอาน่าคอร์เนอร์นะครับซึ่งเป็นประธานคณะผู้พิพากษาขอให้ฝ่ายอัยการหาทางซึ่งมีกำหนดเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอายุและสุขภาพของจำเลยคอนเนอร์กล่าวว่าการพิจารณาคดีควรดำเนินไปอย่างรวดเร็วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายจำกัดจำนวนพยานและมุ่งเน้นไปที่หลักฐานสำคัญด้านทนายของนายดูเตเต้กล่าวว่ามันมหาศาลจนเป็นเรื่องยากที่จะมีการตรวจสอบได้ทั้งหมดภายในเวลาที่มีอยู่พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่าหากจำเลยมีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรงกว่านี้จะขออีก6เดือนแม้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในศาลนะครับแต่ทนายความกล่าวว่าลูกความมีภาวะถดถอยด้านการรับรู้ซึ่งส่งผลต่อความจำและการใช้ชีวิตพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามผู้พิพากษา ICC มีมติเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ว่าสุขภาพของนายดูเตเต้อยู่ในระดับที่สามารถติดตามกระบวนการพิจารณาคดีได้และมีคำสั่งให้จำเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลแทนการเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอจากสถานที่คุมขังหมายจับของ ICC ระบุด้วยนะครับว่านายดูเตเต้มีส่วนรับผิดชอบต่อปฏิบัติการที่เป็นวงกว้างการเสียชีวิตหลายพันรายตั้งแต่ปี2554ถึง2562นายอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเขาสั่งการให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันตัว

0: ไม่เคยกล่าวว่าพร้อมติดคุกจนตายจำเรื่องของการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ถ้าเราไปดูเรื่องของ AI กันบ้างนะครับล่าสุดเลขาธิการสหประชาชาติเตือนผู้นำทั่วโลกนะครับให้มีการพัฒนา AI ที่ช้าลงไม่ควรพัฒนาให้เร็วเกินไปโดยให้ผู้นำที่เป็นประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมีการออกมาตรการเพื่อป้องกัน AI ครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN นะครับได้มีการเตือนผู้นำทั่วโลกอย่างรวดเร็วที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้โดยนายกูเตเรสกล่าวด้วยว่าการยกระดับการกำกับดูแล AI จะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือกับผู้นำจากทั่วโลกระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าประเทศมีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับ AIความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจาก AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังนายเจคอบคอสซอนอดีตนักวิจัยจากบริษัท Anthropic เปิดเผยว่าได้มีการลาออกเนื่องจากบุคลากร AI อาจเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติภายในทศวรรษนี้ AI หลายแห่งครับเรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาระบบ AI อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันมีกลไกกำกับดูแลและดำเนินคดีกับบริษัท AI อยู่แล้วและมองความกังวลที่จะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งอ้างว่าด้วยว่าการตั้งข้อสังเกตต่อการพัฒนา AI อาจเปิดโอกาสให้จีนได้เปรียบทั้งนี้นายกูเตเรสผลักดันแนวทางกำกับดูแล AI ให้โดยทาง UN จัดตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้าน AI 39คนในปี2566และเรียกร้องให้ประเทศที่มีศักยภาพด้าน AI ชั้นนำของโลกจัดตั้งช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนคุ้มครองร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับปัญหา AI เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่แต่เพียงรัฐบาลทั่วโลกหรือ UN ให้ความสำคัญ
1: ครับ
0: ผู้นำของบริษัทผลิต AI เองก็ออกมาเตือนเช่นกันว่าเร็วเกินไปครับ
2: นี่นะครับโดยเฉพาะมุมมองที่มันเป็นภัยต่อโลกใบนี
1: ้
2: เนื่องจากว่าบางครั้งบางคราคุณผู้ชมครับเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยนะโดยเฉพาะการนำ AI ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันทำให้โลกใบนี้มันมีปัญหาแน่นอน
3: ครับใช่ฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะคุณผู้ชมฮะวันนี้ iPhone 18เริ่มใช้นี่ใช่ไหมฮะวางจำหน่ายแล้ว
0: ก็อาจจะมีระบบที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้นนะครับสามารถสั่งการได้เลยอยากให้เขาทำอะไรนี่ง่ายมากเลยครับ
2: ดูแค่ปลายนิ้วแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะอย่างใกล้ชิดเลยครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะในห้องข่าวรัฐสภาจะได้พักเช้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: เปิดมุมมองสสไทยออกกฎอกฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศจะทำอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงสร้างปัญหาให้ประเทศหมดไปติดตามใน18กันยายนนี้สภาม
1: ีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: แต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ประหยัด
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: การกับรายการไทยไม่รู้โรยเวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
1: อยู่ไหนพวกแกนี่แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
3: ้โอ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
3: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: คำถามที่คุณสงสัย
3: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากรู้
4: มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
5: ตาเองกินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
5: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
6: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
5: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
6: ฮะ
5: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
6: อย่ากินเกินขาบนะครับ
7: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
8: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
5: โอเค
7: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
9: ต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งาน40ยักษ์แจ๋วว
10: ัย40เนี่ยน่ากลัวจะดูดเอาความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลกระดูกเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไว้อีกนานสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
11: หายไปหายนะมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
12: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างกันต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
13: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
14: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
15: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
16: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit
17: รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
18: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
19: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
20: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พว

0: เราที่ได้รับ
1: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวาน
1: ลดมัน
0: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
5: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เปิดมุมมองสสไทยออกกฎเหล็กเนรเทศต่างด้าว6ฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศจะทำอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงงานเถื่อนไทยเทาที่ร่วมสร้างปัญหาให้ประเทศหมดไปติดตามในมองรัฐสภา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันในรายการมองรัฐสภาวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขนะคะเราติดตามรับชมรายการสดๆในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาแบบนี้แล้วก็รับฟังไปด้วยกันค่ะที่ FM 87.5 MHz AM 1071 KHz รวมไปถึงทางเว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel แล้วก็ไลฟ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมไปถึงในช่วงเวลาของการออกอากาศรีรันประมาณ 18:30 นก็ติดตามรายการได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการในช่วงเวลาออกอากาศสดแบบนี้คุณผู้ชมมีส่วนที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้02-206-6102-3 02-206-6102-3รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนมีความห่วงในเวลานี้นะคะว่าเราเจอผู้ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรามีทั้งตั้งแต่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีทั้งที่เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ปรากฏว่าพออยู่ไปในบ้านเราแล้วกลับไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาการเป็นนอมินีหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตที่อาจจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นกับคนไทยล่าสุดนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐบาลเองเนี่ยออกระเบียบเนรเทศฉบับใหม่กำหนด6ฐานส่งกลับต่างชาติที่ทำผิดทันทีก็เลยทำให้มีคำถามตามมานะคะบอกว่าสิ่งที่ออกมานี้เนี่ยมันจะส่งผลที่จะแก้ปัญหาที่เราเจออยู่ในเวลานี้จริงๆได้ไหมนะคะความเข้มข้นของกฎหมายการบังคับใช้รวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะถูกแก้ไขสะสางได้หรือไม่เช้านี้นะคะมองรัฐสภาจะพูดคุยกันกับคุณคริสโปตรนันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีครับคุณทิพย์ครับ
1: ค่ะคุณคริสอย่างที่ทราบดีว่าวันนี้ปัญหาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคริสได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ยังไงบ้าง
2: โอ้โหพวกเราน่าจะเป็นพรรคการเมืองเดียวนะครับคือในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปี2569เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีพรรคไหนๆเลยที่พูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเราพูดถึงกลุ่มนี้มาโดยตลอดแล้วเราเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญ2ประการที่เกิดปัญหาในประเทศไทยเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของอาชญากรอาชญากรรมกลุ่มมาเฟียต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกแล้วเรื่องที่2นี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่คนกลุ่มนี้เข้ามาแย่งงานคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยที่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยมันก็แย่มากอยู่แล้วครับคุณทิพย์ครับแล้วก็คนไทยก็แทบจะหางานไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาเพื่อแย่งงานคนไทยอีกเนี่ยคนไทยจำนวนมากก็เริ่มจะไม่ยอมก็เลยแสดงเจตจำนงผ่านพรรคเศรษฐกิจเมื่อมีนาที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเศรษฐกิจได้รับการเลือกตั้งเนี่ย1,100,000 เสียงเป็นอันดับ5ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งต้องผมคิดว่าเป็นเสียงส่วนหนึ่งในสังคมอาจจะยังไม่เยอะนัก1,000,001เนี่ยแต่เมื่อพรรคอันดับ1เนี่ยได้ประมาณ10,000,000คืออันเนี้ยก็คือประมาณเกือบ 10% ของพรรคอันดับ1
1: คือคุณคริสมองว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยมาจากนโยบายเรื่องนี้ด้วย
2: เป็นเจตจำนงครับเป็นเจตจำนงของปวงชนนะครับคือเนื่องจากแน่นอนแหละเราก็มีการหาเสียงในหลากหลายประการแต่สุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พรรคเศรษฐกิจเนี่ยแตกต่างจากพรรคอื่นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราหาเสียงเลือกตั้งเราเข้ามาเนี่ยเราก็ได้แถลงข่าวอภิปรายในสภาถึงเรื่องนี้ในหลายกรณีครับ
1: จากปัญหาที่แต่ก่อนเราได้ยินกันว่าแรงงานต่างด้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างแต่วันนี้มันขยับไปไกลกว่านั้นละมันไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าวอาจจะเป็นคนต่างชาติที่เขาไม่ได้จะมาประกอบอาชีพใดๆแต่อาจจะมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยหรือมาใช้ทรัพยากรใดๆต่างๆอันนี้เป็นปัญหาที่ยกระดับขึ้นมาด้วยไหมคะ
2: ก็แน่นอนครับแน่นอันนี้เป็นปัญหาผมมองว่าจริงถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นระบบป ัญหาที่เขาเรียกปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันคือถ้าภาษาอังกฤษเรียก rule of law rule of law เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกือบจะไม่มีเรียกว่าใครก็ตามคุณทิพย์ก็รู้ดีใครก็ตามที่มีเงินอยู่เหนืออยู่เหนือกฎหมายที่นี่ใครที่รู้จักตำรวจใหญ
1: ่
2: รู้จักข้าราชการใหญ่รู้จักนักการเมืองใหญ่อยู่เหนือกฎหมายหมดซึ่งแล้วเวลาที่บ้านเมืองที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรเนี่ยมันดึงดูดคุณทิพย์มันดึงดูดคนอยู่ประเภทนึงคือดึงดูดมาเฟียด
1: ึ
2: งดูดอัตภาลดึงดูดอาชญากรข้ามชาติซึ่งแล้วเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้มันเป็นสวรรค์บนดินอยู่แล้วคือเพราะว่ากรุงเทพก็อยู่อย่างสบายภูเก็ตก็อยู่อย่างสบายเชียงใหม่อยู่อย่างสบายแล้วปรากฏว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาหาที่ที่อยู่อย่างสบายแล้วสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้จ
1: ่
2: ายเงินให้ตำรวจได้จ
1: ่
2: ายเงินให้ระบบราชการได้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็น perfect spotของอาชญากรทั่วโลกเลยซึ่งข่าวเมื่อวานไม่รู้คุณนิพเห็นเปล่าที่อาชญากรที่เป็นแก๊งที่มุ่งจะทำหลอกคนญี่ปุ่นเช่า
1: คฤหาสน์
2: เดือนละ1ล้านบาทแล้วก็ไอ้คฤหาสน์เนี่ยก็โอ้โหหรูหราหมาเห่า
1: ค่ะประเด็นเนี้ยก่อนอยากจะถามคุณคริสว่าประโยคที่คนจะบอกว่าถ้ามีเงินอยู่เมืองไทยสบายที่คุณคริสกล่าวมันไปเกิดช่องว่างหรือสุญญากาศตรงไหนที่ทำให้กลายเป็นว่าถ้ามีเงินแล้วมันสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ตรงนี้คะ
2: ผมมองว่ามันเริ่มพัฒนามันผมถ้าส่วนตัวผมมองนะว่ามันอาจจะเริ่มตั้งแต่สมัยปี49เกิดรัฐประหารครั้งแรกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมันก็เริ่มอ่อนแอลงการเมืองที่เชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงแล้วก็ข้าราชการเนี่ยระบบข้าราชการเป็นใหญ่เนี่ยมันมากขึ้นระบบข้าราชการที่เป็นใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษคือ bureaucracy ซึ่งจริงๆข้าราชการเป็นใหญ่ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ข้าราชการจะต้องมี merit ต้องมีคุณธรรมต้องมีความสามารถแต่ว่าตอนนี้คือพอระบบข้าราชการเป็นใหญ่มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี49เนี่ยแล้วมันขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยมันขาดการตรวจสอบแล้วไอ้ระบบเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปีเนี้ยปี69 20ปีไปแล้วคุณทิพย์บ้านเราเนี่ยไม่เคยมีการปฏิรูประบบราชการเลยแล้วตอนเนี้ยเราก็เริ่มเห็นถึงปัญหาเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นเม็กซิโกของเอเชียคือถ้าเกิดว่าถ้าไปดูในอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มแข็งอะไรก็ตามที่จะทำผิดกฎหมายไม่ว่าขายยามาเฟียปืนเถื่อนอะไรก็จะไปอยู่ในเม็กซิโกหมดตอนเนี้ยเขาอยากจะหลอกคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกฎหมายเข้มแข็งเขาตั้งแก๊งพวกนี้ในญี่ปุ่นไม่ได้เขามาตั้งแก๊งพวกนี้ในเมืองไทยแล้วก็คือกลายเป็นว่าเราตอนเนี้ยที่เขาบอกว่าเมืองหลวงการโกงเม
1: ื
2: องหลวงของสแกมเมอร์เนี่ยคือที่กัมพูชาเนี่ยผมกับและหลายคนในพรรคผมก็บอกว่าถ้าเราไม่รีบจัดการต่อไปเนี่ยไอ้สแกมโบเดียเนี่ยมันจะกลายเป็นสแกมไทยแลนด์โบเดียเนี่ยคือหมายถึงมันจะกลายเป็นรีเจียนเนี้ยไอ้ตัวประเทศเราเนี่ยมันจะพังได้แล้วมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตถ้าเราไม่รีบจัดการนะฮะ
1: ค่ะแสดงว่าวันเนี้ยที่รัฐบาลจะออกระเบียบในประเทศฉบับใหม่เนี่ยอันนี้คือปลายทาง
2: โอ้ปลายเหตุ
1: ปลายเหตุละว่ามันเกิดอะไรต่างๆมามากมายแล้วก็เอามาในประเทศกลุ่มนี้แต่สิ่งที่คุณคริสบอกเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปต้นทางแปลว่ามันต้องมีทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอีกเรื่องเลยนะที่จะไปแก้ไขไอ้ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดทั้งยวงที่ว่านี
2: ้ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องทำจะบอกไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ใช่
1: เพราะว่า
2: การที่หลังจากที่อาชญากรถูกจับแล้วเราจำเป็นจะต้องมีการเนรเทศคนออกจากประเทศเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าทางดีทางนั้นก็อย่างที่คุณทิพย์บอกก็คือการแก้ไขกฎหมายนะครับให้เป็นธรรมการปฏิรูประบบราชการการกำจัดการคอร์รัปชันนะครับการเพิ่มการตรวจสอบของประชาชนพรรคพวกผมล่าสุดมีการเสนอว่าทุจริตเท่ากับประหารเรามีการยื่นข้อเสนอนี้ในรัฐสภาคนที่กระทำความผิดซ้ำซากต้องได้รับโทษตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ว่าผิดซ้ำซากหรือไม่ผิดซ้ำซากเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทิพย์เกิด เป็นนักโทษชั้นดีในราชทัณฑ์เนี่ยถ้าถูกตัดสิน20ปีเนี่ยแป๊บๆเนี่ย 5-6 ปีได้ออกแหละซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ระบบกฎหมายมันก็ไม่มีใครกลัวเมื่อไม่มีใครกลัวกฎหมายเมืองหลวงนี่กลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรเลย
1: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่แยกย่อยลงไปแต่ว่าต้องหาทางแก้ว่าในกระบวนการของชั้นศาลมีการตัดสินแบบหนึ่งเมื่อพอไปถึงในส่วนของผู้ที่ควบคุมความประพฤติหรือการที่จะต้องไปรับโทษอันนี้ก็จะเป็นราชทัณฑ์อ
2: ัน
1: นี้จะต้องไปคุยกันแล้วที่จะทำให้ทั้งระบบเนี้ยมันเชื่อมโยงกันไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นอย่างที่คุณคริสบอกว่าตัดสินมาแบบหนึ่งรับโทษไปแบบหนึ่งอะไรต่าง
2: ๆคุณทิพย์ว่าคิดดูนะว่าตอนนี้มันเป็นระบบนิเวศที่เพอร์เฟกต
1: ์
2: ของอาชญากรอันยังไงก็คืออันแรกเอาเงินเข้ามาเนี่ยเราแน่นอนเราต้องการการลงทุนการที่เราต้องการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติจากนักธุรกิจที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริตเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันก็เล็ดลอดเข้ามาด้วยพอเล็ดลอดเข้ามาปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงดีก็รู้สึกว่าประเทศนี้เงินซื้อได้หมดเขาก็เริ่มจ่ายตำรวจเขาก็รู้สึกว่าเขาเข้มแข็งมากแล้วถ้าเขาถูกจับเขาก็ยังจ่ายตำรวจในระบบได้แล้วไอ้ระบบยุติธรรมเราที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เขาบอกว่าอัยการก็เริ่มจะสั่นคอนแล้วเริ่มมีการในสังคมพูดกันว่าเริ่มมีการจ่ายอัยการได้ผู้พิพากษาหลายคนก็เริ่มมีการให้ออกเรื่อยๆแสดงว่ามีผู้พิพากษาที่รับเงินจริง
1: ๆ
2: นะพอกันอันนี้กระบวนการยุติธรรมพอมาถึงราชทัณฑ์เกิดสมมุติว่าเมื่อกี้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ผ่านเกิดไปติดคุกในราชทัณฑ์ในคุกเอาผู้หญิงเข้ามาได
1: ้
2: คุณทิพย์จำข่าวได้ใช่ไหมเอาผู้หญิงเข้ามาได้มีโทรศัพท์มือถือ มีลูกน้องสุดท้ายเจ้าที่ราชทัณฑ์เป็นลูกน้องอาชญากรอีกแล้วไม่มีอะไรแค่นั้นจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แป๊บๆกลายเป็นนักโทษชั้นดีติดคุกแป๊บเดียวออกมาอีกแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมใหม่เพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องการในประเทศเนี่ยจะตัดวงจรได้ส่วนหนึ่งคือหลังจากออกจากคุกแล้วเราผลักดันให้เขาออกนอกประเทศ
1: ไม่ต้องกลับเข้ามา
2: ไม่ต้องกลับเข้ามา
1: ทำซ้ำในประเทศไทยในความผิดต่าง
2: ๆแล้วก็จะทำให้คนต่างเราจะสามารถส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้กับคนต่างชาติที่เป็นอาชญากรเหล่านั้นได้รู้ว่าเราไม่ต้อนรับคริมินอลอีกแล้วครับ
1: ค่ะลองมาดูค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ6ฐานความผิดว่าแบบไหนที่จะเข้าข่ายถูกในประเทศเดี๋ยวคุณคริสดูไปด้วยกันว่าใน6ฐานความผิดนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยอุดรอยรั่วหรือแก้ปัญหาที่เรากำลังกังวลใจกันอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างแรกเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเรามีตัวกฎหมายในประเทศตั้งแต่ปี2499ถูกต้องไหมคะคุณคริสซ
2: ึ่
1: งอันนั้นเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องในเนื้อหาใจความสำคัญก็แบบนี้อยู่แล้วนะคะเข้ามาโดยมิชอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกในประเทศออกไปทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยมิชอบว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5ใน6ฐานที่ว่ามาเนี่ยแหละค่ะสำหรับตัวที่จะออกฉบับใหม่นี้นะคะมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือมันมีอะไรที่มันเข้มข้นกว่าเดิมคะจากสิ่งที่เราทำอยู่
2: จริงๆต้องเรียนคุณทิพย์อย่างนี้ครับว่า2499เนี่ยจริงๆอำนาจของรัฐมนตรีกว้างขวางมากอยู่แล้วนะครับก็คือเดิมเนี่ยแค่ปรากฏความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแค่นี้นะฮะให้รัฐมนตรีมีคำสั่งออกมีอำนาจออกคำสั่งให้ในประเทศคนต่างได้ออกไปนอกราชอาณาจักรมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควรแปลว่าไม่ต้องการอะไรเลยนะต้องการแค่เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ใช้ดุลยพินิจของรัฐมนตรีเท่านั้น
2: เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าไอ้กฎหมายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับเพราะว่ามันกว้างมากเขาก็เลยออกระเบียบสำนักนายกมาเนี่ยเพื่อจะพูดให้ชัดๆว่าอะไรที่เขาจะทำเพื่อการในประเทศบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีอันที่หนึ่งตามที่ผมบอกเลยว่าคนที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่ผมบอกว่ามีแรงงานต่างด้าว
3: ถูกกฎหมายส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยตอนนี้จำนวนขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปจาก1ล้านคนเป็น4ล้าน3แสนคนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาคือจำนวนพุ่งขึ้นสูงมากไวมากแล้วมันมีคนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆทุกปีแล้วทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาคือทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการนิรโทษกรรมทุกปีแปลว่าเมื่อคุณเข้ามาผิดกฎหมายแล้วแทนที่เราจะผลักดันเขาออกปรากฏว่าเขาเข้ามาถูกกฎหมายแล้วเราขึ้นทะเบียนให้เขาอยู่
1: เพราะว่ามันมีนิรโทษกรรม
3: เพราะมันมีนิรโทษกรรมของกระทรวงแรงงานอยู่เพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้จะช่วยได้ข้อที่หนึ่งเพราะงั้นเมื่อเข้ามาผิดกฎหมายคุณไม่มีสิทธิ์อยู่คุณต้องออกไปอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบคุณทิพย์ตอนนี้นะไปดูตามตลาดเนี่ยโอ้โหในกรุงเทพฯหมายความไปดูตลาดบางแคไปดูตลาดบางบอนเกือบทุกที่ไม่มีคนไทยขายของแล้ว มีแต่พม่าขายของแล้วพม่าขายของเนี่ยขายเป็นภาษาพม่าก
1: ิ
3: โลเนี่ย ก็เขียนเป็นกิโลเป็นภาษาพม่าบัญชีรับเงินเป็นคนพม่าขณะเดียวกันกับกฎหมายที่เรามีเขียนไว้คือพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวเนี่ยการทำงานที่เป็นการขายของหน้าร้านเนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเพราะงั้นเนี่ยไออันเนี้ยถ้าเราจับได้ต้องในประเทศไอตรงนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งพรรคเศรษฐกิจไปลงพื้นที่มาเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยกฎหมายยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มแข็งนะครับก็ต้องเรียนคุณทิพย์ตามตรงซึ่งไอตรงเนี้ยน่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างในข้อที่2นะครับข้อที่3อันเนี้ยคือการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนี้ยมันอยู่ในการเขาเรียกว่า Foreign Business Act คือการพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งมันต้องแบ่งอันนี้ผมว่าต้องใช้อย่างมีสติต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีคนต่างด้าวที่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายถ้าเราไปกีดกันกลุ่มนี้ประเทศไทยเจ๊งแน่นอนเพราะว่าวันนี้เงินในตลาดคุณทิพย์ก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันไปไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าเราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการการลงทุนจากต่างชาติอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะหลักใหญ่ก่อนแต่ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อนรับทุนมาเฟียท
1: ุ
3: นสีเทาทุนสีดำมาเฟียสแกมเมอร์จากแคนโบเดียมาเฟียสแกมเมอร์จากเนี่ยแถวเนี้ยมีอะไรอ่ะหูเต็มไปหมดอ่ะวันก่อนก็เพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องแยกเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดว่าการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยของคนกลุ่มเนี้ยต้องตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาดแต่ต้องไม่ให้มันกระทบกับคนที่เขาสุจริตที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
1: บางคนบอกว่าถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันยุ่งยากจังแต่ทำผิดกฎหมายง่ายกว่า
3: ถูกเพราะงั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามจะทำอยู่เราพยายามจะแก้ไขกฎหมายที่ไม่จำเป็นเขาเรียกว่ากิโยตินกฎหมายซึ่งผมเนี่ยอันนี้มีส่วนร่วมไปเป็นอนุกรรมธิการที่จะแก้ไขไอ้กฎหมายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้กฎหมายมันง่ายทำให้เขาทำตามกฎหมายง่ายไอ้ตรงเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่มันเป็นอาชญากรจริงๆอันนั้นไปจับเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนสุจริตอยากจะทำถูกกฎหมาย
1: เพราะขั้นตอนมันไม่เฟรนลี่มันขั้นตอนมันยุ่งยาก
3: แล้ว
1: แต่ไปทำแบบผิดกฎหมายง่ายกว่า
3: ใช่ใช่นี่ไงพี่ผมบอกไงว่า
1: อ
3: ันนี้คุณทิพย์มีประเด็นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดว่าประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคำว่ามิชอบด้วยกฎหมายกว้างมากนะแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายถ้าเราใช้อันเนี้ยแบบไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยกลายเป็นว่าเราไล่การลงทุนจากต่างชาติออกไปจากประเทศไทยหมดเองแล้วตายเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตที่คุณคริสบอกว่าอันเนี้ยดีแต่การจะใช้ต้องใช้ให้ดีเพื่อที่จะให้6ฐานที่รัฐบาลตั้งใจเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์จริง
3: ใช่ๆไม่งั้นมันจะมีปัญหาไปหมดอย่าง KFC เนี่ยเขาก็มีกระทุนต่างชาติใช่มั้ยฮะอย่างสมัยก่อน AS เนี่ยเคยเป็นทุนต่างชาติตอนนี้เป็นทุนไทยแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนอย่างหลายอย่างเป็นทุนต่างชาติแล้วหลายครั้งเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันยัวเยียยุบยับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยต้องไปจัดการนะครับ
1: งั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่อีก3ข้อเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าอีก3ฐานความผิดที่เข้าข่ายในยังไงแล้วกรณีประเทศอื่นๆเขาจะมีการร้องหรือองค์กรระหว่างประเทศจะร้องขอรับตัวผ่านช่องทางการทูตยังมีอีกหลายประเด็นที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในตอนนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะคุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากจะได้ฟังเสียงนะคะ022066102-3หรือทาง Facebook มาคุยกันต่อค่ะ
4: ทุกความเดือดร้อนจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสีย
5: ป้องกันตลิ่ง
6: และเป็นการที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
10: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
12: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
14: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
4: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: กลับมาที่มองรัฐสภานะคะเมื่อสักครู่กับคุณคริสเราคุยถึง3ฐานความผิดที่เข้าข่ายว่าจะถูกเนรเทศ3ข้อที่ก็มีข้อเสนอแนะไปแล้วราชการปลอมอันนี้ก็น่าจะชัดเจนว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็คงจะต้อง
1: ถ้าเกิดอ่านแล้วก็

0: อ๋อปลอมแปลงเอกสารอะไรล่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยคือการปลอมสูติบัตรและปลอมบัตรประชาชนอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เลวร้ายแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่ทางผมเนี่ยก็เคยแฉไปก่อนหน้านี้ด้วยยังไม่รู้ว่าคุณทิพย์เห็นหรือเปล่าที่ข่าวว่าสำนักงานเขตเนี่ยมีส่วนร่ว
1: ม
0: ในการที่จะทำบัตรให้กับคนต่างด้าวในการที่จะแจ้งเกิดให้คนต่างด้าวซึ่งที่ผมเปิดเผยเรื่องระบอบอากงไปเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็มีส่วนคือพอระบบเงินมันเป็นใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือในฝ่ายปกครองเนี่ยเหมือนเรื่องการสอบปลัดท้องถิ่นเนี่ยมันกลายเป็นข้าราชการเนี่ยเห็นเงินเป็นใหญ่ที่ผมเปิดเผยว่าจะขึ้นเป็นผอ.เขตได้ต้องเอาเงินไปให้เขาอะแล้วพอ.เขตต้องซื้อตำแหน่งผอ.เขตก็ต้องเก็บกับลูกน้องลูกน้องก็ต้องหาทางที่จะเอาเงินซึ่งการจะเอาเงินได้มันก็ต้องกระทำความผิดที่มันผิดกฎหมายเอาของราชการไปใช้รับแจ้งเด็กพม่ารับแจ้งเด็กลาวออกบัตรประชาชนให้คนจีนเงี้ยมันแบบมันสุดยอดอย่างความเลวร้ายสมัยนึงอะครับคุณทิพย์สมัยพ่อสมัยแม่เราเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องถือว่าสุดยอด มันต้องมีความภูมิใจแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เป็นคนดีแต่ต้องเป็นคนเก่งแต่ตอนนี้พอระบบเงินมันเป็นใหญ่แบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้มันมีปัญหาจริงๆเพราะงั้นเนี่ยไอ้คนต่างด้าวเหล่านี้เขาก็รู้ว่าเงินซื้อเจ้าหน้าที่ได
1: ้
0: เมื่อเงินซื้อเจ้าหน้าที่ได้ซื้อบัตรทำไมมันจะยากไงก็เวลาจะเปลี่ยนเวลาเอางี้ง่ายที่สุดเลยนะคุณทิพย์นะเวลาที่จะเปลี่ยนบัตรเนี่ยจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเข้าไปแทนที่เขาจะถ่ายรูปคนเดิมทุกกี่ปีทุกกี่ปีใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเอาคนอื่นมาถ่ายรูปคุณก็ได้บัตรละมันง่ายแบบง่ายสุด
1: ๆขนาดคุณคริสยังรู้คุณคริสว่าหน่วยงานรัฐหรือคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
0: หน่วยงานก็รู้หน่วยงานก็รู้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจขึ้นอยู่กับความเจตจำนงของผู้บริหารของในแต่ละหน่วยนะครับซึ่งผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแต่ว่าต้องพูดจริงๆว่าวันนี้มันมีคนเลวกับคนดีในสังคมเราจะให้คนเลวมาปกครองสังคมเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันวงเล็บอาจจะเป็นวงเล็บเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็พอชาวต่างชาติพวกนี้แอนยากรพวกนี้เขาเห็นแล้วเขารู้เนี่ยมันง่ายเลยนะครับแล้วก็มันง่ายตั้งแต่ต้องเรียนคุณทิพย์อย่างนี้ว่าอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วป่วยให้ตำรวจทุกเดือนละ500คือบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรคนมีบัตรบางทีถ้าบัตรก็จ่ายเพราะงั้นมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเพราะงั้นวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามีแค่ไหนนะครับก็ต้องเรียนไปทางท่านผู้ชมว่าอยากให้ถูกจำนงของประชาชนสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ผมก็น่าจะคล้ายคลึงกันคือกระทำความผิดแต่5ปีขึ้นไปอันนี้ก็แกมเมอร์ทุกอย่างเพราะว่าเรื่องนี้มันก็แบบเดียวกันคือคนต่างด้าวในบ้านเราเนี่ยคนที่เป็นคนสุจริตคนที่เอาเงินมาลงทุนเราต้องการนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเยอรมันเราต้องการวิศวะพ่อค้าที่บริษัทใหญ่ๆจากจีนเราต้องการแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยเอาเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นโจรกลายเป็นมาเฟียเพราะงั้นเนี่ยมันอันเนี้ยตอนนี้ประชาชนทั่วไปมีปัญหามากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนแล้วเมื่อเดือดร้อนเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายเนี่ยจะช่วยได้ส่วนวงเล็บ6ไม่มีอะไรครับวงเล็บ6ก็คือเป็นตัวการผู้ใช้สนับสนุนของ1ถึง5
1: ค่ะดังนั้น6ฐานความผิดอันนี้ในมุมมองของคุณคริสก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมพอที่จะแก้ปัญหาได้

0: ในระดับ
1: ชัดเจนในระดับหนึ่งชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกดีกว่าต้องแต่ว่าเป็นก้าวแรกที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีต้องถ้าอยากจะทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยต้องล้างบางคนกันอีกจำนวนมาก
0: ค่ะทีนี้ถ้าไปดูหลักการในประเทศนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มีกำหนดเอาไว้เหมือนกันที่บอกว่าการในพันธกรณีระหว่างประเทศแจ้งว่าเป็นถิ่นพำนักครั้งสุดท้ายก่อน
1: คือเรื่องนี้ง่ายๆไม่มีอะไรก็คือแต่ว่าเรื่องของพันธสิทธิมนุษยชนว่าถ้าส่งเขาจะถูกทรมว่าเหมือนเพราะงั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็มีการกำหนดไว้ในข้อ8ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหานะว่าโดยอ้างเหตุว่าอาจถูกทรมานหรือกระทำโหดร้ายทารุณร้ายมนุษยธรรมอะไรเงี้ยก็สามารถส่งไปที่ประเทศที่ซึ่งก็ผมว่ามันก็เมคเซนส์ครับก็คือเราอย่างน้อยก็คือประเทศไทยก็อย่างเงี้ยครับก็เราก็เคารพสิทธิมนุษยชนทุกคนแม้กระทั่งอาชญากรครับก็ไม่เป็นไรก็ดีก็ถ้าเกิดว่าเราส่งกลับไปแล้วเขาจะตายก็ไม่ต้องถึงกับตายก็ถือว่าส่งแยกแต่ใดอ่ะก็ขอให้มันพ้นตัวพ้นจากประเทศไทยไปนะครับ
0: ทีนี้มันมีกรณีอื่นๆต่อมาค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและกำลังจะพ้นโทษอันนี้ที่บอกว่ากรมราชทัณฑ์ต้องแจ้งรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า15วันเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่คำสั่งในประเทศสามารถกำหนดระยะเวลาห้ามกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ส่วนกรณีศาลสั่งรอการลงโทษหรือสั่งปรับสำนักงานศาลยุติธรรมต้องแจ้งข้อมูลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยด่วนประเด็นนี้มันจะช่วยแก้ไขอะไรไงคะ
1: ช่วยผมเข้าใจว่าตม.ใช้อยู่แล้วนะก็คือแล้วก็สุดท้ายออกได้รับโทษในเมืองไทยจนถึงที่ก็คือถ้าเกิดว่าได้รับโทษในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเดี๋ยวปีอยู่ประมาณ35ล้านคนทำรายได้ประเทศ 1.5 ล้านล้านบาทเนี่ยผมคิดว่า 1,000-2,000 คนที่เป็นอาชญากรก็ประเทศก็ไม่ได้เสียหายดีกว่าสำหรับองค์รวมของประเทศด้วย
0: จริงๆเรากลุ่มไหนประเภทไหนที่มาสร้างความเสียหายในบ้านแล้วเขาก็ทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นตัวกรองที่กรองเอาคนไม่ดีออกไปแล้วยังเก็บคนดีไว้ได้ไหมหรือว่ามันกลายเป็นว่าจะ
1: มันก็ช่วยได้บ้างช่วยส่งสัญญาณว่า
0: เป็นการส่งสัญญาณเขียนเสือให้วัว
1: ว่าประเทศไทยเอาจริงแล้วนะอาชญากรอย่าเข้ามานะ
0: ในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศอันนี้น่าจะได้ใช่ไหม
1: ถ้าเข้ามาเราเอาจริงเราจับจริงเราส่งออกจริงนะครับผมเนี่ยเป็นคนคืออันเนี้ยมันเป็นในแง่มุมหนึ่งนะครับคือแง่มุมของเรื่องอาชญากรแต่ว่าในอีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมอภิปรายในสภาไปเนี่ยคือในส่วนของชุมชนชาวอิสราเอลซึ่งตอนนี้คนอิสราเอลเนี่ยกำลังไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีที่ป่าเยอะมากที่เกาะพังงานเยอะมากแล้วก็อย่างที่เห็นก็คนที่โดนประเดิมคำสั่งในประเทศ2คนก็คือคนฝรั่งเศสกับคนอิสราเอล
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีแค่2มิติคือมิติเศรษฐกิจและมิติของอาชญากรมันมีมิติของเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศอย่างอิสราเอลเขาเป็น

0: ใหญ่คืออิหร่านพอกันเนี่ยมันมีปัญหาบ้างว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้เข้าบาบ้าเกินไปเข้าบาบ้าเกินไปหรือว่าสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเกินไปมันจะตกเป็นเป้าของการโจมตีเป้าของการก่อการร้ายซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดยก่อนหน้านี้เราไม่กล้าพูดเรื่องอะไรพวกนี้เพราะเรากลัวว่าจะถูกบอกว่าเฮ้ยเรามีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อชาตินั้นชาตินี้เป็นการเหยียดชนชาติเหยียดชาตินั้นชาตินี้หรือเปล่าซึ่งผมพูดเรื่องนี้ในสภาแล้วผมบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเหยียดชนชาติเลยเราต้องการต่างชาติให้เข้ามาในประเทศนี้ให้มากที่สุดให้เราต้องการคนดีต้องการคนเก่งต้องการคนที่มีตังค์ที่เอาเงินเข้ามาเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยเราแต่ว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้เอามาเนี่ยมันไม่ได้เอามาแค่นั้นเอาสงครามเข้ามาด้วยเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่คำสั่งในประเทศนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะจัดการได
1: ้ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นระเบียบอันเนี้ยที่ออกมาเนี่ยมันคือระเบียบในประเทศก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันนะบางคนบอกว่างั้นยกระดับเป็นกฎหมายลูกมันจะดีกว่าไหม
0: ก็กฎหมายมีอยู่แล้วกฎหมายมีอยู่2499มันเจอคนที่พูดอย่างก็คือคนที่ไม่เข้าใจ
1: แต่ตัวเนี้ยไปเป็น
0: แต่ว่าต้องถ้าจะบอกว่าถ้าจะทำให้มันดี
1: ค่ะ
0: ก็แก้อยากจะแก้ไขกฎหมาย2499มั้ยล่ะเพราะ2499มีไว้กี่มาตรานะครับแล้วก็เขียนให้ชัดว่าแบบไหนเราจะเจริญประเทศเขาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าในทุกคนที่จะสั่งในประเทศเนี่ยต้องให้ปลัดกระทรวงมอบหมายรายงานรัฐมนตรีเพื่อให้มีคำสั่งให้ในประเทศออกไปจากนอกราชอาณาจักรแปลว่ารัฐมนตรีต้องมีคำสั่งทุกคนนะรัฐมนตรีมีเวลาเซ็นป่ะ
1: เวลาเซ็น
0: ไม่เวลาจะไปตรวจสอบไม่เพราะมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คือกระบวนการทั่วไปเนี่ยของการที่เราเอาคนผิดมาลงโทษก็คือเราใช้ตำรวจเราใช้อัยการในการฟ้องคดีเราใช้ศาลในการตัดสินคดีถัดจากเนี้ยสมมุติว่าจะต้องมีการเนรเทศเราจะใช้ใครในการเนรเทศตอนนี้บอกว่าให้ทุกคนกลับมาให้รัฐมนตรีมหาไทยเนรเทศหลายคนเนี่ยมันรัฐมนตรีมีคนเดียวแล้วใครจะมาดั้งทำงานเหล่านี้ครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่พรรคเศรษฐกิจเสนอในรัฐสภาในเรื่องของการแถลงข่าวเราเสนอว่าประเทศไทยจะต้องตั้งองค์กรคล้ายๆกับที่อเมริกามีที่เรียกว่า ICE ICE อเมริกาเนี่ยเขามี ICE มันย่อมาจาก Immigration and Customs Enforcement ก็คือมันเอาตม.เอาศุลกากรแล้วก็มีหน่วยงานที่แล้วก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายชัดเจนก็คือคนต่างด้าวอยู่ในอเมริกาผิดกฎหมายหน่วยงานเนี่ยสามารถลงเข้าไปในร้านอาหารลงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วจับคนที่มีพฤติการที่เป็นต่างด้าวผิดกฎหมายได้เลยแล้วพอจับปุ๊บส่งดีพอร์ตส่งออกได้เลยโดยองค์กรเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นขั้นแรกแต่ว่ายังต้องการแก้ไขปัญหาที่เอาทุกหน่วยมานั่งตกลงกันใหม่ว่าใครจะทำภารกิจ
1: ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเป็นข้อห่วงใยการทำผิดกฎหมายทั้งหลายที่ว่ามันเราได้แหละต้องไปเกี่ยวข้องที
0: ่
1: กฎหมายที่ว่ามันเนี้ยมันไปทำให้เนี่ยโอ้โหมันอาจจะถ้าใช้ในทางที่ถูกก็ดีถ้าใช้ในทาง
0: ปลัดกระทรวงต้องมอบกระทรวงมหาดไทยต้องดีก่อนแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องพองนั้นเนี่ยอันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นต้องปฏิรูประบบราชการต้องแก้ไขกฎหมายต้อง open data คือ
1: เนี่ยยังไงสำหรับคุณคริสว่าถ้าอันเนี้ยระเบียบเนี้ยถูกเอามาใช้จะใช้ยังไงให้เป็นธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือจะป้องกันการที่จะไปใช้ในทางไม่ถูกยังไง
0: ที่ในส่วนของการป้องกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็อาจจะต้องออกคือตอน

0: เนี่ยผมอ่ะนั่งเป็นกรรมธิการงบประมาณด้วยแล้วก็ในส่วนของกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเราก็ไปนั่งดูงบประมาณที่แต่ละหน่วยได้แล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาดูผลงานของเขาว่าเขาทำเนี่ยดียังไงประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงปรากฏว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยไอ้ตัว KPI ตัวพวกนี้มันไม่ชัดเพราะว่าประเด็นคือมันไม่มีใครตรวจสอบเขาเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราจะมานั่งคุยกันใหม่สมมติคุยกันในรัฐสภาแก้ไขพรบการเงินประเทศ2499แล้วหากลไกที่จะมีการส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นคนทำใครมีหน้าที่รับผิดชอบถ้าเกิดว่าคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณไปรับเงินเข้ามาหรือคุณรับเงินโดยที่คุณไม่ทำเรื่องนี้อาจจะต้องแก้ไขกฎหมายมาตรา157ด้วย157คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งบางครั้งเนี่ยโจรก็จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกเฮ้ยคุณเว้นผมจากการในประเทศเถอะหรือคุณเว้นผมจากการถูกจับเถอะเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้อาจจะต้องในการจัดการที่จัดการต่อครับ
1: อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงจากคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมจากกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับสสอย่างยิ่งกับมาตรการจัดการปัญหาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยของคนไทยอันเนี้ยก็ความเห็นคุณผู้ชมนะคะ
0: โหดีจังอันนี้เขาส่งเมสเซจมาทาง
1: อันนี้โทรศัพท์02
0: โทรศัพท์เลยฮะ
1: 61213
0: นะคะก็จะมีการเปิดสายคุยกัน
1: ก็จะเป็นคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเนี่ยนะคะนะทีเนี้ยถามถึงในภาพเวลานานาชาติเขามองบ้านเราเวลาเนี้ยคุณคริสเขามองไงคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยภาพลักษณ์ของเราเป็นไงในสายตาชาวโลก
0: คือผมว่าอย่าไปกังวลมากคนไทยเนี่ยบางทีกังวลไปเกินกว่าเหตุอย่างตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกที่รักกัน ทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยมันไม่มีละมันตั้งแต
1: ่โลกในอุดมคติ
0: โลกนั้นไม่มีอีกแล้วโลกที่คุณทิพย์กับผมเติบโตขึ้นมาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าโลกที่เป็นสุภาพบุรุษไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่ว่าโลกที่ผู้เข้มแข็งเนี่ยจะยืนอยู่ได้แล้วคนที่อ่อนแอเนี่ยจะลำบากสหรัฐเนี่ยบังคับคืออย่างที่ผมบอกอะว่าใครที่เข้าเมืองผิดกฎหมายใครที่ทำงานผิดกฎหมายเนี่ยเขาส่งหน่วยเข้าไปแล้วก็เข้าไปจับถึงที่แล้วถือปืนเข้าไปเลยอะแล้วเพราะงั้นอะอันเนี้ยเราต้องกลับมามองบ้านเราใหม่ว่าถ้าวันนี้เราอยากให้ต่างชาติมองเราดีเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเนี่ยไม่ใช่คือเรื่องของการให้เรื่องสิทธินู่นนี่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้บ้านเราสะอาดอยากให้ต่างชาติมองเราดีเรากฎหมายเราต้องเข้มแข็งอยากให้ต่างชาติมองเราดีต้องไม่มีใครถูกข่าวคนจีนเข้ามาถูกลักพาตัวสุดท้ายคนจีนนี่นะเพราะงั้นเนี่ยแบบเดียวกันครับถ้าเกิดวันนี้เราอยากให้ต่างชาติมาเที่ยวเราอยากให้ต่างชาติมาลงทุนต้องทำบ้านเราให้สะอาดก่อนกำจัดอาชญากรพวกนี้กำจัดเหลือบกำจัดอะไรพวกนี้ถ้าต้องใช้อำนาจก็ต้องใช้หมดถ้อยทีถ้อยอาศัยที่คนไทยใช้อยู่โดยตลอดว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยตอนนี้มันถูกคนเหล่านี้เอาเปรียบเพราะงั้นเนี่ยถ้าบ้านเราเข้มแข็งบ้านเราทำดีผมว่าต่างชาติกลับมาแน่นอนแล้วจะเป็นต่างชาติที่เราอยากได้ครับ
1: นอกจากการในประเทศแล้วค่ะคุณคริสมีข้อเสนอแนะอะไรถึงรัฐบาลที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปปิดช่องโหว่หรือว่าปราบพวกนอมินีนอกเหนือจากอันเนี้ยเอามาช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ไหลทะลักเข้ามาในมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนที่เราอยากได้คนไม่อยากได้แล้วที่สำคัญคือเป็นแรงงานราคาต้องเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไม่ใช่เปลี่ยนผ่านแรงงานราคาถูกนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยต้องมีการแก้ไข อย่างที่คุณทิพย์บอกต้องแก้ไขให้มีการลงทุนได้ง่ายขึ้นคนดีต้องได้ทำตามกฎหมายไม่ใช่คนดีทำผิดกฎหมายแล้วเราไปไล่ทั้งผิดกฎหมายทั้งเป็นคนดีแล้วไม่ดีออกไปอันนี้ผิดนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของจัดการปฏิบัติการปฏิรูปข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือตำรวจตอนนี้มีปัญหาหมดนะครับ

0: พองั้นเนี่ยอันนี้ต้องเร่งทำอย่างด่วนอันที่4คือการจัดการกฎระเบียบที่มันยุบยับที่มันมั่วซั่วเต็มไปหมดคือเราอะตอนนี้เรามีกฎหมายเป็นแสนฉบับเราไม่รู้เราจะบังคับใช้กฎหมายฉบับใดสิ่งที่ต้องใช้คือเราต้องรู้ว่ากฎหมายเนี่ยต้องมีจำนวนน้อยแต่ต้องเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายที่จำเป็นเข้มแข็งคือต้องไม่มีโจรต้องไม่มีมาเฟียไอ้ของพวกนี้ต้องจัดการต้องไม่มีสแกมเมอร์แต่ไอ้กฎที่พวกใบอนุญาตที่จะปล่อยให้ข้าราชการเป็นเขาเรียกครับเป็นสาเหตุให้ราชการมาไถประชาชนอะไอ้พวกเนี่ยต้องจัดการออกให้หมด
1: จริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่ให้อำนาจกับข้าราชการของรัฐมากในการที่จะมาควบคุมเมื่อมีการทำผิดบทลงโทษต้องมากตาม
0: ถูกต้องถูกต้องครับแล้วที่สำคัญอันสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่คุณทิพย์พูดเลยว่าบทลงถ้าวันนี้เราจะใช้กฎหมายอำนาจของคนเราเนี่ยมากขึ้นเพราะงั้นถ้าเขา
1: ใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบ
0: รู้แก่อำนาจใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบใช้กฎหมายในการที่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยต้องเอาไปต้องก็ตอนนี้ก็พักก็เสนอไปแล้วเอาไปประหารชีวิตครับ
1: ขอบคุณคุณคริสมากวันนี้แบบตรงไปตรงมาไม่กักอ่ะว่าสิ่งที่มันเรายอมรับแล้วเราก็ไปแก้ไขเชื่อว่าเราทำได
0: ้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าหาสสรัฐบาลพูดถึงปัญหาแบบแก้ไขซึ่งผมคิดว่านี่คือที่ดีอ่ะว่าถ้า
1: คริสมาก
0: ครับขอบคุณครับคุณทิพย์ครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามกันมาหมดเวลาแล้วของมองรัฐสภาสัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพนะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะมากทีเดียวคุณคริสก็ป่วยเนี่ยแต่ก็มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
2: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆทางช่อง10ได้อีกด้วย
6: คำถามที่คุณสงสัยที่คุณอยากรู้ติดตามรับชมรายการสาสุขเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102 6103 LINE ID ทุกปัญหามีทางออก
7: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าให้อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
9: ปัญหาที่ถูกมองข้าม

0: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาที่ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาก
1: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา10:00 น.ค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบศตวรรษ100 วันน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะนายโสภณ สารัมย์ประธานผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบศตวรรษ100 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนพระรัตนตรัยจากนั้นประธานเมืองหน้าพระรูปสมเด็จพระจารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชทัตราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริพร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าการพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานรัฐสภาพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาประธานรัฐสภากวดน้ำจากนั้นประธานรัฐสภาได้ถวายพระกิติยาภานเรนทิราเทพวชิรราชธิดาประธานรัฐสภากราบลาพระสงฆ์มนต่อมานะคะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสัปณศักดิ์จำนวน10 รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณบริเวณลานป่าอานนท์และริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทางนี้นะคะวันครบศตวรรษ100คือวาระครบ100 วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนในการจัดพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นการร่วมใจกันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการ

0: รายการเซ็กชั่น77ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสำคัญที่ผ่านมาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมสารเคมีตกค้างกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งบทเรียนหลายครั้งชี้ให้เห็นว่าการตามแก้ไขปัญหามลพิษที่ปลายทางอาจสายเกินไปจึงนำมาสู่การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ PRTR ที่มุ่งยกระดับวันนี้เรามาฟังหลักการคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจกับคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีสมาชิกสภาผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้กันครับ
1: กฎหมายฉบับพี่ก็จากพลูตนะคะนะคะมาจากนะคะแล้วก็ R สุดท้ายก็คือ Release and Transfer Register ก็คือการเคลื่อนย้ายนะคะสารพิษต่างๆหรือว่าการปล่อยสารพิษต่างๆเนี่ยให้มีการ Register หรือมีการระบุออกมาคืออยากให้คิดนะคะว่าตัวกฎหมายเนี้ยจริงๆแล้วเป็นกฎหมายที่จะมาทําให้โครงสร้างพื้นฐานนะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานระดับโลกมากขึ้นเลยจะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งคนในพื้นที่และแม้กระทั่งตัวผู้ประกอบการเองเลยค่ะค่ะในตัวรัฐเกล้าเองนะคะในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลในเรื่องของทั้งความเท่าเทียมและเรื่องของความยั่งยืนค่ะตัวกฎหมายPRTที่สนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแน่นอนล่ะเราคงจะดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งต้องบอกว่าความแอคทีฟแล้วก็เรียกร้องให้มีกฎหมายเนี้ยกันมานานแล้วนะคะตัวกฎหมายที่ร่างโดยประชาชนแล้วก็มีการลงนามจากภาคประชาชนเนี้ยเกือบ 20,000 รายชื่อเนี่ยก็มีการยื่นกันมาตั้งแต่สมัยที่แล้วนะคะแต่ว่าในครม.ครั้งนี้นะคะก็มีการตอนเข้ามาสู่การทำงานนะข้างกฎหมายนี้นะคะเพื่อที่จะประกบสำคัญที่อยากจะย้ำนะคะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกฎหมายครั้งนึงเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาจากกฎหมายเนี่ยมีใครบ้างมองครบทุกมิติจริงๆไม่ได้แค่ดูชนอย่างเดียวทั้งผู้ประกอบการเองเนี่ยการทำงานของฝั่งของธุรกิจเป็นความลับที่เป็นความลับเชิงธุรกิจนะคะที่เขาก็ต้องปกหรือไม่สะดวกที่จะเปิดเผยข้อมูลกลุ่มที่มีความกังวลใจลักษณะเนี่ยนะคะการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยได้นะคะว่าสารที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการของโรงงานของท่านเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มสารอะไรนะคะไอ้นั้นท่านก็สามารถไปดําเนินสารของท่านเนี่ยนะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและก็สังคมยังไงค่ะ

ต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เก็บข้อมูลเลยนะคะเรามีการเก็บข้อมูลอยู่แต่ข้อมูลมีทั้งอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีทั้งอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรนะคะอยู่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานเลยเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนนึงเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ้ยแถวบ้านฉันเนี่ยมันมีสารประชาชนจะต้องวิ่งไปหาหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวกันกลไกของกฎหมายฉบับนี้ก็คือให้มีการตั้งเนี่ยแหละค่ะเป็นคนรับผิดชอบหลักนะคะในการรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดให้มาอยู่เป็นที่เดียวกันและมีความรับผิดชอบในการทําแดชบอร์ดหรือเป็นการทําแพลตฟอร์มหรือช่องทางใดสามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้ในที่เดียวค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะที่อยากให้สังคมไทยนะคะทุกๆคนเนี่ยเข้าใจตัวกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจับผิดใครค่ะจริงอยู่ว่ามันเป็นกฎหมายที่ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าเขาได้มีการปลดปล่อยหรือเคลื่อนย้ายสารพิษอย่างไรนะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายที่เป็นเชิงป้องกันค่ะมันจะทําให้การทํางานของทุกๆฝ่ายเนี่ยขับเคลื่อนอยู่บนข้อมูลที่แม่นยําแล้วมีความว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทางด้านประชาชนเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เขาจะได้รู้ได้ว่าในละแวกที่อยู่ตอนนี้มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็จะได้ประโยชน์นะคะจากตัวกฎหมายนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเองในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการยกมาตรฐานตัวเองให้เป็นมาตรฐานระดับสากลอยู่แล้วตัวกฎหมายเนี้ยค่ะจะมาเป็นตัวช่วยขีดไม้บรรทัดให้ว่ามาตรฐานที่แต่ละโรงงานแต่ละธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติเพื่อจัดการพวกมลพิษต่างๆเนี่ยควรที่จะทําอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจนะคะธุรกิจมันมีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ที่เขามีศักยภาพในการปรับตัวได้แล้วก็ธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยก็มีการดูแลมีกลไกในการคุ้มครองกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยอยู่นะคะอปท.เองนะคะที่จะเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายนี้ให้ค่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆที่ท่านจะต้องรู้ข้อมูลว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันมีการปล่อยสารพิษอะไรยังไงในบริเวณไหนเพราะการที่ท่านจะดูหรือดูแลในด้านสาธารณสุขของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ว่าเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้ก็มีเป้าหมายที่จะเข้า OECD ซึ่ง OECD ก็มีความคาดหวังนะคะให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยมีมาตรฐานในการจัดการพวกสารพิษเหล่านี้โดย PRTR เนี่ยแหละเป็นมาตรฐานที่ OECD คาดหวังจากประเทศไทยถ้ากฎหมายนี้ออกมาก็แน่นอนล่ะค่ะมันก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะรองรับมาตรฐานใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาให้สู่สังคมทางภาคเอกชนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการปรับตัวเพื่อให้การทํางานของตัวเองมีมาตรฐานมากขึ้นทางอปท.เองนะคะก็จะทํางานใช้ทั้งงบประมาณและทรัพยากรบุคคลเนี่ยแทนที่จะเป็นการดูแลโดยรวมไปทั้งหมดเนี่ยแต่เนี่ยต้องย้ําความสําคัญนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้กฎหมายเนี้ยเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษนะคะอปท.ที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายนี้อยากให้รัฐทั้งทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือว่าเครื่องมือต่างเนี่ยเพื่อเอื้ออํานวยให้ทางอปท.เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็อันนี้เป็นความสําคัญที่จะต้องเน้นย้ําเลยค่ะแน่นอนค่ะการสร้างมาตรฐานการสร้างระบบมันก็ต้องมีต้นทุนค่ะแต่อย่างที่เคยได้ย้ำไปก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าผู้ประกอบการเนี่ยแต่ละขนาดแต่ละกลุ่มกิจการเนี่ยก็มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับกฎหมายเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็มีการระบุชัดค่ะว่าเราจะดูว่าคุณเป็นธุรกิจขนาดไหนนะคะเป็นกลุ่มประเภทไหนแล้วก็มีการปล่อยสารเนี่ยในปริมาณที่มากขนาดไหนซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะจะถูกนํามาใช้เพื่อตัดสินนะคะว่าผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีการลงทุนมากน้อยขนาดไหนเราดูในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแบบดูคํานึงถึงการเป็นสัดส่วนค่ะเพราะฉะนั้นเราดูแลทุกคนกฎหมายเนี้ยไม่ตั้งใจที่จะออกมาเพื่อเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการแต่อย่างใดแต่เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อช่วยยกระดับการทํางานให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ค่ะ

ในอัตราโทษพินัยนะคะอันนี้มีกรอบอยู่ที่200,000นะคะถึง1,000,000 บาทและถ้าไม่มีการส่งรายงานนะคะโทษจะอยู่ที่2 ปีหรือ5,000,000 บาทค่ะแต่ต้องบอกว่ากฎหมายนี้นะคะเราอยากย้ำจริงๆค่ะว่าให้ทุกคนเพื่อที่จะลงโทษผู้กระทำผิดอะไรโทษมาที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะการหรือการเคลื่อนย้ายสารพิษเนี่ยค่ะอย่างที่ย้ำไปค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆถ้าเรามีมาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างนี้นะคะจะมีการดูในเรื่องสัดส่วนของการทำผิดด้วยค่ะถ้าเป็นการทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการเลินเล่อหรือเป็นการทำผิดโดยตั้งใจการให้ข้อมูลเท็จนะคะหรือการตั้งใจที่จะไม่รายงานเนี่ยก็จะมีความผิดในระดับที่ต่างตัวรัฐเก้าเองอยากให้กฎหมายนี้มาสร้าง new normal ให้กับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นภาระของการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะคะที่ต้องมีต่อทั้งสังคมและต่อระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งหมดค่ะ

0: ็ตอนนี้นะคะตัวกฎหมายฉบับนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะบนเว็บไซต์ของทางรัฐสภาเนี่ยนะคะเราไม่กฎหมายที่ทางNGO เป็นคนเขียนหรือว่าทางนักการเมืองเป็นคนเขียนแต่อยากให้กฎหมายเนี้ยเป็นกฎหมายของทุกคนจริงๆเพราะมันทุกคนจริงๆเพราะงั้นอยากขอเชิญชวนนะคะให้พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเป็นประชาชนคนทั่วไปนะคะทุกคนได้รับผลกระทบและได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างนะคะก็เขียนกันเข้ามาค่ะในการเขียนกฎหมายฉบับนี้จะได้เป็นกฎหมายของทุกคนเพื่อทุกคนจริงๆค่ะ
1: จากปัญหาที่เกิดระบอบ PRTR ฉบับนี้คือการสร้างโครงสร้างการทำงานที่บูรณาการและโปร่งใสโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการ PRTR และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลตรงมาทั้งการบังคับใช้กฎหมายใหม่ย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนต้องเข้ามาเป็นผู้กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดและกลไกบังคับใช้กฎหมายจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีมาตรการและอัตราโทษที่ได้สัดส่วนป้องกันไม่ให้เท็จซึ่งในร่างพรบฉบับนี้ได้มีการกำหนดทั้งโทษปรับเป็นพินัยและโทษอาญาไว้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับสิทธิในการสูดอากาศบริสุทธิ์และการอยู่ในโซนได้จากการร่วมกันส่งเสียงและแสดงความคิดเห็นนะครับท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้ได้โดยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้ครับ
2: ตามรัฐธรรมนูญมาตรา77บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้โดยสมัครเป็นผู้ให้ความเห็นร่างกฎหมายต่างๆรวมทั้งติดตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายได้ที่ www.parliament.go.th/section77
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนตั้งกับรายการ Section 7

0: พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยแห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในพระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากต่างไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาชีพีชาแนล
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำอันพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
2: 100เพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: เดิมทีนะครับสมัยก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
4: สะพานรัศดาพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
1: มีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ัดในระบบดิจิทัล
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชานำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้ววิถีชีวิตของเราผมว่า

เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังน้ำตาชนทิดกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัล TV ภาคพื้นดิน
1: กับผู้ชมทุกวัย

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะ
1: ที่กำลังตื่นตัวเพราะความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ AI หรือ Artificial Intelligence อาจทำให้เราไม่รู้เท่าทันคนที่นำ AI มาใช้ในทางไม่ดีเช่นการทำวิดีโอหรือภาพอนาจารในเกาหลีใต้โดยการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้หญิงมีผู้ชายจำนวนหลายแสนคนรวมกลุ่มกันในแอปพลิเคชันนำภาพหรือวิดีโอของคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนผู้หญิงแม่น้องสาวไปตัดต่อทำเป็นภาพเปลือกราวกับผู้หญิงคนนั้นกำลังอยู่ในท่าทางต่างๆที่มีลักษณะอนาจารหรือที่เรียกกันว่า deepfake และส่งต่อกันที่น่าตกใจก็คือเหยื่อบางคนอยู่เพียงชั้นประถมเท่านั้นซ้ำร้ายเมื่อมีข่าวออกมานั้นมากขึ้นอีกหลายแสนคน
0: ผู้ชมคะถ้าได้ฟังข้อมูลในช่วงต้นเนี่ยนะคะโอ้โหบอกตรงๆ

0: ของคำว่า deep fake คือว่าจริงๆหลายคนฟังแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะ deep fake เนี่ยคืออะไรแล้วอย่างนี้เราเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะคะเพราะว่าคือถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยนะคะคำว่า deep fake เนี่ยหรือว่า AI ต้องยอมรับค่ะว่ามามากๆนะคะเก่งมากๆด้วยแล้วกำลังเติบโตนะคะในทุกๆแวดวงทุกๆระบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะปลอดภัยได้ยังไงในโลกของ AI อันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่นุ่นอยากจะชวนผู้ชมเนี่ยนะคะมาคุยกันวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่า Deepfake มันคือ AI รูปแบบหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างสื่อสังเคราะห์นะคะทั้งภาพเสียงวิดีโอคือเสมือนว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับคุณเรียกว่าท่าทางทุกอย่างนะคะเหมือนจริงที่สุดแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอากล้องไปถ่ายเขาเลยนะคะแต่ทั้งจังหวะการมองตาหรือการขยับปาก movement ต่างๆเนี่ยมันใช่แบบที่แยกกันแทบจะไม่ออกเลยเพราะทุกวันนี้ AI ฉลาดมากค่ะฉลาดจนเรียนรู้ทุกๆอย่างทั้งหมดที่เป็นรายละเอียดของการจะเป็นคนคนนึงได้ไปหมดแล้วจนแยกไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีดูแล้วเนี่ยเหมือนเอาหน้าคนนึงไปแปะกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยหรือดีไม่ดีสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแบบนี้ก็มีเหมือนกันเป็นไงฮะฟังแล้วเริ่มแบบร้อนๆแน่ใจเพราะนั้นวันนี้ค่ะจะชวนมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือพี่อ้วนหรือว่าคุณอารีวันจตุทองค่ะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกสทช.ค่ะพี่อ้วนคะคำถามนี้ต้องถามเลยทำไม Deepfake ถึงปลอมได้น่าเชื่อถือขนาดนี้คะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปล้ำจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดพี่เองเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเราพบเลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆถ้าเกิดเอาไปใช้ในทิศทางที่ถูกต้องก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมิจฉาชีพเอาไปใช้ก็อย่างที่เราเจอทุกวันนี้มันคือมิจฉาชีพเริ่มเอามาใช้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะแก๊งมิจฉาชีพได้เลยเพราะว่าดีเฟกเนี่ยมันทำแล้วนะคะทำแล้วเหมือนจริงๆเรียกว่าจริงๆจะอารมณ์ของคนที่คิดโปรแกรมเหล่านี้คงไม่ได้คิดมาเพื่อจะมาเป็นให้มิจฉาชีพใช้อ่ะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมาใช้ในเรื่องของการบันเทิงถูกไหมคะอย่างกรณีที่เราจะเห็นภาพเรื่องของการตัดต่อเพื่อให
0: ้
1: มีปากขยับหรือว่าอย่างดูหนังฮอลลีวูดที่แบบว่าสามารถจะเอาคนมาแสดงแล้วก็แปลงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศเหมือนกับเหมือนจริงทั้งที่จริงๆอยู่ในห้องออกอากาศอย่างเป็นต้นแล้วก็มีสกรีนสีเขียวแต่ว่าตัดต่อให้ไปอยู่ในสถานที่ทั้งโลก
0: อ
1: ันนี้คือใช้ AI เช่นเดียวกันแต่ว่าพอมันใช้ไปนอกเหนือจากกรณีอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของพื้นที่แต่ว่ามันเอามาเป็นตัดต่อเป็นหน้าคนเอามาดัดแปลงมีการแปลงเสียงก็ได้รูปแบบใบหน้าทำได้หมดเพราะว่ามันมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแล้วคุณจะจัดการยังไงก็ได้ตัดต่อยังไงก็ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะพอมันกลุ่มมิจฉาชีพเห็นช่องโหว่ปุ๊บเอาไปใช้แล้วเราจัดการยังไงโดยเฉพาะเรียนน้องนุ่นตามตรงประเทศไทยเลยไม่มีกฎหมายที่มาดูเรื่องของ AI โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าอย่าง EU เนี่ยเขามีกฎหมายที่เข้ามาดูแลเรื่องของ AI โดยตรงเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างสภาพยุโรปเนี่ยมันประเทศที่มีนักคิดมีโปรแกรมเมอร์ก็ยังปล่อยไปไม่มีกฎหมายมาควบคุมดูแลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแน่นอนแต่บ้านเราเนี่ยโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานให้หน่วยงานของรัฐเองยังน้อยอยู่หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงดีอีเนี่ยต้องการโปรแกรมเมอร์เก่งๆที่มาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยเรื่องหายากเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมามักจะเลือกทำงานที่ให้เงินเดือนสูงแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของรัฐก็เงินเดือนน้อยก็เลยไม่อยู่ดีกว่าดังนั้นก็เลยทำให้บ้านเราเองก็ยังขาดคนที่ทำหน้าที่เรื่องเป็นปกติก็น้อยกฎหมายที่จะมาดูแลเองก็มีประเด็นปัญหากฎหมายอะไรยังไงเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะสับสนได้กับเรื่องของเทคโนโลยีครอบคลุมประเด็นปัญหาเพราะในปี2ปีมันก็ปรับเปลี่ยนแล้วแต่กฎหมายเนี่ยกว่าจะแก้ไขหรือว่าจะผลิตออกมาสักหนึ่งฉบับเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ต้องมาเข้าสู่สภาอ้าวก็จะมีกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่มีตอนนี้นะคะกฎหมายคือเน้นเรื่องของการพัฒนาก่อนแต่ที่จะมาตรงอาจจะไม่
0: ม
1: ีอันนี้พูดอย่าเพิ่งตกใจนะแต่ไม่หอมทุกวันนี้ถ้าเกิดมีกรณีของการถูกหลอกลวงจากดีเฟก
0: ต์
1: เรามีกฎหมายอยู่เรายังใช้กฎหมายอื่นๆมาใช้ได้อยู่แต่หมายถึงว่า กฎหมายที่จะมาเฉพาะในแง่ของ AI โดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่านั้นเอง
0: อืม
1: ค่ะมันต้องใช้ระยะเวลา
0: สองเรื่องนะคะพัฒนาทั้งเพื่อการพัฒนา
1: ของบ้านเราว่าเราอาจจะต้องเตรียมที่จะ

0: มีกฎหมายที่จะมาปกป้องคุ้มครองในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ด้วยแต่ว่ากว่าที่จะผ่านขั้นตอนกระบวนการโปรเซสของการมีกฎหมายก็คือเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายจนประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยคงอีกสักพักนึง
1: เห็นภาพแล้วว่าจะมีความแบบหลอกลวงยังไงได้บ้างความเสียหายที่ดีเพ็กสร้างเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่ามีอะไรที่พี่อ้นแชร์ให้เราฟัง
0: ตอนนี้นะคะมันก็คงจะเป็นลักษณะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปถ้าผ่านสื่อโซเชียลเนา
1: ะ
0: อย่างเช่นใช้โปรแกรมมาหลอกลวงอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรเข้ามาแต่มันมีอีกแบบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเทคนิคที่ยังไม่ถึงขั้น AI อาจจะเป็นแค่ตัดต่อคลิป
1: เหมือนมีคนนั่งพูดอยู
0: ่ใช่แล้วภาพแล้วก็ขยับอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียว
1: มันก็อาจจะแยกยากอะไรอย่างเง
0: ี้ยลักษณะของการหลอกลวงอันนี้จะไปเชื่อมโยงกับมิติเรื่องของแก๊ง call center หรืออะไรที่เป็นลักษณะของการที่จะหลอกลวงช่อโกงอาจจะมีภาพไปด้วยเป็นใส่ชุดตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เหมือนจริง
0: มีปากขยับให้เราเชื่อว่าเออเนี่ย
1: ดีไม่ดีตำรวจหน้าตาจะเป็นหน้าตาตำรวจจริงๆอีกคนนึงซึ่งนี่เป็นอีกกระทงนึงแล้วนะคะว่าไปใช้ชื่อใช้หน้าตา
0: เทคโนโลยีเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บถึงขั้นข้อมูลคือถ้าไปรวมกับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่ะโอ้โหมันมีมาก
1: ถูกไหมคะเลยทำให้น่าเชื่อถือมาก
0: ใช่จริงๆต้องบอกว่ามิจฉาชีพอ่ะเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและทำให้ประชาชนเองอ่ะเอาเป็นจริงแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นเองไอ้ตอนนี้คือประเด็นนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่า AI อ่ะบางเรื่องมันก็ดีถ้ามันใช้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเราก็จะพบสื่อบางช่องใช่ไหมคะก็มีเรื่องของผู้ประกาศข่าวเป็น AI เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจน่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยประเทศไทยเราก็มีเสียภาพในแง่ของการทำรูปแบบของ AI มาใช้เกิดประโยชน์ได้แต่ว่าพอมันมีประเด็นอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่การก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างเช่นอาจจะเอารูปน้องนุ่นใช่ไหมคะไปปลอมทั้งเสียงทั้งใบหน้ายิ้มสวยๆอย่างนี้นะคะ
1: เหมือนเลย
0: เหมือนเลย
1: อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ
0: หรือบางครั้งไม่ชอบหน้าน้องนุ่นเอาไปตัดต่อใครเนาะน้องนุ่นไปเนี่ย
1: แล้วก็ปล่อยให้เหมือนเป็นแบบคลิปหลุด
0: คลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดว่าเราเห็นภาพเลยนะคะว่ามันจะสร้างความเสียหายยังไงได้บ้างทั้งกับร่างกายจิตใจทรัพย์สินเงินทอง
0: คือเป็นเรื่องของอนาจารลามกอนาจารแล้วก็ไปส่งให้สามีหรือว่าคนรักแล้วไปแบล็กเมย์เรียกค่าเสียหายเรียกเงินเรียกทอง
1: เรื่องของความเสียหายว่าแทบจะประเมินไม่ได้เลยว่าตอนนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนเอ๊ะเหมือนขนาดนี้ไปถึงจุดที่สามารถสแกนเอาโค้ดลับอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าห่วงใยแต่เท่าที่มันการเงินหรือว่าการใช้ระบบ e-banking ซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้ e-banking เนี่ยเขาก็ต้องให้เรายืนยันตัวบุคคลใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือม่านตาหรือถ่ายรูปเอาหน้ามาหันซ้ายหันขวานู่นนี่นั่น
1: กระพริบตาก
0: ระพริบตาอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสามัญการเงินนั้นอ่ะอันมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เท่าที่เรื่องของเอาภาพไปยืนยันถูกมันในเรื่องของการโอนเงินการหลายอย่างเช่นการเข้ารหัสถูกไหมคะก็ส่งรหัสเข้าไปอ้าวมีสแกนนิ้วมือมีทั้งกระพริบหันซ้ายหันขวาถ่ายรูปดังนั้นตรงนี้มันมีวิธีการจะต้องทำให้ป้องกันให้เกิดปัญหา
1: จุดหนึ่งยังอุ่นใจได้บ้างแหละว่าไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นขนาดที่ว่าเข้าคดรับธนาคารอะไรได้เลยอันที่ได้กลับมาในประเด็นที่เมื่อกี้พี่โอ้นยกตัวอย่างให้ฟังนะเกิดนุ่นหรือเกิดคุณผู้ชมเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถูกใช้เป็นดีเฟกต์มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้เลยอย่างโอ้โหต้องทำยังไงอะคะ
0: ประเด็นคือความเสียหายที่เกิดก็ต้องกลับไปเหมือนกับกรณีของแก๊ง call center ของสั้นก็คือเราต้องรีบทำให้เกิดการดึงหน่วงเงินเอาไว้อย่าพึ่งให้เกิดการโอนอันนี้ดับแรกถ้าเป็นเรื่องนั้นนะคะเป็นเรื่องความเสียหายที่เป็นลักษณะของชื่อเสียงตัวเรา
1: ชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ใช่ความจริง
0: ใช่คือสิ่งที่ทำได้คือเราต้องไปแจ้งความก่อนเลยถึงแม้ว่าไม่มีกฎหมายมาควบคุม AI โดยเฉพาะแต่เรามีกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือประมวลความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเหมือนยาสามัญประจำบ้านใช้ตัวนี้ก่อนเพราะมันมีกฎหมายตัวนี้นะคะก็คือมาตรา14ซึ่งต้องไปดูอีกว่าเอารูปเราไปใช้เอาไปใช้แบบไหนถ้าเป็นลักษณะของการทำใ ตัดต่อเอาไปใช้ลักษณะลามกอนาจารทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนั้นนะคะก็ต้องไปดูว่าอาจจะเข้าวงเล็บ4ไหมของมาตรา14อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่ไปแชร์ส่งมีแต่ละวงเล็บของตัวกฎหมายว่าเนี่ยเข้าถึงเอาไปแชร์ข้อมูลต่อหรือว่าเอาไปแอคเคาท์หลุมอะ

0: ค่ะ
1: แอคหลุม
2: แอคหลุมอย่างเช่นไปเป็นไม่กล้าไปคอมเมนต์ด่าเขาในโดยใช้ไอเมลของเราเอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไปปลอมอันขึ้นมา
0: เพื่อที่จะเอาไว้ทะลม
2: หรือทะลม
0: เอาง่ายๆคือเอาไว้ทำอะไรสักอย่างแบบที่ตัวเราเองเนี่ยไม่กล้าทำ
2: เป็น
0: แบบ
2: เรื่องมุมมืดอาจจะเป็นมุมมืดของเราอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยที่เราอยากจะแกล้งคนนู่นทำแบบนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องมั่นคงปลอดภัยในสังคมแอร์ข่าวที่ทำให้คนตื่นตกใจแผ่นดินไหวเขื่อนแตกคือคนก็ตกใจกลัวอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนว่ากฎหมายเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ปกป้องคุ้มครองในเรื่องของปัจเจกบุคคลกับบุคคลเป็นเรื่องละเมิดส่วนบุคคลแต่เขามองในภาพรวมในเชิงสังคมว่ามันอาจจะทำให้เกิดปัญหากระทบในวงกว้างซึ่งตรงนี้มันมีกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็เอาผิดกับคนที่คิดทำแบบนี
0: ้
2: นะคะซึ่งก็บทลงโทษไม่เบานะจำคุกไม่เกิน5ปีนะปรับไม่เกิน 100,000 บาท
0: ฟังแบบนี้อาจจะแบบรู้สึกตกใจเนาะโหแย่แล้วมีทำไมดิฟเฟกคือต้องบอกงี้ก่อนค่ะว่าจริงๆมันก็ม
2: ี
0: ข้อดีงั้นเรามาคุยสักหน่อยว่าจริงๆข้อดีของดิฟเฟกเนี่ยมันมีไหมมีอะไรบ้างค่ะ
2: ถ้าเอาไปใช้ในสื่อบันเทิงน่ะอันนี้ก็ทำมาก่อนแล้วถูกไหมคะเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อใช้การบันเทิงเพื่อให้เราดูแล้วมีความสุขสนุกสนานเฮฮา
0: เรียกว่าอะไรเหมือนได้อรรถรสอะไรอย่างเงี้ย
2: นอกจากเอาไปใช้ในการบันเทิงมันก็มีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาระบบถูกไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในอนาคตเราอาจจะมีการใช้ไม่แค่เรื่องของอยู่ในระบบซอฟต์แวร์ที่เราเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะไปใช้สู่การพัฒนาที่มันเป็นหุ่นยนต์ในอนาคต อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าพัฒนาระบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งใช้ในทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร
0: ์
2: นั่นคือสิ่งที่มันต้องควรจะเป็นเพียงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มวิชาชีพเนี่ยแหละค่ะที่บอกแล้วว่าเห็นช่องว่างของเทคโนโลยีแล้วเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วก็นำไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชนที่สุจริตทั่วไปสำคัญคือเราต้องให้เขารู้ว่ามันมีกฎหมายที่จะลงโทษเขานะกับคนที่ไม่สุจริตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วมันควรจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหรือสร้างให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ย อย่าเอาไปใช้ในลักษณะแบบนี
0: ้ข้อดีประโยชน์มันก็มีว่าจะเป็นความบันเทิงหรือในมุมของการศึกษาก็ยังได้อีก
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะว่าเอามาเพื่อให้แบบว่าการศึกษากระตุ้นการเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากแต่ก็อาจจะเป็นกลายเป็นช่องโหว่หรืออะไรบางอย่างทำให้กลุ่มคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดีเฟกต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ดีเฟกต์อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหรู้สึกเยอะไปหมดเลยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าชีพเฟกต์ชีฟเฟกคืออะไรเดียวก่อนจะไปคุยกันต่อลองไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันสักหน่อยค่ะ
3: เขารู้จักนะมันเป็น AI ชิ้นหนึ่งที่ว่าปลอมแปลงหน้า
4: ดีเฟกเท่าที่รู้จักก็คือเหมือนจะเป็นแบบใช้ AI ปลอมเป็นหน้าคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อไปหลอกลวงคนอื่น
5: คิดว่าน่าจะควบคุมได้ยากถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับมันสามารถเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้มันเป็นแบบดาบสองคมทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีย
6: ังไม่ได้เป็นคนดังขนาดนั้นเนาะแต่ว่าคนที่เสี่ยงน่าจะเป็นพวกคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าที่จะโดนอะไรแบบเนี้ยนะครับ
7: ชีฟเฟกถ้าเฟกก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการหลอกลวงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ชีฟเฟกก็จะเป็นประมาณเกี่ยวกับพวกข่าวเฟกนิวไหมคะ
8: ชีฟเฟกนะครับก็จะเป็นการสื่อโฆษณาต่างๆนะครับเราสังเกตไว้เลยว่าอะไรที่มันลดราคานะครับมากเกินไปนะครับไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ใจเย็นๆนะครับตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะตัดสิน
6: ไม่ได้อาศัยต้นทุนมากนักเราก็ไม่ได้ซับซ้อนการหลอกคนอื่นค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นตัดต่อรูปเช่นทำสลิปปลอมหรือว่าทำเลขบัญชีปลอมอะไรต่าง
0: กลับมาเคลียร์กันดีกว่านะคะว่าชีฟเฟกคืออะไรคะพี่วุ่นอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
2: จริงๆมันก็มีความคล้ายกับดีเฟกเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าทำลักษณะของการที่ปลอมแปลงให้เหมือนตัดต่อดีเฟกเนี่ยมันชัดสูงชีฟเฟกมันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคนที่พอจะรู้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมามันไม่ใช่แค่มันจะสามารถที่จะใช้ระบบแล้วก็ไปดูว่าทำยังไงให้มันเหมือนจริงมากที่สุดแต่
0: เฟก
2: อันนี้มันก็จะสังเกตว่าเรื่องของการใช้โปรแกรมแบบฟรีคือข้อควรระวังอย่างยิ่ง
0: คือในมุมของความเสียหายจะบอกโอ้โหมือสมัครเล่นเลยไม่ต้องแบบว่าอะไรนะโปรแกรมขั้นสูงแต่ก็ถูกนำมาใช้ให้เกิดความเสียหายได
2: ้ที่เรา

0: ไม่ได้ถ่ายรูปจริง
1: ไ
0: หมตัดคุยมหาอะไรนู่นนี่นั่นมาเอาคอเราไปใส่แล้วก็ถ่ายรูปออกมาอ้าวเนี่ยเอาไปใช้ทำเอกสารปลอมอ้างว่าเรานี้มาสมัครงานซึ่งเราก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีนะ
1: คะ
0: ที่เป็นข่าวอยู่ประเภทที่ปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อเอาไปใช้งานยืนยันว่าฉันนะจบจากตรงนั้นตรงนี้เราเจอเยอะในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารจาก
1: ในระดับชีฟเฟกนี้
0: ชีฟเฟกเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรท
1: ี
0: นี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปใช้ AI ใช่ด้วยซ้ำก็ใช้โปรแกรมธรรมดาเนี่ยแหละ
1: ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหยื่อของชีฟเฟกเราสามารถใช้กฎหมายอะไรเพื่อจะเอาผิดคนที่กระทำผิดหรือว่าตั้งใจทำให้เราเสื่อมเสียได้บ้างคะ
0: มันก็ต้องไปดูนะคะว่าเจตนาของผู้กระทำเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันจะเขียนในลักษณะของการแยกไม่ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการที่มาเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมคะหลอกลวงทรัพย์สินก็จะเป็นลักษณะเข้ากรณีของช่อโกงไปหลักการคือทำเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: แล้วส่งผลกระทบกับใครบางครั้งก็ถึงบอกว่าบางทีก็ทำสุขสนานตัดต่อเอาไว้ขำๆอ่ะก็ส่งกันในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นการกระทำความผิดก็ได้เพราะว่า
1: ถ้าเกิดขำๆขำไปขำมาหลุดขำไม่ออกเลย
0: ขำไม่ออก
1: เอาผิด
0: มันก็มีค่ะในกรณีคุณบอกคุณทำขำคือเอาตัวเองขำไม่เป็นไรไงใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าข่ายความผิดแล้วเป็นหมิ่นประมาทเขาก็ได
1: ้
0: ถูกไหมเขาไม่ได้ขำมาคว้าเล่นเขาคนดังกล่าวเขารู้สึกว่าคุณไปตัดต่อแชร์ออกไปมันต้องดูข้อกฎหมายอาจจะบอกขำแต่จริงๆแล้วถามคนที่รับสื่อด้วยว่าเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอ๋อนี่เปรียบเทียบฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการ
1: ด้วยความที่ว่าตอนนี้ในความ AI อาจจะยังใหม่มากๆแต่มันก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับเขาโดยตรงเนี่ยการที่ต้อง develop กันแต่ว่าเราสามารถจะมาเอาผิดผู้กระทำพี่อ้วนเล่าให้ฟัง
0: ผลของมันจากการ
1: เจตนาหรือ
0: ใช่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันไปส่งผลยังไงเจตนาของคุณเอาไปเพื่ออะไรเอาไปใช้เพื่อหลอกลวงคนอื่นเขา
1: ค่ะ
0: ก็เข้าข่าย
1: ช่อ
0: ช่อโกง
1: ช่อโกง
0: กฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดการช่อโกงเอาไปเพื่อให้เขา
1: เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: ค่ะ
1: หรือกลายเป็นว่าไปชักชวนเชื่อเพราะแบบโอ้นี่มาอยู่กับเราแล้วคุณจะโอ้โหมาลงทุนกับเราหรือมา
0: ประเด็นนี้กำลังดัง
1: ใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเอาอยากรวยผลตอบแทนสูงสมมุติแล้วก็กลายเป็นว่าเอารู้ว่าเราไปที่นั่นที่นี่คือกลายเป็นว่าเอาตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: ไปแล้วบอกว่านี่ไงเราถ้าเป็นอย่างนี้นะเราจะมีโอกาสได้ไปยอดเขาตรงนั้นขับรถอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
1: อาจแสดงว่าชัดเจนว่าเราก็คือมี
0: เจตนาที่ไม่สุจริตละ
1: ต้องระวังมากๆกับทั้งดีเฟกและชีเฟกที่มันเข้าถึงคนง่ายเหลือเกินเรียกว่าทุกวงการนะคะวงการไม่ใช่แค่วงการบันเทิงวงการลงทุนวงการการแพทย์เปล่าค่ะวงการอยากรวยวงการอยากสวยวงการครบหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยค่ะป้องกันตัวยังไงพี่อ้วนในโลกที่ข้อมูลก็โอเวอร์โหลดข้อมูลว่าจะทั้งจากคนอื่นถ่ายเราหรือเราถ่ายตัวเองลงเองด้วยความที่มันเป็นแค่แบบความสนุกสนานส่วนตัวของเราเองแต่อาจจะมีมิจฉาชีพที่คอยแบบไม่รู้อันนี้เรามีวิธีอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำถามที่เราจะอยู่บนโลกแบบนี้อย่างไรที่จะต้องสกรีนไปทุกเรื่องเลยนะเนี่ย อะไรใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องมาพิจารณาค่ะว่าชุดข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับรู้เนี่ยสมมตินะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนเราไปแชร์ต่อต้องระวังแม้กระทั่งแชร์ต่อเราอาจจะผิดด้วยก็ได
1: ้
0: ซึ่งหลักการอยู่ที่อะไรเราก็ต้องดูว่าเราเข้าใจเรารู้ไหมเรามีเจตนาไหมที่มันเป็นลักษณะของการไปละเมิดคนอื่นแล้วเราก็ไปแชร์ต่อเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเราต้องระวังว่าข้อมูลที่เราเข้าถึงเราแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ันนี้สำคัญหลักการคืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อเพราะเขาเชื่อกันต่อมาเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเรื่องนี้เป็นจริงไหมมันมาจากกรณีของชีฟเฟกไหมที่จะต้องการให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเชื่ออย่างง่ายๆแล้วก็ส่งต่อข้อมูลอย่างง่ายๆจะกลายเป็นว่าเราส่ง

0: ทราบเช่นเป็นข้อมูลผ่านในกลุ่ม LINE อ่ะ
1: ค่ะ
0: นู่น
1: แชร์ต่อ
0: แชร์ต่อ
1: จริงๆตรงนี้ไป3กลุ่มแล้วก็โ
0: หแล้วคือบางทีเราแชร์ต่อเราหวังดีกับเพื่อนไปกลุ่มนี้ปรากฏกลุ่มนี้มี100คนอ้าวเฮ้ยไอ้ข้อความเนี้ยมันอาจจ
1: ะ
0: ผิดหมิ่นประมาณแชร์ไปแล้วอีก300คนเราก็กลายไปว่าผิดไปด้วยถ
1: ู
0: กต้องมั้ยคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือดูให้ดีก่อนเอ๊ะเป็นไปได้เหรอข่าวที่ส่งมาให้เราเนี่ยมันมาจากการทําหรือเปล่าของเทคโนโลยีถ้าเกิดเราไม่มั่นใจข้อมูลเหล่านี้เราก็อย่าแชร์ก็ถือว่าจบที่เราละกันง่ายดีแต่พอจบที่เราไม่ผิดไงแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราดันส่งต่ออีกอันนี้ผิดเต็
1: ม
0: ๆตามพรบความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็มันการแชร์
1: แสดงว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆคืออยู่ที่ตัวเราเองคือต้องมีสติก่อนไม่ว่าจะเป็นหลักเอาหลักธรรมะมาว่าใช่หรือจะเอาเป็นหลักของแบบวิทยาศาสตร์ว่าด้วยหลักการและเหตุผลนะคะว่าคุณมีสิทธิที่จะรับฟังข้อมูลน่ะใช่แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อพิจารณาแล้วเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะความจริงนะคะเอาตัวเองไปเจอกับความจริง
0: สมาร์ทวูแมน
1: แบบนั้นและที่สำคัญคืออย่าลืมต้องคอยอัปตามรายการของเราใช่แล้วผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตไปจนถึงแค่เรื่องความเชื่อนะคะหรือว่าวิธีการที่เราจะเข้าถึงความจริงหรือแฟกต์นี้นะคะเพราะสิ่งนี้ต้องฝากเอาไว้ที่สำคัญห้ามลืมคือการมีวิจารณญาณ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าน้องนุ่นพูดได้จบคอมพลีทมาในมุมพี่นะคะเพราะว่ายังต้องรู้เท่าทันเรื่องของเทคโนโลยีด้วย
1: อย่าลืมค่ะมีสิทธิ์ที่จะรู้นะคะวันนี้นะคะไม่เข้าใจเลยว่าเราได้รู้ว่าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อทุกประเภทเพื่อที่จะปกป้องตัวเองให้ต้องขอบคุณพี่อ้วนนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆตัวเรามากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตแบบนี้ได้ที่โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนุ่นและพี่อ้วนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ผมคิดว่าถ้าเราแม่คนรุ่นไหนนะเด็กรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

งที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะประธานรัฐสภานะคะเป็นประธานในการประกวดมอบรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตยประจำปี2560ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2500โดยประธานรัฐสภาได้มอบโล่รางวัลพร้อมกันนี้นายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าจัดงานนี้และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาจากภาคเหนือนะคะที่ได้รับรางวัลเกือบทั้งหมดใกล้เคียงกับทีมจากเรียนจากจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รวมทั้งนายโสภณ สารัมย์ได้พูดคุยกับเยาวชนนะคะว่าให้เขียนมาว่าหวังตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาบริเวณดังกล่าวอีกทั้งยังมีนักเรียนอีกผู้แทนราษฎรพิเศษ30กันยายนถึง2ตุลาคม2500สารงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประมีการพิจารณากำหนดการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษโดยมีกำหนดวันเวลา30กันยายน2569ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามปกติ569เป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือกระทู้ถามรับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.โดยนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิกับคณะเป็นผู้เสนอสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.โดยนายอรรถกรศิริรัตยากรกับคณะเป็นผู้เสนอส่วนในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะเป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568พร้อมกับพิจารณายัตติจำนวน 2-3 ยัตตินอกจากนี้ยังมีการพิจารณากำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเป็นการล่วงหน้าในวันศุกร์ที่

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้
1: พี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้ง
2: ได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
3: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับร่วมคิดร่วมทำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันครับเป็นรายการเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนนะครับได้ร้องเรียนนะครับผ่านตัวแทนของชุมชนนะครับแล้วก็ส่งเรื่องผ่านมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพื้นที่ครับว่าความเดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งปัจจุบันนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในส่วนของทางสภาผู้แทนราษฎรของเราเองครับเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับซึ่งจะเป็นศูนย์ที่รับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อประสานไปยังส่วนราชการนะครับของฝ่ายบริหารก็คือในส่วนของทางด้านรัฐบาลครับโดยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็ผ่านผู้แทนราษฎรของเราครับแล้วผู้แทนราษฎรครับก็ประสานในพื้นที่ครับรับเรื่องราวต่างๆนะครับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางประชาชนนะครับได้ร้องเรียนนะครับผ่านมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เรามี2เรื่องครับที่จะคุยกันนะครับเรื่องแรกเกี่ยวข้องเรื่องปัญหาน้ำครับเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานดังนั้นเรื่องราวต่างๆนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเดี๋ยวทักทายกันแขกอยู่ในนะครับสตูดิโอกับเราแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่ทางพื้นที่ที่ร้องเรียนด้วยวันนี้จะคุยกันนะครับก็ท่านแรกนะครับวันนี้ท่านอยู่กับผมนะครับท่านสสชนกันที่มาตารึกะครับเขต4จังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ต่อไปนะครับอภิชาติเจริญรัมย์ครับนายกเทศมนตรีนะเทศบาลตำบลสตึกนะครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ท่านกฤษณศักดิ์ศาลางามนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับท่านคร
2: ับ
0: สวัสดีทั้ง4ท่านทั้ง3ท่านนะครับรวมผมด้วยแล้วก็มีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยเราคุยเริ่มต้นคร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับทางพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวทางส่วนราชการท่านก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับในส่วนนี้ฮะสสครับได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เริ่มต้นมันเป็นยังไงครับเรื่องนี
1: ้ครับผมก็จริงๆแล้วนะครับอยากได้เวลามากกว่านี้ครับ เพราะว่าอยากมีหลายเรื่องมากเลยที่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัด ก็สามารถคัดมาได้ประมาณ2เรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม
0: ครับ
1: ครับก็อย่างเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำครับเนื่องจากอำเภอสตึกนะครับเป็นอำเภอที่ติดกับแม่น้ำมูลเป็นเมืองของน้ำมูลเลยครับผมครับซึ่งน้ำมูลจริงๆแล้วเป็นน้ำที่สามารถช่วยเหลือมีศักยภาพไม่ใช่แค่กับอำเภอสตึกจังหวัดบุรี

0: รัมย์แต่ยังช่วยเหลือในเรื่องของจังหวัดสารคามจังหวัดสุรินทร์ครับผมที่โดนผลกระทบคล้ายๆกันครับผมครับก็อย่างอำเภอสตึกนะครับเป็นอำเภอที่ใช้แม่น้ำมูลในการทำเกษตรเป็นหลักแต่ว่าน้ำมูลของเราเองกับไม่สามารถที่จะมีที่กักเก็บน้ำครับผมทำให้น้ำมูลมีการแห้งแต่พอในช่วงของน้ำหลากก็ทำให้น้ำท่วมครับผมน้ำแห้งถึงขนาดที่ว่าขนาดเรามีแม่น้ำมูลของตัวเองเราไม่สามารถเอาแม่น้ำมูลมาทำการเกษตรได้ไม่สามารถเอาแม่น้ำมูลมาทำเป็นปลาปลาที่มีคุณภาพได้ครับผ
1: ม
0: ต้องไปใช้น้ำปลาปลาที่อื่นน้ำจากที่อื่นอีกทีนึง
1: นั่นคือภาพที่เห็นนะแม่น้ำมูลนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปลงพื้นที่ถ่ายทำมาแล้วของทางทีวีรัฐสภาแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเดี๋ยวไปที่ท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านสจด้วย คือเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนผ่านประชาชนแล้วก็ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะท่านนายกครับเรื่องของความเดือดร้อนของในพื้นที่เป็นยังไงครับ
2: ผมอยู่ตัวอำเภอสตึกเลยนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับประเด็นปัญหาก็คือตัวเขื่อนนี้จะอยู่เหนือตัวอำเภอนะครับพอถึงหน้าแล้งเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำที่ตัวอำเภอก็จะแห้งไปหมดเลยนะครับเพราะน้ำไปกักอยู่ข้างบนก็เลยชาวบ้านก็เดือดร้อนในเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตึกติดแม่น้ำมูลแต่เวลาใช้น้ำประปาเนี่ยครับต้องไปสำรองน้ำจากลำตะคงมาอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถที่จะมีเขื่อนอยู่ใต้ตัวเมืองได้เนี่ยครับก็จะสามารถที่จะกักเก็บน้ำแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับท่านสจ.นะกฤษณศักดิ์ครับก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันแล้วก็ทราบปัญหาในระดับของพื้นที่ตรงนี้นะครับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะฮะทำไมจะถ้ามีเขื่อนนะครับหรือว่าเรียกประตูเปิดปิดน้ำเนี่ยความเดือดร้อนแล้วก็ส่งเสริมในพื้นที่เรื่องการเกษตรได้มากน้อยยังไงครับเชิญครับ
3: ครับในส่วนของตำบลท่าม่วงของเราแล้วก็อำเภอสตึกของเรานี่ก็ถือว่าเป็นในส่วนของการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยการทำนานะครับซึ่งอาคารบังคับน้ำนะครับผมเองก็ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี44แล้วก็ได้เสนอโครงการนะครับทำอาคารบังคับน้ำเมื่อปี2550นะครับระยะเวลาก็พอสมควรนะครับแต่ก็ยังโครงการดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำมูลก็ถือเป็นแม่น้ำหลักของอำเภอสตึกอำเภอชุมพลของเรานะครับแล้วก็ของในการใช้น้ำเนี่ยก็คือน้ำมูลเนี่ยไหลจากนครราชสีมามาอุบลราชธานีแล้วก็ลงไปแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บกักน้ำเนี่ยของเราตามที่ท่านนายกได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันมีเขื่อนอยู่ด้านบนนะครับทำให้การเก็บกักน้ำเนี่ยกักด้านบนนะครับแล้วน้ำจะลงมาข้างล่างมาอำเภอสตึกไปชุมพลบุรีท่าตูมเนี่ยไม่มีช่วงน้ำมาก็น้ำไหลทิ้งหมดนะครับช่วงหน้าแล้งข้างบนกักน้ำไว้ด้านล่างก็จะน้ำก็จะแห้งนะครับพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำในการอุปโภคนะครับน้ำประปาก็ใช้น้ำมูลในการดูดขึ้นไปใช้นะครับแล้วก็ในส่วนการเกษตรก็คือเราจะทำนาในสองฤดูก็คือฤดูปกติก็คือฤดูน้ำฤดูฝนเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมูลในการดูดมีสถานีสูบน้ำนะครับหลายสถานีนะครับที่จะดูดน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเราช่วงที่ฝนไม่ต้องตามฤดูกาลนะครับเราก็จะใช้น้ำมูลเนี่ยในการดูดที่จะเอาไปเลี้ยงข้าวพี่น้องเรานะครับแล้วก็ในช่วงน้ำหลากนะครับพอน้ำมาท่วมแล้วก็หายไปเลยนะครับไหลลงแม่น้ำโขงไปเลยโดยที่เราไม่มีประตูเก็บกักน้ำนะครับแต่ถ้าเรามีประตูเก็บกักน้ำตามที่เราได้เคยเสนอไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งอำเภอสตึกอำเภอชุมพลบุรีนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปที่ระบบซูมนะครับขออนุญาตพื้นที่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวท่านผอ.ก็ฟังอยู่นะนะครับก็ในส่วนของทางพื้นที่ครับอันนี้อยู่พื้นที่ไหนยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
4: ับ ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ที่จะสร้างเขื่อนอาคารบังคับน้ำนะคะ
1: ครับครับเป็นยังไงครับไอ้บริเวณนี้คือจุดที่มีการเตรียมการที่จะสร้างใช่ไหมเป็นโครงการใช่ไหม
4: ใช่ค่ะจุดเป็นจุดที่จะสร้างเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ำเป็นสถานที่ที่ทางตำบลท่าม่วงพร้อม

0: ใจกันที่จะอยากให้มีเขื่อนทุกท่านที่มีพื้นที่ตรงนี้พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะต้องการเขื่อนอาคารบังคับน้ำในการใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ตรงนี้ท่านนายกท่านสสมีอะไรจะถามสื่อสารกับพื้นที่ไหมฮะ
2: ครับผมก็จริงๆเราต้องขอบคุณพี่น้องชาวตำบลท่าม่วงนะครับที่มีที่ดินบริเวณใกล้นะครับผมกับแม่น้ำมูลก็ยอมที่จะเสียสละหรือว่าเวนคืนนะครับเพื่อที่จะทำให้ประตูอาคารบังคับน้ำสามารถเกิดผลได้จริงแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงนะครับผม
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่บอกว่าตอนนี้คือการเสียสละในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันติดขัดอะไรฮะแล้วก็ท่านอะไรครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วทางพื้นที่ไม่มีติดขัดเลยค่ะเราติดขัดแค่เรื่องงบประมาณจากรัฐบาลที่จะอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอาคารบังคับน้ำอย่างเดียวเพราะว่าเราผ่าน EIA เราผ่านขั้นตอนในการเวนคืนชาวบ้านอุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีติดขัดเลยพื้นที่เราพร้อมมากค่ะต้องการให้มีอาคารบังคับน้ำค่ะ
1: ครับฉะนั้นผมขอเดี๋ยวขอขึ้นอีกเฟรมหนึ่งเดี๋ยวทางทีมงานขอขึ้นอีกเฟรมหนึ่งครับเป็นเฟรมของท่านไม่เป็นโฟนอินใช่ไหมเป็นเฟรมโฟนอินแล้วกันของท่านผอ.เดี๋ยวจะได้สื่อสารและคุยพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตครับท่านผอ.ครับราเมศครับ
3: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านได้ฟังที่ประเด็นที่คุยกันที่ตอนนี้อยู่ไหมครับท่านครับ
3: ครับรับฟังอยู่ครับผม
1: ท่านครับตอนนี้คือในส่วนของทางด้านเดี๋ยวเราคุยไปถามไปตอบไปนะฮะทั้งพื้นที่แล้วก็ในสตูดิโอด้วยตอนนี้ในส่วนของทางผอ.ครับเกี่ยวตอนนี้ทางชาวบ้านบอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการสละพื้นที่แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบขาดแต่เรื่องงบประมาณท่านผอ.ตรงนี้จะเราจะมาคุยเสวนาตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการเดินหน้าครับ
3: ได้ครับขอย้อนนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของตัวลำน้ำมูลก่อนเนาะนิดหนึ่งครับก็คือลำน้ำมูลก็คือต้นน้ำจริงๆก็จะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผ่านทางจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับศรีสะเกษแล้วก็จะไปลงโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับลักษณะก็คือจะผ่านทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยทั้งหมดสี่อำเภอด้วยกันนะครับได้แก่พุทไทสงฆ์คูเมืองแคนดงและก็สตึกนะครับทั้งหมด4อำเภอ14ตำบล นะครับซึ่งตรงนี้นะครับลักษณะของอาคารชลประทานเราเนี่ยก็คือจะออกแบบในลักษณะของการเก็บน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับจากสูงไปต่ำนะครับซึ่งไอตัวจุดที่ตั้งเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาเนื่องจากว่าตัวอาคารระหว่างตัวด้านหน้าก็คือฝายางกุดชุนแสนนะครับแล้วก็ฝายางบ้านตุงลุงด้านท้ายเนี่ยมันระยะห่างกันถึง40กว่ากิโล40 50กิโลเลยเพราะฉะนั้นไอจุดนี้ก็จะมาแก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการเก็บน้ำแบบเป็นขั้นบันไดแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับผม
1: ครับทีนี้เดี๋ยวทางท่านสสกับท่านนายกในสตูดิโอมีอะไรจะสอบถามท่านผอ.ไหมครับ
4: ครับ
1: ครับท่านนายกครับเชิญ
4: ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีครับครับท่านนายกครับ
4: ครับผมนายกเทศมนตรีตำบลสตึกนะครับซึ่งอยู่ติดแม่น้ำมูลเลยนะครับตอนนี้คือปัญหาของสตึกของเราจริงๆแล้วก็คือทางชลประทานได้ไปสร้างฝายนะครับฝายที่กุดชุมแสงซึ่งอยู่เหนือตัวเมืองนะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งถือว่าอยู่เหนือชุมชนทีนี้เวลาทางฝายกักน้ำไว้เนี่ยครับหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ตลาดอำเภอสตึกเนี่ยครับจะขาดน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตอนนี้เองผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลุ่มน้ำมูลนะครับก็ได้ดำเนินการตามเรื่องนี้มาตลอดทั้งการประชุมที่ชลประทานที่8นะครับก็ได้สอบถามไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทราบข่าวมาว่าทางชลประทานได้ออกแบบประตูเปิดปิดน้ำที่ตำบลท่าม่วงและทุกสิ่งทุกอย่างก็คือผ่านเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับซ
3: ึ่
4: งดูจากแผนงานของทางชลประทานนะครับท่านวางแผนงานไว้ที่ปี71 72 73นะครับก็อยากจะทราบความเป็นไปได้ของตรงนี้ว่าทางชลประทานเนี่ยครับพอให้ความอนุเคราะห์กับพี่น้องชาวอำเภอสตึกได้ไหมครับ
3: ดำเนินการศึกษาโครงการเนี่ยแล้วเสร็จเมื่อ2560นะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับในปี62นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราที่วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ950ล้านบาทนะครับโดยแผนมีการแผนก่อสร้างทั้งหมด3ปีอย่างที่ท่านเรียนนะครับก็คือ71 73นะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้เสนออยู่ในคำขอตั้ง

0: งบประมาณนะครับประจำปี2571แล้วครับผม
1: อ๋อครับอยู่ในพี่ครับอันนี้7771เนี่ยคือสามารถที่จะหาคือมีการประมูลงานแล้วก็ผู้รับเหมาจะมาสร้างโครงการได้ปีงบประมาณ71ใช่ไหมครับ
0: เสนออยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการเสนอแผนในพรบ2571ครับซึ่งในระหว่างนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการขออนุญาตจัดหาที่ดินแล้วก็การจัดซื้อที่ดินต่างๆด้วยนะครับการเตรียมการใบขออนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมเจ้าท่าแล้วก็พื้นที่ป่าด้วยครับผมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2570ครับ
1: ดำเนินการมีประเด็นถามเพิ่มเติมฮะ
2: ก็อยากสอบถามถึงความเป็นไปได้แหละครับผมว่ามันมีโอกาสมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอาคารบังคับน้ำหรือว่าฝายนะครับผมก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับอย่างที่ท่านสจ.บอกว่าเคยดำเนินเรื่องไปตั้งแต่ปี50นะครับผมอันนี้ผมก็เป็นสสสมัยแรกนะครับก็ถือว่าเป็นยุค3แล้วนะครับที่มีความต้องการที่จะผลักดันในเรื่องของฝายในเรื่องของอาคารบังคับน้ำนะครับให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมเพื่อประโยชน์จากเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวอำเภอแคนดงแล้วก็อำเภอสตึกครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เห็นท่านบอกอ๋อพูดถึงก็คือจะต้องใช้ไปขออนุญาตการใช้พื้นที่บางที่ก็ต้องซื้อคือที่เอกชนต้องซื้อแสดงว่าในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีทั้งที่เอกชนที่สปก.และพื้นที่ป่าใช่ไหมฮะยังไงครับท่านบอกอ๋อให้ข้อมูลนะฮะ
0: มันจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตต่างๆนะครับเรื่องของเขตสปก.กรมเจ้าท่าแล้วก็พื้นที่ป่าไม้นะครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งคาดว่าก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรครับเนื่องจากเรามีการทำมีส่วนร่วมนะครับเรื่องกับประชาชนทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ทุกครั้งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีในบริเวณต่างๆก็จะมีทั้งเรื่องของการอุทิศที่ดินด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนที่จะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในปี2571ที่เราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับงบประมาณที่จะเข้ามาดำเนินการให้เริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าในลักษณะของความพร้อมในเรื่องของพิจารณาผลการศึกษาโครงการแล้วก็ออกแบบที่มันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
1: อ๋อนี่ก็ท่านสสแล้วล่ะช่วยไปผลักดันงบประมาณ
3: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องขออนุญาตท่านผอ.บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อไม่มีตรงนั้น
0: อยู่ระหว่างการดำเนินการครับครับ
1: ครับเดี๋ยวขอฟังจากสื่อพื้นที่หน่อยท่านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงผอ.ไหมครับ
4: ค่ะท่านผอ.คะชาวตำบลทับห้องอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ22ปีที่รอคอยเรายังยืนยันคำเดิมค่ะว่าต้องการงบประมาณสร้างอาคารบังคับน้ำเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนก็คงจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นแผ่นดินทองของจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะท่านก็ชาวตำบลท่าม่วงขอฝากท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ตรงนี้ท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักก็คือทางกรมชลประทานใช่ไหมท่านผอ.ครับ
0: ใช่ครับเป็นกรมชลประทานครับผมครับผม
1: ครับทีนี้ท่านสสมีอะไรจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับกับทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหมครับว่าตอนนี้ได้คุยประสานทั้งหมดแล้วมันทีนี้มันเหลือที่ทางฝั่งที่ท่านผอ.บอกคือเรื่องของทางการเมืองก็แหละในการประสานงานนะ
2: ครับก็จริงๆแล้วเราก็มีการลงพื้นที่แล้วนะครับผมไปดูในหน้างานจริงแล้วก็มีการผลักดันอย่างเต็มที่นะครับผมทั้งผมเองทั้งท่านนายกท่านสจก็จะช่วยกันผลักดันแล้วกันครับผมอย่างเต็มที่นะผ่านระบบกลไกของรัฐสภานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยที่คอยมาสะท้อนให้นะครับผมเราก็จะสามารถที่จะผลักดันทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงในปี71 72 73จริงๆนะครับผม
1: ครับเดี๋ยวสอบถามท่านผอ.สักอีกสักนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับท่านผอ.อยู่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องของกระบวนการทีนี้ก็คือการขอใช้พื้นที่กับทางก็จะมีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับตรงนี้ทางกรมชลเนี่ยจะต้องไปขอที่ทางกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องการขอใช้พื้นที
0: ่ก็จะเป็นเรื่องของขออนุญาตใช้ตามระเบียบใช่ครับก็จะมีเรื่องของทางสปก.กรมเจ้าท่าป่าไม้ต่าง
1: ๆกระทรวงเกษตรเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับตรงนี้ก็มั่นใจว่ามีคือในตลอด
0: เลยนะไม่มีปัญหาครับก็คิดว่ามันเป็นดำเนินการตามขั้นตอนเฉยๆครับ
1: โอเคครับงั้นก็ขอบคุณท่านผอ.เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรบกวนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าได้ประเด็นแล้วสำหรับทางส่วนทางเจ้าหน้าที่รัฐขอบคุณท่านผอ.นะครับ
3: ขอบคุณท่านคร
0: ับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราสื่อสารกันในพื้นที่กันเดี๋ยวกับเฟรมมาทางระบบซูมหน่อยฮะเดี๋ยวเราคุยกันนะท่านสสอยากคุยหรือท่านนายกฮะอยากจะคุยกับทางตัวแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ตำบลท่าม่วงยังไงบ้างครับ

0: นะครับเดี๋ยวขอเฟรมทางพื้นที่ด้วยครับเดี๋ยวคุยกันเลยท่านนายกคุยเลยครับ
1: ครับผมก็ฝากท่านนายกกับพี่น้องประชาชนของเรานะครับว่าตอนนี้นะครับจากที่ฟังทางท่านผอ.ชลประทานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในของคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลนะครับก็จะประสานกับทางท่านผอ.ชลประทานที่8ด้วยนะครับก็หวังว่าเรามาใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับส่วนทางท่านส.ส.ก็คงจะดำเนินการในส่วนของสภาผู้แทนแล้วก็อาจจะประสานท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราเดินงานมาน่าจะประสบผลสำเร็จในปี71นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่สะท้อนความเดือดร้อนให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับท่านสจฮะ
2: ครับ
0: กับท่านพี่น้องในพื้นที่นะฮะ
2: ในเรื่อง อาคารบังคับน้ำนี่เราก็ตามมาตลอดเนาะตั้งแต่ปี50ละก็ถือว่าเป็นระยะเวลายาวไกลมากความหวังของพี่น้องเรานะครับที่คอยรอคอยไม่ว่าจะอำเภอสตึกและก็อำเภอชุมพลนะครับก็รอคอยกันมานานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดูเหมือนความชัดเจนจะชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าท่านส.ส.ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงอยู่นะครับก็น่าจะผลักดันในส่วนของงบประมาณจากสภาของเรานะครับสื่อไปยังคณะท่านรัฐมนตรีนะครับท่านนายกนะครับได้ช่วยผลักดันโครงการที่พี่น้องเรามีความเดือดร้อนนะครับได้รับเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับเพราะพี่น้องเราถามเหลือเกินนะครับท่านสจ. อาคารบังคับน้ำจะได้ทำเมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบไม่ได้ทั้งทีตั้งแต่สมัยรุ่นท่านชัยชิดชอบนะครับแล้วก็มาท่านสส.รังสิกรที่มาตาลึกะนะครับแล้วจนมาถึงรุ่นท่านสส.ชนะการที่มาตาลึกะซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่มาออกสื่อด้วยก็น่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นครับครับขอบคุณครับ
0: ครับเดี๋ยวถามทางนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถามส.ส.เท่าที่ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ การประสานงานของส.ส.แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานอย่างเช่นชลประทานเนี่ยที่ตอบเรื่องขั้นตอนระยะเวลาแล้วก็ขั้นตอนขออนุญาตทั้งหมดเนี่ยในส่วนของพื้นที่พึงพอใจคำตอบมากน้อยแค่ไหนครับเจอเลยครับ
3: ค่ะเราพึงพอใจมากค่ะเพราะว่าความชัดเจนที่ท่านผอ.ได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานก็แสดงว่าขั้นตอนนี้ได้ดำเนินงานไปบางช่วงแล้วรอแค่งบประมาณจากรัฐบาลชาวตำบลท่าม่วงเองก็คงจะได้รับข่าวดีตัวนี้คงจะดีใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในการสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งนี้อะค่ะ
0: ครับ
3: ก็ขอบคุณมากค่ะ
0: ท่านสสเนี่ยเพราะมันต้องตามเรื่องนะท่านสส
4: ครับก็เต็มที่ครับผมจะตั้งใจอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญครับเรื่องของแม่น้ำมูลเองด้วยเรื่องของพี่น้องชาวตำบลท่าม่วงด้วยอำเภอสตึกด้วยอำเภอแคนดงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็ให้คำมั่นแล้วกันครับผมว่าจะตามเรื่องอย่างสุดความสามารถนะครับว่าเราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในยุคของสสชนะกันแล้วกันนะครับพี่ครับ
0: เฮ้ยพี่เขาบอกต้องเอาเชิญท่านมีอะไรจะสื่อสารกับท่านสสมีท่านอื่นไหมครับเวลาพอยังเหลืออยู่ในช่วงแรก
5: ครับ
0: มีท่านอื่นไหมครับ
5: ผมประจวบวงทองนะครับปลัดอบต.ท่าม่วงครับผมอยู่ที่นี่มาก็20กว่าปีตั้งแต่วิเคราะห์จนทุกวันนี้ได้เป็นปลัดอบต.ก็อยู่กับท่านสจ.กฤษณศักดิ์สารงามนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมาจบที่รุ่นเราครับ
4: อย่าพูดอย่างนั้นครับ
5: ยังอยู่ที่นี่20ปีนะครับก็หวังว่าท่านรุ่นสสชนะกันที่มาตาลึกะนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณ
0: คร
5: ับ
0: คุณในพื้นที่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกันในสตูดิโอสรุปนะฮะขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม
0: ครับครับครับขอบคุณครับครับก็ฟังดูก็คือแววตาแห่งความหวังนะ
2: ครับครับ
0: นะแววตาแห่งความหวังตรงนี้เป็นยังไงครับอ้าวท่านนายกครับ
2: ครับตามที่ผมเคยอยู่พื้นที่แต่ก่อนผมเป็นสจ.อำเภอสตึกเหมือนกันนะครับก็ทำงานให้ท่านสส.หนุ่มรังสิกรมานะครับจนปัจจุบันก็มาทำงานให้ท่านชนะกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ชาวบ้านในพื้นที่นี้หวังมากนะครับหวังมากเพราะว่าแต่ก่อนเคยทำนาปีละ2ครั้ง
0: ครับ
2: นะครับปัจจุบันนี้เหลือปีละครั้งนะครับส่วนมากถ้าเป็นนาปังเนี่ยครับราคาข้าวจะดีพี่น้องหวังตรงนั้นมากนะครับ
1: เพราะตรงนี้อ่ะถ้าได้เขื่อนประตูปิดเปิดน้ำก็คงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: คือมันได้พื้นมันได้ทั้งหมดเลยก็ที่เหลือก็เรื่องของการประสานงานทางการเมืองแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือว่าเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คือต้องสะท้อนปัญหาไปยังผู้มีชน
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับไปประสานหนึ่งที่ท่านบอกก็คือว่าก็มีทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรเป็นหลักเลย
1: ครับ
0: ท่านประธาน
1: ครับประธาน
0: นะเดี๋ยวท่านสออาจจะประสานเรื่องข้อมูลต่างๆให้กับทาง
4: ครับ
0: ทางการเมืองไงครับ
4: ก็จะนำรายละเอียดเหล่านี้นะผมนำปัญหาเนี่ยครับไปส่งทั้งมอบหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรนะครับผมแล้วก็อาจจะนำไปสะท้อนที่สภาอีกรอบนึงครับผมประกอบกันหลายๆอย่างก็หวังว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับผมครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเรามีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของปัญหาในพื้นที่เหมือนกันวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลศรีสตึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการสะท้อนร้องเรียนผ่านนะครับในส่วนของตัวแทนชุมชนในพื้นที่แล้วก็ส่งเรื่องให้ทางท่านสสเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถา

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกันลดหวาน
8: ลดมัน
7: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

ครับกลับมาร่วมคิดร่วมทำนะครับรายการที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาจากเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ส่งเรื่องผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ครับ

0: แล้วก็สมาชิกได้นำมาร้องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาของเรานั่นเองครับซึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าสสบอกจริงๆมีเรื่องเยอะเลยในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคุยนะครับในประเด็นเนี่ยเอาคัดสรรมานะครับเอาเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ดูที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ทางสสนะครับได้รับเรื่องมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการประกอบกิจการโรงงานแอลฟอลสติกคอนกรีตนะครับหรือว่าโรงงานยางมะตอยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปคุยกันเพราะว่ามีตัวแทนของประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับมายังท่านสสอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านมาอยู่กับเราแล้วนะฮะท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตำบลศรีสตึกนะครับท่านนายกยันยงวิทยาชีวกิจครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนสสก็คุยกันนะครับท่านสสครับเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องของกรณีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้นะครับที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยท่านสสได้รับเรื่องร้องเรียนตรงนี้ยังไงครับ
2: ครับผมก็จริงๆแล้วนะครับมีการร้องเรียนผ่านทางนายกยันยงนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนผ่านทางนายกอภิชาติซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสตึกครับผมจนกระทั่งมาร้องเรียนที่ผมนะครับผมก็ซึ่งถือว่าผ่านมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ได้มีการพูดในสภาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเปิดสมัยประชุมเลยครับตั้งแต่เมื่อประมาณ4เดือนก่อนนะครับในเรื่องของโรงงานยางมะตอยนะครับที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งในพื้นที่สีชมพูที่ไม่สามารถตั้งโรงงานขนาดใหญ่ตั้งโรงงานชั่วคราวครับผมมีเพียงถนน4เมตรกั้นกับบ้านของชาวบ้านครับผมซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นและควันครับผมกระทบกับชาวบ้านครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆครับผมที่ทางอุตสาหกรรมต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะว่ายางมะตอยนะมันคือการเผามันคือการมีทั้งฝุ่นจากรถมีทั้งอะไรเงี้ยครับผมซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต้องบอกว่าหลายร้อยคนครับผม
0: ครับก็เรียกเป็นมลพิษ
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญครับท่านนายกครับ
3: ครับ
0: ก็อยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมครับที
3: ่ใช่
0: อาจจะเรียกว่าท่านก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านหนึ่ง
3: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบเต็มตรงๆเลยแหละนะครับ
0: ยังไงครับท่านเล่าให้ฟังหน่อย
3: เพราะว่าในกรณีผลกระทบตัวนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนอยู่3หมู่บ้านในละแวกเดียวกันซึ่งโรงงานตัวนี้น่ะจะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในส่วนสีชมพูนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าให้ตั้งโรงงานได้ในกรณีอย่างนี้ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมเขาตั้งให้ตั้งโรงงานได้ในกรณีที่ว่าอยู่ในพื้นที่สีชมพูนะครับกฎหมายฉบับชุดนี้ก็ยังสงสัยอยู่ซึ่งอยู่ใจกลางของชุมชนนะครับแล้วถนนก็แคบในส่วนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางอุตสาหกรรมเขาอนุมัติออกมาให้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
3: ก็เป็นห่วงชาวบ้านเพราะตอนนี้ผลกระทบจะมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอาการแพ้กินนะครับฝุ่นละอองนะครับเพราะทุกวันแทบทุกวันนะฮะเขาจะโทรเรามีหนังสือเรามีการร้องเรียนมาตลอดผมเลยเป็นห่วงในเรื่องนี้ถึงได้ทำหนังสือเรียกประชุมประชาคมแล้วก็ทำหนังสือให้ท่านส.ส.ให้ดำเนินการในส่วนที่ว่าชาวบ้านมีปัญหาเพราะตัวเราก็เป็นแค่เทศบาลไม่ใหญ่มากการแก้ปัญหาก็จะต้องผ่านท่านส.ส.ไปในการดำเนินงานนะครับถึงได้มาในจุดนี้ได
0: ้ถึงได้มาที่ออกทีวีเนี่ย
3: ใช่ครับ
0: แล้วมาสะท้อนตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเทศบาลเองก็ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาบ้านอยู่แล้ว
3: ใช่ฮะ
0: นะครับแต่ว่ามันเกินขอบเขต
3: ครับ
0: ที่ทางเทศบาลเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะดำเนินการได
3: ้ครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอาศัยท่านสส
3: ครับ
0: นะครับผลกระทบเนี่ยนะผมเห็นผมเดี๋ยวเล่าให้ท่านสสท่านสสอาจจะเห็นข้อมูลมาบ้างแล้วเด
3: ี๋
0: ยวท่านนายกก็อันนี้ก็ท่านเป็นผู้ร้องเข้ามาแล้วก็เป็นตัวแทนชุมชนนะครับไม่ใช
3: ่
0: ก็คือบอกว่าวันที่4มีนาคมเนี่ย69เนี่ยคือมีการทำหนังสือร้องไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยท่านร้องไปทั้งในอำเภอ
3: ครับ
0: ครับอุตสาหกรรมจังหวัด
3: ครับ
0: นายกเทศมนตรีตำบล
3: ครับ
0: ก็ท่านวิชาติ
3: เพราะเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
0: แล้วก็ท่านเองนะครับได้รับเรื่องเรียนนะฮะแล้วก็มีสบจเขตแล้วก็สส
3: ครับ
0: บุรีรัมย์เขต4นะครับวันที่7เมษายน69ไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
3: ครับ
0: นะสสก็นำเรื่องดังกล่าวพูดในสภาผู้แทนราษฎรโอ้รายละเอียดเยอะเลยนะครับบุรีรัมย์ตั้งคณะทำงานจังหวัดตั้งคณะทำงาน

0: วันที่15มีสำนักงานทรัพยากรเนี่ยได้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโอเคมันเรื่องมันเยอะรายละเอียดเยอะเลยฮะเดี๋ยวให้ท่านเล่าหน่อยฮะเรื่องของการบูรณาการทำงานร่วมกันตรงนี้ท่านนายกยันยงฮะคือร้องกันทั้งตัวเป็นผู้กระทบเองแล้วก็ร้องในส่วนของอันนี้คือร้องในส่วนของท้องถิ่นกับภูมิภาค
1: ใช่
0: นะครับเป็นยังไงฮะ
2: คืออย่างนี้ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านก็คิดถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก่อนนะครับคือในส่วนของท่านนายกยันยงศรีสถิตนี้คือเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ตั้งโรงงานนะครับในส่วนของผมก็เป็นพื้นที่ที่ติดกันนะครับในส่วนหนึ่งคือหมู่บ้านของผมก็ติดกับโรงงานอย่างนี้ครับก็มีได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็เลยเป็นโรงงานนี้อยู่ในพื้นที่ครับเกี่ยวของ2เทศบาลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับทีนี้ก็ในส่วนหนึ่งก็คือท่านส.ส.ที่อยู่พื้นที่ประจำก็ร้องไปแล้วก็ส่วนมากก็ร้องอยู่ในภายในจังหวัดนะครับแต่หลังจากร้องเรียนไปเสร็จปั๊บเนี่ยครับแล้วก็มีท่านส.ส.ที่มาพูดเข้าสภาวันที่7พฤษภาคมนะครับแล้ววันที่ไปตรวจสอบแล้วผลการตรวจสอบก็จะเป็นของสำนักวิจัยขอนแก่นนะครับก็แจ้งมาที่อุตสาหกรรมจังหวัดว่าทางโรงงานนี้มีอากาศเกินมาตรฐานนะครับก็เลยตอนนี้ครับยังไม่ทราบว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดนี้คือได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
0: ไปยังไงบ้าง
2: ครับผม
0: เดี๋ยว
2: เพราะว่าก็เห็นเงียบหายไป
0: นะครับเดี๋ยวไปฟังพื้นที่เลยท่านสส
1: ครับเอาด่วนๆเลยครับเรื่องนี
0: ้ท่านสสว่าเอาด่วนๆเลย
2: ถือว่าเรื่องด่วนเลยครับ
0: เดี๋ยวฟังในพื้นที่หน่อยครับนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ประชาชนในพื้นที่หน่อยครับนะว่าตอนนี้ในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาใช่ครับมาระบบซูมนะฮะท่านมายังฮะประชาชนในพื้นที่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันนะครับท่านได้ฟังกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับนะระบบซูมในพื้นที่อยากให้ตัวแทนชุมชนชาวบ้านได้สะท้อนหน่อยครับว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับเชิญเลยครับ
4: มากเลยครับตอนนี้มากเลยตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับเสียงยังดังอยู่ด้านหลังผม
0: ไหนฮะ
4: โรงงานอยู่ด้านหลังผมเลยพอดีมันมีแสงแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับมันเสียงดังครับแล้วก็มันส่งกลิ่นเหม็นครับฝุ่นละอองก็ออกมามันมีเด็กเล็ก5ขวบ6ขวบอย่างงี้ครับหายใจไม่ค่อยออกตอนเช้าเขาจะไอด้วยครับมันหายใจลำบากครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่รู้จะพึ่งใครก็อาศัยพึ่งผู้นำชุมชนแล้วก็ท่านส.ส.นี่แหละครับท่านนายกนี่แหละครับ
0: ตอนนี้คือโรงงานเนี่ยเขายังดำเนินการประกอบกิจการผลิตอยู่ไหมฮะ
4: ครับผลิตอยู่ครับตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับก็ยังมีเสียงดังอยู่แล้วก็มีฝุ่นด้วยก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงก็ฝุ่นฟุ้งเลยก็ตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับเสียงก็ดังอยู่ครับ
0: คือเสียงคือทีนี้เรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยฮะคือความรบกวนเรื่องเสียงเนี่ยเป็นมลพิษด้านเสียงเรื่องผลกระทบด้านอื่นมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างนอกจาก
4: กินเหม็นครับกินเหม็นมากเลยแล้วก็แสบจมูกแสบคอถ้าเขาผลิตบางคืนแทบนอนไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเด็กตัวเล็กๆประมาณ5ขวบ6ขวบนี่ออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องเข้าอยู่ในห้อง
0: ท่านนายกยันยงช่วยสอบถามหน่อยท่านอยู่ในพื้นที่ช่วยคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ผลกระทบที่ตามมาผมว่าไม่ใช่1คนนะครับมันจะกระทบไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะในส่วนนี
0: ้ขอคุยขั้นเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงนะคะบ้านดิฉันอยู่ห่างจากโรงงานประมาณไม่เกิน100เมตรค่ะผลกระทบที่ได้รับโดยตรงเลยคือ1เรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นของสารเคมีแล้วเราสูดดมเข้าไปทุกวันอาการเบื้องต้นเลยคือแสบคอแสบจมูกรู้สึกได้เลยว่าหายใจแน่นหน้าอกค่ะจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติคือก็จะอยู่ในห้องตลอดเวลาที่โรงงานเขาผลิตแล้ว2ปัญหาเรื่องฝุ่นค่ะฝุ่นนี่จะมี2รูปแบบนะคะ1คือฝุ่นจากการที่เขาประกอบการในโรงงานขั้นตอนการผลิตฝุ่นก็จะคุ้งอยู่ตลอดเวลา2ฝุ่นเรื่องรถมีรถ10ล้อพ่วงเข้าเกือบตลอดเวลาในช่วงที่เขาทำงานนะคะแล้วก็ถนนในหมู่บ้านถนนที่ใช้สัญจรเป็นถนนแค่4เมตรค่ะเอาเป็น

0: รถสวนไม่ได้เป็นรถ10ล้อพ่วงแล้วขั้นตอนของกฎหมายเท่าที่ฉันพอทราบคือก็อยากถามว่ารถ10ล้อพ่วงสามารถวิ่งในถนนหมู่บ้านได้หรือเปล่าคะตรงนี้คือเป็นข้อสงสัยเบื้องต้นแล้ว3ผลกระทบเรื่องเสียงค่ะ2โมงเช้ามาแล้วค่ะเสียงทั้งวันนะคะ ถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันรู้สึกแบบไหนมันจะวิ่งอยู่ในหูตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้าเราอยู่ทุกวันมันเสียสุขภาพจิตมากเลยค่ะท่านก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวถ้างั้นมาวันนี้ถ้ามีตัวแทนนะครับมีตัวแทนของเป็นผู้แทนของอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับท่านมาแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านหัวหน้านัทวุฒิคล้ายสงครามครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านได้ยินที่เราคุยกันในสตูดิโอแล้วก็ทางพื้นที่สะท้อนมาไหมครับท่านครับ
2: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: วันนี้ท่านอยากจะคุยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการความคืบหน้าในส่วนนี้ยังไงฮะในพื้นที่ของตำบลศรีสตึกนะครับครับเชิญเลยครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็สำหรับเรื่องความเดือดร้อนของทางพี่น้องประชาชนนะครับทางสำนักงานเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็คือเกี่ยวกับผลกระทบด้านกลิ่นควันแล้วก็ฝุ่นละอองจากการประกอบการของทางโรงงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางสำนักงานเนี่ยเราก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจร่วมนะครับโดยก็จะมีหน่วยงานอื่นด้วยในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดค่าปล่องที่ระบายออกจากอากาศปล่องนะครับก็เป็นค่าฝุ่นละอองค่าก๊าซนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผลการตรวจเมื่อวันที่8พฤษภาที่ผ่านมาก็จะมีค่าก๊าซที่ระบายออกจากปล่องเนี่ยมีตัวค่าออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็จะมีค่าที่ออกมาคือ220ส่วนในล้านส่วนซึ่งตามกฎหมายของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน200นะครับก็จะมีค่านี้ค่าเดียวนะครับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งพอทางสำนักงานเราได้รับผลการตรวจวัดแล้วเนี่ยทางสำนักงานก็ได้มีการดำเนินการนะครับคือมีการออกคำสั่งทางปกครองก็คือให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานนะครับในส่วนของอากาศที่ระบายออกจากปล่องเนี่ยให้มีค่าเป็นตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ครับผม
1: ครับเพื่อนก็สอบถามว่าถ้าออกคำสั่งไปแล้วตอนนี้ทำไมยังมีชาวบ้านเขายังร้องเรียนว่าตอนขณะนี้ปัจจุบันที่เรากำลังออกอากาศเนี่ยเขายังดำเนินการแล้วก็เขาเรียกว่าการมันเหมือนกับว่าไม่ได้ปรับปรุงอ่ะยังมีกลิ่นมีเสียง
3: ยังเหมือนเดิมอยู่
1: ยังเหมือนเดิมอยู่อันเนี้ยอันเดี๋ยวท่านนายกถามดีกว่าถามท่านหัวหน้าเลย
3: ครับผมขอสอบถามนิดนึงนะฮะในเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยถ่ายทอดสดอยู่เมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังว่ามีทั้งฝุ่นมีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงดังชาวบ้านนอนไม่ได้เนี่ยทางอุตสาหกรรมจะว่ายังไงในลักษณะอย่างนี้ในเมื่อถ้าว่าอุตสาในเมื่ออุตสาหกรรมว่าเขาได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้วแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
2: ครับผมที่ผมนำเรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ครับคือเป็นการที่ทางสำนักงานได้มีการออกคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่จะดำเนินการต่างๆนะไม่ใช่ว่าเขาดำเนินการเสร็จแล้วนะครับตอนนี
4: ้ขออนุญาตสอบถามครับผมระหว่างทางดำเนินการเนี่ยครับผมจะมีวิธีการจัดการยังครับในเมื่อชาวบ้านได้รับผลกระทบทุกวันนะครับผมมันส่งผลต่อสุขภาพนะครับไม่ใช่เรื่องแค่ทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องของชีวิตนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการนำหนังสือร้องเรียนพวกนี้นะส่งไปที่ประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมนะครับจนถึงวันนี้ผมก็กำลังจะส่งหนังสือต่อไปให้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมนะครับผมระหว่างที่กำลังบอกว่าระหว่างที่มีการจัดการดำเนินการครับใช่ครับจะมีการบริหารจัดการยังไงครับ
2: ขออนุญาตครับเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดเลยครับ
1: เชิญท่านสสท่านสสเอาใหม่เลยครับ
4: ครับผมระหว่างที่บอกว่ามีการปรับปรุงแก้ไขมีการดำเนินการอยู่นะครับจะมีการจัดการยังไงกับส่วนตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องรอถึง6เดือนที่ผมเคยที่เรื่องที่เคยได้รับเรื่องนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบทุกวันเขาทำให้อายุสั้นลงนะครับระหว่างที่บอกว่ามีการแก้ไขอยู่จะมีการบริหารจัดการยังไงครับผมเองก็ได้นำหนังสือส่งไปให้ประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมแล้วก็ประธานกรรมธิการปปช.เมื่อวานนะครับจนถึงตอนนี้ก็จะนำหนังสือส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเพื่อเร่งรัดในเรื่องนี้นะครับระหว่างเนี้ยอยากถามท่านครับผมว่าจะมีการบริหารจัดการยังไงครับ
2: ครับผม คือในส่วนนี้จริงมันจะต้องทำเป็นทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการในระยะยาวซึ่งมาตรการเร่งด่วนอย่างเงี้ยก็คือจะต้องที่สามารถดำเนินการแก้ไขเลยก็อาจจะต้องมีการให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยจัดทำมาตรการในการป้องกันฝุ่นนะครับฝุ่นละอองซึ่งเมื่อกี้ที่ได้ยินจากทางประชาชนก็คือฝุ่นจะภายในโรงงานใช่ไหมครับในตัวเนี้ยอาจจะมีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝุ่นตอนที่มีการขนส่งหรือขนวัตถุดิบในการเข้ากระบวนการผลิตหรือมีการรถวิ่งภายในพื้นที่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเนี่ยก็ต้องมีการให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยในการจัดทำมาตรการอย่างเช่นพรมน้ำฉีดน้ำตลอดรอบตลอดเวลา
1: โทษนะครับปัจจุบันอันนั้นเป็นเปเปอร์นะ
4: ครับโทษนะครับแล้วตอนนี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับผ่านมา6เดือนแล้วครับอันนี้ผมนับแค่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับไม่นับก่อนหน้านี้นะครับท่านครับ
2: ครับผมเพราะก็อย่างที่นำเรียนครับเพราะฉะนั้นในการนี้ทางเจ้าที่ของเรานะครับก็จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็เคร่งครัดให้มีความระยะเวลาในการดำเนินการตรวจตามเนี่ยบ่อยขึ้นเพื่อที่จะเป็นการกำกับไม่ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อไปครับ
5: ขออนุญาตน
1: ิดเชิญท่านนายก
5: ครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านครับคืออย่างนี้นะครับการที่ท่านจะให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าตามหลักแล้วตั้งต้องสั่งระงับให้หยุดการดำเนินการผลิตก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ชาวบ้านยังท่านยังบอกว่านะครับให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขอยู่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ขณะนี้โรงงานก็ยังดำเนินการผลิตอยู่ครับและชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบตลอดทุกวันอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่าไม่ถูกต้องนะครับการที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยครับก็ต้องให้โรงงานหยุดก่อนนะครับแก้ไขเสร็จแล้วค่อยมาดำเนินการเปิดอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไหมครับ
2: ในส่วนของตัวนั้นน่ะไถนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นถึงคำสั่งตามในการให้หยุดเปิดการชั่วคราวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานเจ้าที่ก็จะมีลงพื้นที่เพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวงกว้างก็จะมีคำสั่งเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วว่าผลกระทบเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกทีหนึ่งนะครับ
4: คือจริงๆแล้วมันมีปัญหามากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมมีการประชาคมนะครับถึง2ครั้งแล้วไม่ผ่านมีครั้งที่3ที่เป็นการประชาคมที่ไม่ได้ประชาคมกับชาวบ้านที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วผ่านมันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกเยอะมากที่มีเอกสารที่ส่งไปให้กับท่านแล้ว
2: ครับ
4: ใช่ไหมครับท่านน่าจะทราบดีนะว่าเอกสารมีอะไรไปบ้างแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมก็วนกลับมาเรื่องเดิมครับว่าผ่านมา6เดือนแล้วไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกับประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับมีคน
1: เดี๋ยวในพื้นที่ครับเดี๋ยวเขาจะขอเดี๋ยวทางในพื้นที่ขอยกมือขอสื่อสารด้วยเชิญเลยครับเชิญนะฮะในพื้นที่ครับเชิญเลยครับ
6: ดังค่ะในพื้นที่บ้านหนองพะเงินนะคะมีเสียงดังแล้วก็เคยได้ประชุมประชาคมมาแล้วตั้ง2ครั้งว่าไม่ให้ผ่านแต่ทำไมถึงผ่านได้คะอยากถามท่านว่าทำไมถึงให้ผ่านว่าชาวบ้านหนองบางเงินทุกคนน่ะทำไมไม่ผ่านนะ
7: มีสตึกและโล่งแบบอย่าง
1: ครับ
7: นะ
1: ไม่ครับท่าน
6: สตึกก็คือเทศบาลแต่บ้านหนองบางเงินน่ะอยู่พื้นที่ของโรงงานค่ะอยากให้สาหกรรมออกมาดูอีกทีสิคะว่าโรงงานตั้งอยู่ที่สีสตึกหรือว่าที่บ้านหนองบางเงินค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงตั้งได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับครับเชิญครับท่านหัวหน้าครับพอดีอันนี้ทางชาวบ้านถามโดยตรงเลยครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมในข้อมูลที่ได้ที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คืออย่างที่ทราบครับก็มีการผมได้รับเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการประชาคมต่างที่มีผู้คัดค้านและไม่เห็นด้วยนะครับตามที่ท่านทางประชาชนแล้วก็ท่านส.ส.ได้นำเรียนมาเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวจริงๆแล้วตอนนี้ตัวนี้ตอนที่เราทำเรื่องเข้าไปที่กรมโรงงานแล้วก็ได้มีการแจ้งกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าได้มีการในการทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยได้มีประชาชนคัดค้านนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในการพิจารณาของทางกรมโรงงานเนี่ยทางกรมโรงงานเขาก็จะมีการพิจารณาว่าคัดค้านในประเด็นสาเหตุใดบ้างนะครับแล้วก็ในการที่จะทางกรมโรงงานจะอนุญาตออกมาเนี่ยครับก็เขาจะพิจารณาว่ามีมาตรการทางผู้ประกอบการจะมีมาตรการอะไรป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากที่ทางกรมโรงงานเนี่ยได้มีการพิจารณาออกมาแล้วออกใบอนุญาตออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีมาทางโรงงานต้องจัดทำมาตรการตามที่เสนอนะครับซึ่งในตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ปัญหายังมีเกิดขึ้นอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพื้นที่ก็คือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็จะลงเข้าไปดูนะครับไปตรวจสอบอีกครั้งให้แล้วก็ใช้กฎหมายโดยเคร่ง

0: ชาติต่อไปครับ
1: ครับ
2: ท่านผมถามประเด็นนี้ท่านนายกนะฮะ
3: คืออย่างนี้ฮะท่านอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านถามมานี่น่ะที่ถามท่านในกรณีที่ว่าประชาคมในพื้นที่หมู่11นี่น่ะ2ครั้งไม่ผ่านและทำไมครั้งที่3เป็นประชาคมอยู่ที่เทศบาลถึงผ่านเพราะว่าที่เทศบาลน่ะไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงงานผมเขาสงสัยในกรณีประเด็นตัวนี้ครับว่าทำไมถึงค่อยเขาไม่ผ่านทำไมอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตให้เขาดีส่วนนี้นะครับที่ก็ถามมาครับประเด็นนี้
0: ครับผมอย่างที่นำเรียนครับการประชาคมรับฟังเนี่ยที่ทางยื่นเข้ามาเนี่ยเป็นประเด็นต่างๆที่มีการร้องการคัดค้านอะไรเงี้ยผมอย่างที่ผมต้องเรียนว่าทำไมถึงให้ผ่านเพราะว่าการรับฟังเนี่ยที่กรมโรงงานเขาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาว่าเหตุแห่งการคัดค้านคืออะไรนะครับแล้วผู้ประกอบการมีมาตรการป้องกันอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กรุงเทพเขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีความเห็นว่าสามารถอนุญาตได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการมาตรการต่างๆที่โรงงานต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดนะครับครับผม
2: ครับถ้างั้นก็ฝากอย่างเดี๋ยวเวลาสุดท้ายแล้วคือตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามาตรการที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาทำไม่ได้ตามที่กำหนดดังนั้นเนี่ยคำสั่งไปตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่ดังนั้นผมรบกวนนี่ไหมครับว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าท่านลงไปดูหน่อยท่านลงไปดูหน่อยถ้าระงับได้ก็อาจจะต้องออกคำสั่งให้เขาพัก
4: เวลาลงไปอยากให้
2: แจ้งพื้นที
4: ่ของพื้นที่ด้วยครับไม่อยากให้แอบไปครับ
2: ไปแบบไปแจ้งเทศบาลหน่อยได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมครับท่านหัวหน้าครับ
0: ครับผมคือจริงๆแล้วขอนำเรียนเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพอตั้งแต่ที่ได้รับเรื่องมาเนี่ยทางจังหวัดก็มีตั้งคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดเทศบาลนะครับสำนักงานสาธารณสุขทางจังหวัดเองนะครับก็มีลงพื้นที่ร่วมกันอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเหตุเดือดร้อนต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายฉบับด้วยกันกฎหมายโรงงานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็กฎหมายพรบการสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันซึ่งแต่ละกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันเพราะฉะน
2: ั้
0: นแต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีกฎหมายในมือเนี่ยก็จะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
5: ข้อโดยตรงเนี่ยที่บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของพิจารณาหรือว่าอยู่ในช่วงของการให้ระยะเวลาไหมครับว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับ
0: มีกรอบระยะเวลาครับมีกรอบระยะมันก็มีกำหนดเอาไว้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขา
5: วันไหนครับพี่ครับวันไหนครับท่านครับ
0: เมื่อประมาณช่วง20เดือนที่แล้วครับ20กว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าทางซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการได้ส่งเอกสารว่าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต้องลงไปตรวจว่าเขาปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เขาแจ้งหรือยังจริงๆครับ
2: จะลงไปตรวจอีกครั้งวันไหนครับ
0: น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับเพราะว่า
2: โอเค
0: ครับผม
2: โอเคถ้างั้นถ้าสัปดาห์หน้าลงไปช่วยประสานกับทางพื้นที่หน่อยพื้นที่เขาก็มีกฎหมายประสานเทศบาลด้วยนะครับ
4: คือตอนนี้ผมอยากถามนิดนึงครับว่าในขณะที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยตอนนี้คือยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับ
0: คือโดยที่หนังสือที่เขาแจ้งกลับมาเนี่ยคือปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าที่คือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าเขาปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่กำหนดหรือเปล่า
5: หนังสือเขาแจ้งว่าปรับปรุงเรียบร้อยมาถึงวันไหนนะครับ
4: แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับในเมื่อท่านอุตสาหกรรมบอกว่าเขาทำหนังสือแจ้งว่าปรับปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและอุตสาหกรรมยังไม่ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการยังไม่ลงตรวจสอบแต่ณวันนี้นะครับพี่น้องอยากบอกว่าดำเนินการผิดอยู่เนี่ยนะครับทำไมเขาไม่ให้รอให้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าผ่านเรียบร้อยแล้วค่อยถึงผลิตครับ
0: อย่างที่นำเรียนนะครับว่าตอนแรกในคำสั่งที่เราสั่งให้เขาปรับปรุงแก้ไขไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการสั่งให้เขาหยุดผลิตทันทีนะครับซึ่งกฎหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมี2มาตรานะครับมาตรา37ตามกฎหมายโรงงานเนี่ยก็คือให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งอันที่สั่งไปคือตัวมาตรา37ส่วนอีกมาตรานึงที่สั่งก็คือมาตรา39อันนี้คือมาตรา39ว่า1คือให้หยุดประกอบการแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อผมได้มีการลงไปตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วว่าการทําไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือยังไม่สามารถลดผลกระทบต่างๆได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในการใช้กฎหมายที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้นไปครับ
2: โอเคครับเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวคุยกันนะครับ
5: ฝากด้วยนะครับท่านครับ
2: ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครับโอเคครับก็นะฮะวันนี้นะครับก็ทั้งสองเรื่องหลังๆนี่ร้อนมากเลยเอาฝากขอบคุณนะในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชน

0: ครับเดี๋ยวให้ทางทสแล้วก็นะได้ติดต่อประสานนะครับยังไงเรื่องนี้นะครับก็เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ละนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับแล้วก็ฝากกันไว้ครับก็ช่องทางครับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะร้องเรียนนะครับก็เดินทางมีทั้งช่องทางเดินทางมาร้องทุกข์ได้ตนเองนะครับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่องทางที่2คือร้องทุกข์เป็นหนังสือนะครับส่งทางไปรษณีย์กราบเรียนประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือรองประธานสภาครับส่งมาที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรครับ1111นะครับถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพ10300ครับร้องทุกข์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ที่ร้องทุกข์ที่เว็บไซต์นะครับ parliament.go.th/health นะครับแล้วก็อีเมลนะครับที่สารบัญ @parliament.go.th นะครับอีกช่องทางนึงครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022425900ต่อ5042นะฮะหรือว่าอีกหมายเลขนึงครับ022425900ต่อ5041ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องฝากตามกันต่อนะครับโอ้โหแต่ดีที่สุดก็คือว่าวันนี้นะครับได้เห็นของจริงเลยพื้นที่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับได้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอบคุณท่านสสชนะกันนะครับท่านนายกนะครับอภิชาติท่านยันยงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่มาเป็นส่วนร่วมกันในการร่วมคิดร่วมทำทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตามได้ใหม่ร่วมคิดร่วมทำทางทีวีรัฐสภาวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
4: ธรรมนูญกรุงโรมเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งและกำหนดการบริหารจัดการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีในการประชุมทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2545ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่เนเธอร์แลนด์มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศใน4ฐานได้แก่ 1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมสงครามและ 4. อาชญากรรมการรุกราน
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
13: รอนานไหมครับ

หลังมาผวาสวงน้ำตาชงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลาห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงกับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับกลับมาพบกันวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569มาในช่วงเที่ยงที่อาจจะบอกว่าเป็นครึ้มๆหน่อย
0: ะ
1: นะครับทั่วทุกภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ระวังเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยตั้งแต่วันนี้ถึงสักช่วง20ถึง21กันยายนนี้นะครับถ้ามองออกไปข้างนอกคุณผู้ชมครับตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้ว
0: ก็มีฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ในช่วงของกลางวันแบบนี้ยาวไปจนถึงในช่วงค่ำๆนะคะหลายวันที่ผ่านมาช่วงเย็นตกมาเวลาเดิมตอนเลิกงานทุกวันเลย
1: แล้วตกเนี่ยตกหนักนะปริมาณน้ำฝนสูงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่เลย
0: รวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดก็ตกทุกวันเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของน้ำไหลหลากกันด้วยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในป่าก็ตาม
1: ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่แม่ฮ่องสอนหลายอำเภอเลยนะครับก็มีกิ่งไม้ล้มขวางถนนเส้นนะครับแล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นน้ำป่าไหลหลากนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะยังมีอีกหลายจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศณตอนนี้นั่นเองนะครับทีนี้กลับมาดูที่สภากันหน่อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันนะกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ศูนย์อาหารสวัสดิการสผ.เดิมนะครับโดยเมื่อท่านประธานโสภณเดินทางถึงก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานรัฐสภาได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อมาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานรัฐสภาพร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องทายธรรมและถวายผ้าไตรบังสุกุลประธานรัฐสภาพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาประธานรัฐสภากรวดน้ำจากนั้นประธานรัฐสภาได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานรัฐสภากราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีสวดพระพุทธมนต์ต่อมาเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปนะครับท่านมาจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณบริ

0: ริเวณลานปลาอานนท์และริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้วันครบสัตมวานคือวาระครบรอบ100วันนะครับแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้แก่ผู้ล่วงลับการจัดพิธีในครั้งนี้ก็จึงเป็นการร่วมใจกันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีวุฒิสภานะคะที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนะคะเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวุฒิสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะคะหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีที่ห้องจัดเลี้ยง 102-104 ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยพิธีในช่วงเช้านะคะช่วงเวลา 7:00 นที่ผ่านมาวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารธมนต์และถวายผ้าไทยธรรมนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณพิธีริมท่าน้ำเจ้าพระยาโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบและเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและวุฒิสภาที่ได้ร่วมการประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลพร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไรก็ตามค่ะการประกอบพิธีดังกล่าวยังสะท้อนถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยโดยมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการประกอบความดีและบำเพ็ญกุศลอันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยด้วยค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าทั้งสองสภานะครับทีนี้ฝากฝั่งของวุฒิสภาเองก็มีการจัดนิทรรศการโดยคณะกรรมการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภานะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระแห่งการสิ้นพระชนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภา

0: และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมกิจกรรมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับก็กล่าวถึงความสำคัญของการจัดนิทรรศการว่าตามพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตคือการทำปกป้องรักษาแผ่นดินและสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนซึ่งพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานต่อเนื่องมายังพระบรมราชวงศ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงสืบสารพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กโดยทรงนำความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและการพัฒนาสังคมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีส่วนในด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติจริงต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งจัดตั้งขึ้นด้านการศึกษาการประกอบอาชีพตลอดจนการเยียวยาจิตใจเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังทรงมีพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติด้วยนะครับโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นถึงการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะกลับคืนมาพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะยาวตลอดจนยังมีพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาชุมชนและการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเกษตรทางเลือกตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีความพยากรน้ำและดินเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับมีเสียงของท่านประธานมงคลสุรสัจจะครับ
1: โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิญญาณในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ส่งพระอุทิศพระวรกายสติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาส
0: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็กล่าวนะครับว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งเผยแพร่พระกรณียกิจและคุณอุปการที่ทรงมีต่อประชาชนโดยคณะกรรมการก็มีภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับทั้งนี้ภายในงานก็มีการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจนะครับแล้วก็โครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกรุณาธิคุณตลอดจนเรียนรู้ถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนมีกิจกรรมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยเพื่อแสดงออกถึงความรักความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณขับร้องโดยคุณน้ำฟ้าอรัญญานะครับร่วมกันกับชมรมศิลป์อิสระโดยอาจารย์โอราน้อยช้อยพร้อมกันนี้ก็ยังมีการขับร้องเพลงถวายอาลัยองค์พาเจนวัฒนกุลและคุณสุภชัยทิติปุญญาหรือว่าคุณเอกดุริยางคศิลป์นะครับก็จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

0: ยมตลอดจนการแสดงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยโรงเรียนนาฏศิลป์ปักกรรมนะครับและกรมราชทัณฑ์ขณะเดียวกันภายในงานก็ได้จัดบูธนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจและโครงการพระราชดำรินะครับโครงการพระดำริรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้ต้องขังก็ยังมีการจัดแสดงขับกล่อมบทเพลงบรรยากาศแห่งการน้อมรำลึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับต้องบอกว่างานนี้จัดขึ้นที่ห้องสัมมนานะครับชั้น B2 ของอาคารรัฐสภาพี่น้องประชาชนที่อยากจะมาชมนิทรรศการก็สามารถที่จะเข้ามาชมงานได
1: ้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการทำงานกันหน่อยนะคะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องความเครียดเข้ามาซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีความกดดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทางด้านของประธานรัฐสภาค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าการทำงานที่ดีและเราก็จะต้องมีจิตใจหรือว่ามีสุขภาวะจิตใจเนี่ยที่ดีด้วยก็คือการทำงานต้องควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจิตที่ดีด้วย
0: ใช่มันจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะทีนี้ทางด้านของประธานรัฐสภานะคะก็เลยพยายามผลักดันกับทุกนะคะโครงการด้วยกันเพื่อที่จะให้บุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะสามารถที่จะมีทั้งสุขภาวะจิตใจที่ดีร่างกายที่ดีและก็สามารถที่จะทำงานควบคู่ไปในทางที่ดีด้วยค่ะทางด้านของประธานรัฐสภาค่ะเปิดเวทีนะคะสรุปบทเรียนและก็สารพลังสู่รัฐสภาองค์กรสุขภาวะภายใต้โครงการรัฐสภาร่วมใจนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานนะคะเวทีสรุปบทเรียนและก็สารพลังสู่รัฐสภาองค์กรสุขภาวะภายใต้โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุขพร้อมกับประกาศเจตนารมณ์นะคะในการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของประเทศไทยโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวนะคะว่าคำว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองก็เป็นแนวคิดที่ตนเองเนี่ยได้มีการทดลองศึกษาได้มีการมอบหมายนะคะให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะให้ความสำคัญกับการจัดการจัดกิจกรรมที่ต้องมุ่งให้เกิดผลเป็นธรรมเนื่องจากว่าความล้มเหลวในการทำงานของหลายทั้งหลายหน่วยงานเนี่ยทั้งภาครัฐและก็ภาคธุรกิจส่วนหนึ่งนั้นนะคะก็เกิดจากการที่ให้ความสำคัญกับวิธีกรรมมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะโดยเมื่อตนเนี่ยมารับตำแหน่งประธานรัฐสภาจึงต้องการในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเห็นได้จากการประกาศเปิดโครงการแอโรบิกและก็โครงการสุขภาพดี Health Pyramid นะคะซึ่งก็เป็นทำให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็แนะนำแนวทางด้านของความคิดด้านของสุขภาพเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คืออยากที่จะเห็นค่ะสังคมไทยเนี่ยได้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะอย่างจริงจังโดยทางด้านของนายโสพลได้กล่าวนะคะว่าสุขภาพจิตที่ดีก็ต้องควบคู่กับสุขภาพกายที่ดีด้วยเช่นเดียวกันโดยรัฐสภาได้มีการจัดกิจกรรมทั้งการสวดมนต์และก็นั่งสมาธิเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตเพราะว่าหากใช่ก็จะนำไปสู่สุขภาพกายที่ดีไปด้วยซึ่งทั้ง2ด้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการดำเนินควบคู่กันไปค่ะทั้งนี้นะคะขณะนี้เนี่ยตนเองก็ได้มีการสำรวจสุขภาวะในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตและก็สุขภาวะทางเศรษฐกิจและก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยไว้แล้วด้วยนะคะเมื่อทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.มีความพร้อมในส่วนของงบประมาณสนับสนุน ก็สามารถที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องทางรัฐสภายังได้กล่าวทิ้งท้ายว่านะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ตนเองแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากบุคคลครอบครัวหมู่บ้านและก็สังคมก่อนที่จะขยายไปสู่ระดับประเทศหากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีก็จะนำไปสู่ประเทศที่มีทั้งสุขภาพกายและก็

0: สุขภาพจิตที่ดีก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะบางช่วงบางตอนจากประธานรัฐสภากันค
1: ่
0: ะ
1: ผมในนามของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรองค์กรสุขภาพภาวะอย่างยั่งยืนโดยมีความโดยยึดมั่นในหลักการสำคัญคือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี4มิติอันประกอบไปด้วยสุขภาพกายสุขใจสังคมและปัญญาตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสำนักงานให้เป็นองค์กรที่มีสุขภาพที่ดีมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการมุ่งให้องค์กรแห่งความสุขแฮปปี้ไลฟ์ภายใน2570ภายใต้สุขภาพกายสุขภาพใจไลฟ์นี้ชีวิตซึ่งเกิดจากการรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณแบ่งความสุขให้กับคนอื่นและมีการทัศนคติที่ดีมีในตัวของบุคลากรความสามารถในการทำงานได้อย่างมีความสุขนำพาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน
0: นอกจากนี้นะคะประธานรัฐสภาได้มีการมอบโล่รางวัลสำหรับสำนักต้นแบบด้านขององค์กรสุขภาวะที่ดีเด่นนะคะให้แก่สำนักสารสนเทศสุขภาวะรัฐสภาให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะพร้อมกับการเยี่ยมชมบูธโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและก็เยี่ยมชมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการที่จะไปดูเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตและก็ยังร่วมกันตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งก็จัดโดยศูนย์สายตาอติวันออปติกค่ะได้ร่วมกันทั้งเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกสาขารัฐสภาด้วยซึ่งก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนฟังค่ะประธานรัฐสภายังได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของโครงการรัฐสภาองค์กรสุขภาวะนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นงานที่ตนเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งโดยมุ่งที่จะไปส่งเสริมสุขภาพแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตดังนั้นโครงการรัฐสภาองค์กรสุขภาวะจึงเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะที่จะช่วยผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ตนเองได้มีการมอบหมายนะคะว่าไม่ต้องการที่จะให้การดำเนินงานเป็นเพียงแค่กิจกรรมหรือว่าอีเวนท์ที่จัดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดลงไปการปฏิบัติแล้วก็เกิดผลต่อบุคลากรอย่างแท้จริงโดยในยุคนี้เนี่ยรัฐสภาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจควบคู่กันไปฟังเสียงอีกครั้งนะคะจากทางด้านของนายโสภณ สารัมค่ะ
2: เราไม่ใช่สร้างภาพเราทำภาพเพื่อให้เกิดผลในที่จะในเนื้อของงานนะครับจากนั้นก็ต้องขอบคุณทางสสส.นะครับที่เราจะทำงานที่สำคัญก็การออกกำลังกายเนี่ยวันเดียวมันไม่ได้ผลหรอกประกาศอย่างนี้มันไม่ได้ผลหรอกต้องทำติดต่อกันยั่งยืนแล้วก็มีทั้งการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญก็คือภาวะโภชนาการรับประทานอาหารนะครับอันนี้สำคัญกว่าการออกกำลังกายด้วยซ้ำ
3: นับถอยหลังอีกเพียงจากเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569นี้สำหรับวงการราชการช่วงนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่เขามีการจัดพิธีแสดงความมุทิตาจิตกับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยโอ้รับใช้ราชการมาบางท่านเนี่ย30กว่าปีคุณวิภา
0: คือบางคนอายุ20ต้นๆก็เริ่มรับราชการกันแล้ว
3: ใช่แล้วทำงานให้กับรัฐให้กับประชาชนเนี่ยโอ้มาอย่างยาวนานนะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะใจหายเหมือนกันนะครับทั้งผู้ที่เคยร่วมงานกันทั้งผู้ที่จะเป็นผู้เกษียณเองด้วยซ้ำไปนะบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีการวางแผนเกษียณด้วยนะครับเกษียณไปแล้วจะทำยังไงดีนะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเงินเดือนที่ได้อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่ได้แล้วนะครับก็

0: มีทางด้านของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวันนี้เขามีการจัดพิธีเรื่องของการอำลาราชการก็คือรำลึกนะครับถึงคุณงามความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ด้วยโดยท่านประธานมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาก็เป็นประธานในพิธีนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภานะครับเป็นประธานในพิธีอำลาราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี2569โดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรของเข้าร่วมงานท่านประธานมงคลก็กล่าวชื่นชมผู้เกษียณอายุราชการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงวัยเกษียณทินหรือปัญหาด้านวินัยแล้วก็กฎหมายถือเป็นความนะครับคอมก็บอกด้วยนะว่าเปรียบเทียบว่าชีวิตคนเราเนี่ยมี3ช่วงวัยนะครับวัยแรกก็คือวัยเด็กแล้วก็วัยเริ่มต้นซึ่งเป็นช่วงของการแสวงหาโอกาสการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์ขณะที่ช่วงที่2ก็คือวัยทำงานถือเป็นช่วงสำคัญของชีวิตโดยผู้ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจากการทำงานก็มีทั้งเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชานะครับจนสามารถเกษียณอายุราชการได้อย่างภาคภูมิถือว่าประสบความสำเร็จทางนี้การที่ผู้เกษียณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงได้รับความเสียดายจากผู้บังคับบัญชาก็ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทันสมัยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของบุคลากรทุกคนนั่นเองนะฮะท่านประธานมงคลก็ยังระบุนะว่าชีวิตหลังเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะครับแต่ก็เป็นโอกาสนะในการที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่โดยหากสุขภาพกายแข็งแรงจิตใจเนี่ยแข็งแรงตามมาแน่นอนมีความรู้มีทุนมีประสบการณ์ก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่ต้องการได้จากนั้นท่านประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ท่านรองก็ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่บุคคลที่เห็นในภาพนี้ท่านที่ปรึกษาพงศ์กิจอรุณภักดีสกุลนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการวิทยากรทรงคุณวุฒินะครับอีกท่านหนึ่งท่านธีรวรรณนราพงศ์ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเป็นเจ้าพนักงานชวาเลขอาวุโสสำนักรายงานการประชุมและชวาเลขและทางด้านของคุณปรีชาชัยนาเคนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาอาวุโสสำนักบริหารงานกลางภายหลังก็มีการให้โอวาทนะครับให้กับผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำแล้วก็พนักงานราชการรัฐสภาได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2569ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้ระวักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยกับความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโ
2: ทในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
4: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ต่อนะคะกับเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีแนวทางหลายแนวทางออกมาเพื่อแก้ไขนะคะเพราะว่าเงินที่เคยมีการหมุนเวียนเนี่ยมันไม่พอจริงๆนะคะผู้ที่เคยกู้ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าชำระตามกำหนดที่เคยมีหรือเคยวางเอาไว้ก็ทำให้คนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เงินในส่วนนี้ได้นะคะก็เลยต้องมีมาตรการหลายมาตรการเข้ามามีส่วนช่วย
1: ต้องบอกว่าคนที่ติดหนี้กยศ.อยู
0: ่นะคร
1: ับแล้วก็ไม่ได้ชำระคืนเนี่ยไม่น้อยคุณผู้ชมครับ 2,600,000 คนเป็นตัวเลขที่รายงานล่าสุดออกมาน
0: ะ
1: ฮะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขามีระบบหักเงินเดือ นอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หักอัตโนมัติเลย
0: ใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีหลุดออกไปนะคะจากหลายชื่อด้วยการทำให้เงินหมุนเวียนในส่วนตรงนี้เนี่ยได้เกิดติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะทางด้านของคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมามากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวย้ำว่าจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ายังมีคนรอทางเยอะเลยค่ะนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโดยกยศ.ก็มีวัตถุประสงค์สนับสนุนผู้ที่มีข้อจำกัดด้านของฐานะทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงการศึกษาขณะที่รัฐเองก็ยังมีหน้าที่ผู้ที่มีความต้องการด้วยเช่นเดียวกันนายพระดอนได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกยศ.พิจารณาจากรายได้ครอบครัวที่ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยในปี2569ค่ะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ด้านของสาขาวิชาชีพที่รัฐจะต้องมีการส่งเสริมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็ลดปัญหาการว่างงานการเพิ่มหลักเกณฑ์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดงบประมาณแต่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมศึกษานะคะในสาขาที่ตลาดแรงงานที่จะมีงานทำหลังจากที่สำเร็จการศึกษาโดยปัจจุบันผู้กู้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสาขาที่ไม่ได้รับการส่งเสริมขณะที่ผู้เรียนในสาขาส่งเสริมก็ยังมีจำนวนที่ไม่มากนะคะสำหรับกรณีนักเรียนนักศึกษาที่กังวลว่าจะไม่สามารถเข้าสอบได้หากการอนุมัติเงินกู้นายพระดอนก็บอกนะคะว่าจะประสานไปยังนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อที่จะเข้าไปหารือกับสถาบันอุดมศึกษาและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบด้วยนะคะโดยนายพระดอนกล่าวว่าในปี69เนี่ยกยศ.เนี่ยได้รับเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทและปี2570ค่ะเพิ่มมาเป็น 9,000 ล้านบาทก็คือเพิ่มมาถึง 4,000 ล้านบาทนะคะหรือเกือบ2เท่าอย่างไรก็ตามกยศ.เนี่ยก็เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ต้องอาศัยเงินชำระคืนจากผู้กู้ยืมจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วยค่ะนายพระดอนกล่าวนะคะว่ากยศ.เนี่ยมีการเรียกเก็บเงินคืนได้ 17,000 ถึง 28,000 ล้านบาทจากผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระหนี้ 3.6 ล้านคนแต่ก็มีผู้ชำระจริงประมาณแค่1ล้านคนเท่านั้นแล้วก็ยังมีผู้ที่ผิดชำระหนี้ถึง 2.6 ล้านคนค่ะหากสามารถจัดเก็บหนี้จากกลุ่มผิดนัดได้เพียงครึ่งหนึ่งมันกลับเข้าสู่กองทุนประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนายประดอนกล่าวนะคะว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บหนี้เนี่ยจะไปช่วยลดภาระของการพึ่งโดยลูกหนี้ที่ประสบปัญหาขาดรายได้หรือว่าไม่ได้มีงานทำก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมขณะผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ก็ควรที่จะนำเงินเนี่ยกลับ

0: คืนเข้าสู่กองทุนค่ะนายพระดอนกล่าวนะคะว่าแม้ที่ผ่านมาได้มีการลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็เงื่อนไขผู้ค้ำประกันแต่ก็ยังคงพบกับปัญหาการชำระหนี้ของผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้จึงจำเป็นจะต้องมีแนวทางเพื่อให้เงินเนี่ยกลับเข้าสู่กองทุนแล้วก็หมุนเวียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้กู้รุ่นต่อไปนั่นเองค่ะส่วนข้อกังวลว่าหลักเกณฑ์ใหม่ในปี2569นะคะจะไปกระทบกับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ถึง4หรือไม่นั้นนะคะนายพระดอนก็กล่าวว่าได้รับการยืนยันจากกยศ.นะคะว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยจะใช้เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบใหม่ในชั้นปีที่1และก็ไม่ได้กระทบกับผู้ที่อยู่ในระบบเดิมนายประดอนนะคะได้กล่าวอีกนะคะว่าได้มีการหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะของประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ด้วยเช่นเดียวกันก็เห็นว่าหากหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะกระทบกับผู้เรียนเดิมก็ควรที่จะทบทวนแต่จะเข้าสู่ระบบใหม่ในปีการศึกษาแรกเท่านั้นนายประดอนยังได้กล่าวถึงกรณีที่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าไม่เป็นความจริงนะโดยงบประมาณกยศ.เนี่ยในปี69แล้วก็ปี70เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรตามจำนวนที่กองทุนเสนอขอทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นกองทุนหมุนเวียนจึงขอให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ 2.6 ล้านคนจะดีกว่าฟังเสียงจากทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการกองทุนมากกว่าเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ถามกับทางเจ้า
2: ครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเก็บเงินคืนเข้าพี่เขาก็ตอบครับว่าประมาณสัก 27,000 28,000 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากพอสมควรแต่ว่ามันควรที่จะต้องเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขที่ผมถามต่อไปอีกก็คือว่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบของการชำระเนี่ยทั้งหมด3ล้าน6แสนคนนะครับแต่ชำระจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นอีก2ล้าน6แสนคนเนี่ยผิดนัดชำระทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริหารจัดการในตัว2ล้าน6แสนคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละครับเราจะสามารถเก็บเงินเข้ามาได้อีกจาก 27,000-28,000 เนี่ยน่าจะได้ถึง 4-50,000 ล้านเพราะนั้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการแบบนี้ได้เนี่ยรัฐแทบจะไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ารัฐอุดหนุนเข้าไปในกองทุนปีละเท่าไหร่หัวใจมันอยู่ที่ว่ากองทุนไปบริหารจัดการคนที่ผิดนัดได้มากเท่าไหร
3: ่ต่อเนื่องวันที่ผ่านมาเรื่องของกระทู้ถามก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องที่ประชาชนสนใจนะในการที่ส.ส.ได้นำปัญหาของประชาชนเนี่ยได้มานำเสนอต่อสภาในรูปแบบของกระทู้นะครับซึ่งก็จะมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยมาเป็นผู้ตอบคำถามนั่นเองนะครับแต่ด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับเรื่องของความล่าช้าในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับและสหกรณ์ก็มาตอบเหมือนกันนะว่าตอนนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการอยู่ครับชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาแหล่งน้ำและความล่าช้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตอบกระทู้คุณวิสุทธ์ก็บอกนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำแล้งขาดการที่มีการดูแลเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำมาอย่างยาวนานแถมยังขาดแคลนน้ำเป็นประจำด้วยโดยเห็นว่าปัญหาสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน้ำจึงควรเร่งรัดพัฒนา

0: หลายโครงการยังติดขัดข้อจำกัดด้านกฎหมายนะครับการขอใช้พื้นที่ป่าและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเสนอให้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติร่วมการพิจารณาแก้ไขขั้นตอนวิสุทธ์บอกเพิ่มเติมนะว่าหลายโครงการตามพระราชดำริเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ยังล่าช้าจากขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าส่งผลให้การแก้ไขปัญหาน้ำส่วนใหญ่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุทกภัยจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำหนดกรอบเวลาเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายและการขออนุญาตนะครับคุณวิสุทธ์จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงจำนวนโครงการในพระราชดำรินะครับที่ยังคงค้างอยู่ความคืบหน้าของแต่ละโครงการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้านคุณวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวนะครับว่ากรมชลประทานตอนนี้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนปัจจุบันก็มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ 3,678 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 3,492 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง64โครงการและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม122โครงการนะครับเกษตรท่านก็กล่าวถึงโครงการอ่างเก็บน้ำยวนจังหวัดพะเยาด้วยนะบอกว่าเริ่มต้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2522และกลับมาดำเนินการอย่างจริงจังในปี2564ปัจจุบัน EIA แล้วเสร็จแต่ก็จะหมดอายุ29ตุลาคมนี้นะครับจึงยืนยันว่าจะเร่งผลักดันโครงการเข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายใน27ตุลาคมนี้เพื่อไม่ให้ต้องจัดทำ EIA ใหม่และเกิดความล่าช้าเพิ่มเติมคุณวัชรพลกล่าวต่อนะว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานงานกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ยังกล่าวด้วยนะบอกว่าหลายโครงการตอนนี้ยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ระเบียบจึงจะรับไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการรวมถึงพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณวัชรพลยังกล่าวในช่วงท้ายด้วยนะครับบอกว่าการพัฒนาแหล่งน้ำจำเป็นต้องบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงานโดยและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้จึงเตรียมประสานคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงานทั้ง2กระทรวงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเร่งรัดโครงการต่างๆให้เกิดผล
1: ภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้เตรียมการรับมือน้ำท่วมไว้หลายจุดแล้วครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือโครงการหนึ่งสำคัญที่สุดที่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ครับทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบกลาง800กว่าล้านลงไปซ่อมแซมคลองร1แล้วก็หาดใหญ่หลายจุดนะครับซึ่งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ตัวกับผมเองท่านรัฐมนตรีปิยรัตน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูมาเรียบร้อยแล้วในการความคืบหน้าในการซ่อมแซมคลองร1ที่หาดใหญ
2: ่มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมที่จะยื่นอภิปรายนะคะแต่ว่าจะเป็นไปตามมาตราใดเนี่ยต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะไปถามความพร้อมจากทางด้านของฝ่ายรัฐบาลกันบ้างนะคะอย่างคุณพระดอนปิศาณันทกุลบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลเองก็เตรียมความพร้อมแล้วก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถที่จะตอบทุกคำถามให้กับฝ่ายค้านและก็ประชาชนได้ค่ะนายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะว่าก็ต้องรอว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดเมื่อยื่นแล้วก็คงจะมีเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลได้ดูยติว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็คงจะใช้เวลาหลังจากที่มีการยื่นตรวจยติประมาณ1สัปดาห์

0: แล้วก็ให้เวลารัฐบาลเพื่อที่จะเตรียมตัวประมาณ1สัปดาห์แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นยติเมื่อใดและอย่างไรก็ตามนะคะตนก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาทางนี้ไม่ได้มียติเรื่องอะไรกันบ้างเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศส่วนคาดว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านอยู่ดีค่ะ
1: คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เราตามกันมาตลอดก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนั่นเองวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับต้องบอกว่า 5,925 คนเนี่ยเป็นคนที่ทุจริตน
0: ะ
1: ยังไม่รวมขบวนการถึง 4,900 คนคุณผู้ชมครับมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะหลายกระทรวงเข้ามาคุยกันนะครับหาข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องบอกว่าหาทางออกข้อสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณวิภา
0: ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ารายชื่อที่ออกมาเนี่ยจะเป็นรายชื่อของผู้ที่เข้าสอบแล้วก็ได้รับบรรจุกันไปแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนหลายกระบวนการที่อยู่ในนั้นของการทุจริตด้วย
1: คุณอาจพลบอกนะว่าตอนนี้เห็นว่าจะฟันรอดแรกเนี่ยก็คือว่าต้องเริ่มกระบวนการอะไรบางอย่างละรอดแรกตุลาคมนี้นะครับเห็นว่าพ้นตำแหน่งแล้วนี่เกือบ 4,000 รายด้วยนะครับเตรียมที่จะมีการอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นกว่า320ล้านบาทด้วยกันครับความคืบหน้าเรื่องนี้โดยคุณอาจพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงผลการประชุมของกรรมการบอกนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการเชิญผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยผู้กำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยทางผู้แทนสถ.รายงานนะครับว่าได้พบความผิดปกติในการประมวลกฎหมายการแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมแล้วเนี่ย 14,988 รายผลการดำเนินการมีผู้คงบรรจุอยู่ที่ 11,048 รายด้วยกันแก้ไขการบรรจุ71รายและผู้ที่ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนนรวม 3,869 รายนะครับพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดคุณผู้ชมแบ่งเป็นสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่าน 3,402 รายสอบผ่านแต่คะแนนเดิมมีลำดับไม่ถึงคิวบรรจุ467รายจากนี้ก็จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งก็ยังคงดำรงว่าพ้นจากตำแหน่งเท่านั้นคุณอาจพลก็บอกนะว่ากรรมาธิการปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อเดือนตุลาคมนี้เดือนหน้าแล้วนะครับในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และผู้เกี่ยวข้องในกสถ.ก่อนทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆเช่นนายหน้าเครือข่ายนายหน้าสายหลักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมี110สายทั่วประเทศสอบปากคำสายหลักแล้ว55สายและสายรองแล้วเนี่ย23สายนะครับโดยปปช.ระบุว่าขณะนี้ไม่ได้กันผู้เกี่ยวข้องในคดีทั้ง 6,000 กว่ารายไว้เป็นพยานโดยในส่วนของ DSI และตำรวจปปป.ที่ประชุมได้รับรายงานว่าสำนวนการสอบสวนการให้ปากคำในจังหวัดศรีสะเกษรวมถึงกรณีศาลออกหมายจับนายหน้าศรีสะเกษ2คนได้ส่งสำนวนคดีให้ปปช.แล้วเมื่อ31สิงหาคมและ15กันยายนส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีรวม108รายการนะครับมูลค่าก็ประมาณอยู่ที่320กว่าล้านบาทซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เงินสดและบัญชีธนาคารต่างๆของบุคคลประ

0: มาณ20คนได้ก็คือแบ่งเป็นผู้ต้องหา11คนผู้เกี่ยวข้อง7คนแล้วก็อื่นๆด้วยนะฮะโดยอยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้มีการมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลแพ่งราวปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ทางนี้สำนักงานปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่พอนะต้องใช้พยานหลักฐานทางอาญาประกอบร่วมกันกับสำนวนของสำนักงานปปช.และจากการตรวจสอบณเวลานี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับนักการเมืองระดับประเทศครับ
1: เรียกได้ว่านะคะความคืบหน้าจะยังคงมีอยู่เสมอนะคะเนื่องจากว่าคุณอาจพลเดี๋ยวจะติดตามเรื่องนี้ไปจนถึงจนจบเลยนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าทางช่อง10ของเรานี่แหละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สมาร์ทลอ
1: มีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
2: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าสนใจนะไปดูกันตอนกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คิดค้นหรือเจ้าของผลงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564มีสาระสำคัญเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในด้านความปลอดภัยดูบ้างดีไหม
1: ดีครับอาจารย์

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่ในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
3: ผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย

0: ช่นเดียวกัน
1: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
2: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับ
3: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อประชาชน
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูกนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ นั้นดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
1: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้ารายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสักอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ช่วงที่2นะครับช่วงแรกวันนี้ใครที่จะไปสำนักงานที่ดินนำที่รายการได้เลยนะครับตั้งแต่ไปยื่นขอรับมรดกนะครับไปจดขายฝากจดจำนองนะครับไปขอจดสิทธิต่างๆไปขอแบ่งแปลงไปรวมแปลงหรือไปดำเนินการในเรื่องอะไรคือไปสำนักงานที่ดินอ่ะถ้าท่านสงสัยอะไรอ่ะให้ท่านถามได้เลยเพราะวันนี้เราเชิญทางวิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทะเบียนที่ดินเนี่ยมาร่วมรายการเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปที่สำนักงานที่ดินนะใกล้บ้านท่านแล้วท่านสงสัยเรื่องอะไรให้ท่านติดต่อมาสอบถามกันได้เลยที่ชั่วโมงแรกกับกรมที่ดินนะครับสำนักมาตรฐานการทะเบียนนะครับในส่วนของชั่วโมงที่2ค่อยปรึกษาเรื่องกฎหมายทั่วไปนะครับกับทนายความจากสภาทนายความก็ติดต่อเข้ามา2ช่วงเวลานะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงติดตามตอนนี้ทางช่อง10ครับก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับสำหรับรายการสายด่วนคุยกันแบบสดๆถามตอบกับหน่วยงานต่างๆกับทนายเนี่ยทางช่อง10นะครับส่วนวิทยุรัฐสภารับสัญญาณด้วยรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ตอนนี้ถ่ายทอดสดเลยนะครับที่ www.tpchannel.org/tpchannel นะครับส่วนใครที่จะเข้าไปทาง Facebook ก็เข้าไปติดตามเพจนะค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอเพจแล้วก็เจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนกดข้างล่างให้นิดนึงนะแชร์กับถูกใจนะครับส่วนใครที่เข้า youtube.com ช่อง TP Channel เจอถ่ายทอดรายการสายด่วนถูกใจแชร์ข้างล่างให้หน่อยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ถ้าอยากจะสอบถามนะชั่วโมงแรกก็ได้ชั่วโมงที่2ก็ได้02ครับ206-610-213 2เบอร์นี้ในรายการ02ครับ206-610-213ถ้าเป็นระบบ LINE พิมพ์มาถามได้นะถ้าจะถามเกี่ยวกับงานทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยต้องก่อนบ่าย2โมงนะพิมพ์ตอนนี้ได้เลยที่ ID @10แล้วก็ Hotline ครับ @10 Hotline QR Code สีดำขึ้นให้ที่หน้าจอเพื่อนๆเข้ามาได้เลยนะครับก็พิมพ์ข้อความถามได้การจดทะเบียนการโอนการรับมรดกนะการค่าธรรมเนียมนะครับจดสิทธิต่างๆนี่เขาจดกันยังไงก็ติดต่อสอบถามนะครับส่วน QR Code อีก1สีจะขึ้นให้เป็นตอนปัจจุบันของสัปดาห์นี้คือตอนที่156นะฮะก็เป็นเรื่องของความผิดอาญาฐานรับของโจรฐานรับของโจรการจะรับของโจรได้ทรัพย์ที่รับมาต้องเกิดจากการกระทำความผิดมาก่อนนะครับอยู่ดีๆไม่มีการกระทำความผิดเลยจะรับของโจรไม่ได้เช่นลักมาวิ่งราวมากันโชคมาปล้นทรัพย์มานะครับรีดเอาทรัพย์มานะครับหรือยักยอกมาหรือฉ้อโกงมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้ทรัพย์มาแล้วเราไปรับก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรการรับไม่ใช่เพียงแค่ยื่นให้แล้วมอบแล้วรับนะมีการพาเอาไปซ่อนพาเอาไปนู่นไปนี่นะครับซื้อไว้จำนำก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นพฤติการของการกระทำของการรับ เรื่องของโจร นะอ้าวพิมพ์มาครับ156 156นะสำหรับตอนปัจจุบันส่วนอีก1ตอนแจกไปสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เจอกันรายการสดเลยติดถ่ายทอดยาว5วันมันเป็นตอนลักทรัพย์ฮะลักทรัพย์ซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะครับอะไรที่เขาเรียกว่าลักทรัพย์บ้างให้ท่านพิมพ์155มาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้2ตอนนะครับ155กับ156พิมพ์เป็นตัวเลขมาทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งให้ทั้ง2ตอนนะถือว่าได้ย้อนให้ลักทรัพย์กับรับของโจรครับผมอ่ะพิมพ์มานะครับเอกสารกฎหมายแจก2ตอน155กับ156ใครได้ตอนใดตอนนึงไปแล้วก็พิมพ์อีกตอนที่ยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้2ก็พิมพ์คู่กันมาเลย155กับ156ครับผมเอาละครับชั่วโมงแรกนะวันนี้เราอยู่กับทางกรมที่ดินครับเราเชิญสำนักที่ดูแลในเรื่องของการทะเบียนเนี่ยมาร่วมรายการก็เริ่มแต่ตั้งแต่ท่านจะไปรับมรดกนะครับถ้าอยากจะไปรับมรดกยื่นที่สำนักงานที่ดินเนี่ยทำได้เลยไหมโดยไม่ต้องไปศาลก็ถามขั้นตอนวิธีการกระบวนการมานะครับจะทำอย่างไรเรื่องของการจดนะฮะขายให้นะครับเขาดำเนินการอย่างไรแล้วมีค่าธรรมเนียมคิดยังไงคิดจากตรงไหนคิดเท่าไหร่ถ้าสงสัยติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมต่างๆบนสำนักงานที่ดินนะจดขายฝากจดจำนองสอบถามได้ครับจดสิทธิต่างๆเช่นสิทธิอาศัยอย่างเงี้ยนะภาระจำยอมนะฮะท่านก็สอบถามเข้ามาได้จะไปยื่นขอแบ่งขอรวมนะครับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารโฉนดที่ดินเอกสารนสสามอะไรต่างๆเนี่ยท่านติดต่อได้นะครับย้ำเบอร์โทรนะครับ 02 ครับ 206-610-213 ครับ02ครับ206 610213วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการทะเบียนที่ดินฮะจากสำนักมาตรฐานการทะเบียนนะครับกรมที่ดินท่านผู้เชี่ยวชาญอภิเชษฐ์สุพรรณรัตน์มาร่วมรายการในบ่ายวันนี้สวัสดีครับพี่อภิเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: แฟนรายการนะครับอย่าลืมนะติดต่อสอบถามนะครับวันนี้นะใครจะไปรับมรดกนะไม่อยากไปศาลน่ะถามมาเลยนะฮะไปสำนักงานที่ดินเขาทำยังไงบ้างขั้นตอนเป็นยังไงติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมการโอนค่าธรรมเนียมการรังวัดค่าธรรมเนียมการแบ่งการแยกการรวมค่าธรรมเนียมต่างๆเขาคิดยังไงติดต่อสอบถามกันได้ที่รายการนะครับก่อนที่พี่อภิเชษฐ์จะมามีคำถามคงจะเป็นคำถามที่หลายคนก็คงจะต้องถามมาอีกในครั้งต่อไปนะฮะถ้าไม่ได้ฟังวันนี้ก็คือกรณีที่มีผู้จัดการมรดกศาลตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะมีท่านหนึ่งเขาถามไว้ว่าเวลาจดเนี่ยจะจดให้เขาไว้ก่อนหรือจดใส่ทายาทไว้หรือยังไม่จดหรือยังไงนะฮะในส่วนของทางสำนักงานที่ดินเนี่ยวิธีการจดเขาจดยังไงบ้างฮะเชิญนะ
1: ครับกรณีที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับ สามารถมันจะทำเป็น2รายการคือรายการแรกคือจดผู้จัดการมรดกก่อนแล้วทำเรื่องโอนมรดกทีหลังทีนี้ประเด็นก็คือจะจดผู้จัดการเราต้องจดเราจะจดทิ้งไว้เฉยๆได้อันนี้จดได้เลยค่าธรรมเนียมแค่75บาทแต่นี่ขั้นตอนการโอนมรดกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ทายาทหลายคนอยากให้แนะนำให้คุยกันก่อนตกลงกันก่อนว่าใครจะเอาไม่เอาอย่าจดฝากกันไว
0: ้
1: ถ้าจดฝากกันไว้อย่างเช่นมีพี่น้อง5คนตกลงกันจริงๆจะเอาทุกคนนั่นแหละแต่เนื่องจาก4คนอาจจะติดธุระ
0: อ
1: ันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นอยากฝากคนหนึ่งไว้ก่อนฝากคนที่1ไว้จดทะเบียนได้ไม่ได้แต่เวลาคนที่1โอนให้4คนเนี่ยมันจะเป็นพี่น้องโอนในการค่าธรรมเนียมจะแพงกว่าปกตินะครับเพราะนั้นถ้ารับก็คืออยากให้โอนมรดกไปเลยทีเดียวถ้าไม่รับก็ไม่ควรที่จะไปโอนกันทีหลังอีกมันจะเสียก็เหมือนเสียค่าธรรมเนียม2ครั้งนะครับ
0: ยังกอไก่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกศาลตั้งกอไก่ละถ้าจดในนามกไก่ผู้จัดการมรดกไว้อย่างนี้ค่าธรรมเนียม
1: 75บาท
0: 75บาท
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้ถ้าสมมุติกไก่ก็เป็นทายาทด้วยแหละเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้วก็มีทายาทอีก3คนอย่างเงี้ยจดกไก่แล้วก็1 2 3ใส่ไว้
1: ใส่ไว้เลยจดได้เลยครับ
0: จดได้
1: จดได้ครับ
0: ค่าธรรมเนียมเท่าไหร
1: ่ค่าธรรมเนียม 0.5
0: 0.5
1: ในกรณีที่เป็นทายาทโดยธรรมเป็นบุตรหรือเป็นบุตรของเจ้ามรดกนะครับ
0: ครับผมอ้าวใครจะสอบถามนะครับวันนี้เชิญทางสำนักมาตรฐานการทะเบียนของกรมที่ดินมาร่วมรายการขั้นตอนที่สำนักงานที่ดินสงสัยชั่วโมงนี้นะไม่ถามทนายชั่วโมงหน้านะฮะรับมรดกไม่อยากไปศาลถามทนายนะฮะถามชั่วโมงนี้นะสำนักงานที่ดินมาแล้วนะครับ02ครับ206610213คุณบุญทัน080นะฮะ สอบถามมาครับพี่เจครับขอสอบถามครับกรณีคู่สมรสขอใส่ชื่อในโฉนดที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสมีวิธีการดำเนินการอย่างไรครับขอบคุณครับเชิญครับ
1: กรณีนี้เราเรียกประเภทว่าจดทะเบียนลงชื่อนั้นได้มาระหว่างสมรสนะครับก็สามารถไปดำเนินการได้โดยทั้งคู่สมรสทั้งสามีภรรยาไปดำเนินการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับเอาหลักฐานเพียงแค่บัตรตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนสมรสฉบับจริงไปไม่ต้องถ่ายเอกสาร
0: 75บาท
1: 75บาท
0: คือกรณีสมมุติมีชื่อผู้ชายคือนายกไก่แล้วก็ผู้หญิงคือนางขอไข่เนาะแล้ววิธีการไปจดก็คือเอาชื่อนางขอไข่ไปใส
1: ่เอาชื่อขอไข่ไปใส่ได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: นะครับก็จดไปที่นางขอไข่นะครับค่าธรรมเนียม75บาทเพราะโดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อทรัพย์สินได้มาระหว่างสมรสเราถือเป็นสิทธิ์สมรสไม่ว่าจะใส่ชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไว
0: ้
1: นะครับก็ถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดเบียเพื่อให้ปรากฏทางทะเบียนเท่านั้น
0: อ๋อเพราะจริงๆทรัพย์เป็นของอีกคนอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นคู่สมรสอยู่แล้ว
1: เป็นคู่สมรสอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมมันก็จะได้ไม่มีคิดอะไรมาก
1: ใช่ครับ
0: แค่เป็น75บาท
1: 75บาทเท่านั้นนะครับ
0: อันนี้ตอบคำถามนะของคุณบุญทันนะครับใครจะสอบถามนะครับวันนี้นะ02ครับ206610213นะครับสอบถามกระบวนการบนสำนักงานที่ดินนะครับตั้งแต่การจดโอนจดขายจดให้อะไรต่างๆค่าธรรมเนียมเขาคิดเท่าไหร่ยังไงนะครับจดให้พ่อให้แม่แม่ให้ลูกหรือจดให้คนอื่นจดขายเขาคิดค่าธรรมเนียมยังไงติดต่อนะครับจำนองจำนำขายจำนองขายฝากนะฮะติดต่อได้จดสิทธิต่างๆภาระจำยอมสอบถามได้นะครับการรับมรดกนะติดต่อสอบถามที่วันนี้เลยนะครับ02ครับ206610213นะฮะถามสำนักงานที่ดินช่วงหน้าไม่ได้นะกับทนายนะผมต้องขออนุญาตเลยนะถ้าใครถามช่วงหน้านะครับจะได้คุยกันที่หน้าใหม่ตอนนี้เลยนะครับกับกรมที่ดินนะครับคุณ

0: aathit.j นะฮะพิมพ์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ครับพูดถึงเรื่องของการจดนะครับสอบถามวิทยากรหน่อยครับกรณีผมจะจดทะเบียนที่ดินเป็นโฉนดและนสสามค่าจดแตกต่างกันไหมครับจดให้ลูก2คนคนละเท่าๆกันโฉนดกับนสสามเชิญฮะ
1: เหมือนกันครับ
0: เชิญฮะ
1: การเก็บค่าธรรมเนียมเราเก็บเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือเป็นนสสามกนสสามขอนะครับค่าธรรมเนียมเก็บเท่ากันครับในกรณีที่บิดามารดาโอนให้บุตร
0: ร
1: ้อยนะครับค่าธรรมเนียม 0.5 อากรอีก 0.5 รวมเป็น 1% นะครับ
0: ครับอันนี้คือไม่ได้ดูประเภทเอกสาร
1: ไม่ได้ดูประเภทเอกสาร
0: อ๋อ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นน.3กหรือโฉนดค่าธรรมเนียมเท่ากันเหมือนกันนะครับ
0: ครับผมถ้าต่ำกว่าน.3อย่างสค.1มันจดได้ไหมฮะ
1: สค.1เราถือเป็นสิทธิ์การครอบครอง
0: ครับ
1: ยังไม่ได้มีการทำประโยชน์เพราะนั้นสค.1ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้แต่สามารถซื้อขายได้ด้วยการส่งมอบนะครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีสค.1ก็จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: แต่มันก็จะมีตั้งแต่นส.3
1: ขึ้นไป
0: นส.3นส.3กแล้วก็โฉนด
1: ที
0: ่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอันนี้ 0.5 นี้ก็คือถ้าให้2คนอย่างที่คุณอาทิตย์บอกเนี่ยนะฮะวิธีการคิดค่าธรรมเนียมเราคิดยังไงฮะ
1: กรณีที่บิดามารดาโอนให้บุตร
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะโอนให้1คนหรือ2คนก็คิดเท่ากันนะครับก็คือพูดง่ายสมมติที่ดินเป็นที่มี10ไร
0: ่10ไร่
1: นะครับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม10ไร่เนี่ยค่าธรรมเนียมคิดละ 1,000 บาทจะโอนให้ลูก2คนก็ 1,000 บาทเท่านั้นครับนะครับก็เราคิดรวมอยู่แล้วเราคิดรว
0: ม
1: นะครับแสดงว่าทั้ง2คนก็มีกรรมสิทธิ์กันคนละครึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับ
0: นะครับอ้าวย้ำนะนานๆทีเจอกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะหายไปเพราะติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะฮะใครจะสอบถามกรมที่ดินนะครับวันนี้นะ02ครับ206-6102-3นะ02ครับ206-6102-3ติดต่อที่หน้าไมค์ถ้าเป็นระบบ LINE ก็แอดเข้ามาแล้วก็พิมพ์กันได้นะครับสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานทะเบียนนะครับได้ตั้งแต่การรับมรดกเนี่ยใครที่รับมรดกแล้วยังไม่ไปโอนนะฮะสอบถามมาเลยนะถ้าเป็นที่ดินเนี่ยนะครับสำนักงานที่ดินเขาดำเนินการโอนมรดกยังไงอยากให้ท่านทราบนะฮะอย่าถามช่วงหน้านะทนายนะอยากถามทนายแต่ไม่อยากไปศาลทนายท่านไปศาลเพราะฉะนั้นถามทนายก็พาไปศาลนะฮะถามกรมที่ดินเนี่ยนะฮะมาร่วมในการอยู่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปศาลนะครับวิธีการขั้นตอนเนี่ยเขาดำเนินการอย่างไรจะได้เตรียมไปถูกนะครับ02ครับ206-6102-3อ่ะคุณยาทำใจแม่เสียชีวิตแล้วจะไปใส่ชื่อบุตรและสามีค่าภาษีและค่าธรรมเนียมมีเท่าไหร่ใส่แม่เสียชีวิตแล้วจะใส่ชื่อบุตรและสามีน่าจะสามีแม่ไหมฮะอันนี้คุณยาทำใจรบกวนพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงแต่อันนี้ให้ทางวิทยากรได้อะระหว่างรอคุณยาทำใจพิมพ์นะผมขอไปคุณเจริญก่อนคุณเจริญครับเชิญครับ
2: ครับคืออย่างนี้ฮะคือผมจะไปโอนคอนโดให้ลูกนะครับแล้วก็จดสิทธิเก็บกินนะฮะคือวันที่โอนนะฮะก็โอนให้ลูกแล้วก็ผมยังเป็นมีสิทธิ์ที่เก็บกินอยู่นะครับครับทีนี้ไอตอนประชุมคอนโดนี่ใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ไปประชุมครับเจ้าของคือเป็นลูกหรือว่าเป็นผมที่มีสิทธิ์ที่เก็บกินครับ
0: โอ้อันนี้มันคนละหน่วยงานเน
2: า
0: ะ
2: เชิญ
0: เดี๋ยวเชิญวิทยากรนั้นตอบได้เชิญฮะ
1: ครับกรณี
0: ส่งเสริมธุรกิจนะใช่ฮะ
1: ครับผมจริงๆกรณีนี้เป็นกรณีที่โอนให้บุตรก็ดำเนินการโอนให้บุตรผู้ทรงสิทธิกินมีแค่สิทธิในการใช้ในสิทธิประโยชน์นะครับเพราะนั้นการประชุมคอนโดไม่ได้เกี่ยวกับสิทธินะครับไม่ได้เกี่ยวกับใช้ประโยชน์เพราะนั้นคนที่ประชุมคอนโดก็ต้องเป็นบุตรครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดถ้าปล่อยเช่าอย่างนี้ครับแล้วค่าเช่านี่เป็นของใครครับ
1: เป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินการจดทะเบียนเช่าผู้ทรงสิทธิเก็บกินเป็นคนจดให้เช่าครับนะครับค่าเช่าจะตกกับผู้ทรงสิทธิเก็บกิน
2: แสดงว่าถ้ามีสิทธิเก็บกินอย่างไปเช่าหรือเงี้ยนะฮะก็คนที่สิทธิเก็บกินได้แต่ว่าประชุมคอนโดเป็นของเจ้าของคอนโด
1: ใช่ครับการประชุมคอนโดเป็นหน้าที่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือผู้มีชื่อตามห้องชุดแต่ผู้ทรงสิทธิกินได้เฉพาะสิทธิประโยชน์ได้เฉพาะสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนเช่าคนที่จดให้เช่าคือผู้ทรงสิทธิเก็บกินไม่ใช่เจ้าของคอนโด
2: โอเคตอนสรุปก็คือประชุมนิตินี่เป็นของลูกที
1: ่
2: เป็นเจ้าของโอเคขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ 02นะครับ2066102-3นะครับงานทะเบียนบนสำนักงานที่ดินใครจะไปติดต่อสำนักงานที่ดินด้วยนิติกรรมต่างๆที่จะไปทำนะฮะติดต่อหน้าไม้เลย02ครับ2066102-3คุณยาทำใจพิมพ์มาเพิ่มละคือแม่เสียชีวิตแล้วจะไปใส่ชื่อบุตรนะฮะแล้วก็สามีผมก็เลยถามว่าสามีใครก็คือพ่อเราเนี่ยค่ะก็คือสามีของคุณแม่อ่ะจะใส่ชื่อลูกกับสามีของผู้ตายนะครับค่าภาษีค่าธรรมเนียมอ้าวเหมือนกันหรือมีไหมเชิญฮะ
1: ครับการจดทะเบียนโอนมรดกค่าธรรมเนียมแค่นะครับ 0.5 คือ150ตังค์ของราคาประมวลที่ดิน
0: ครับ
1: นะครับคือถูกมาก 100,000 ก็500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเราคิดง่ายๆเนาะ 100,000 ให้บ่อยเพราะนั้นเคสนี้ถ้าเป็นกรณีที่เราอยากไม่อยากจะไปฟ้องร้องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็จับมือคุณพ่อและลูกทุกคนไปสำนักงานที่ดินเลยครับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านใบมรณบัตรนะครับแล้วก็ดูที่ว่าคุณแม่ตายตอนอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับใบมรณบัตรตายายถ้ามีนะครับถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็พาท่านไปด้วยนะครับไปขอรับมรดกนะครับไม่ว่าจะออกเจ้ามรดกหรือใส่ชื่อบุตรก็ค่าธรรมเนียมเท่ากันครับ 0.5
0: 0.5 ก็คือคิดทั้ง2คนหรือว่าคิดแยกบุคคล
1: คิดทั้ง2คนครับคิดรวมทั้ง2คนเลย
0: อ๋อคิดรวมกัน
1: ใช่ครับก็อย่างสมมติแปลงนี้เขียนค่าธรรมเนียม 1,000 ไม่ว่าจะใส่ชื่อคู่สมรสด้วยบุตรด้วยก็เสียแค่ 1,000 เท่านั้น
0: 3คนก็ 1,000
1: 1,000 บาท
0: อ๋อ
1: 1คนก็ 1,000 บาท
0: นะครับครับผมคุณกนกการฮะสลับกันคุณกนกการครับเชิญครับสายหลุดไปนะ02ครับ2066102-3รีบจิ้มเลยนะครับใครที่จิ้มช้าเราไปจิ้มทางกฎหมายช่วงหน้าเนี่ยถามเรื่องงานทะเบียนที่ดินผมตอบไม่ได้นะแล้วทนายผมก็จะไม่ให้ตอบด้วยผมจะให้ทนายตอบเรื่องทั่วไปนะที่เป็นกฎหมายทั่วไปนะ02ครับ2066102-3นะครับคุณอินทร์ .m จากระบบ LINE ครับพี่เชษฐ์ฮะสอบถามครับค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินวงเล็บที่นาระหว่างจำนวน1ไร่กับ3ไร่ค่าธรรมเนียมเท่ากันหรือต่างกันครับอันนี้ข้อแรกนะข้อ2ระหว่างที่บ้านกับที่นาค่าธรรมเนียมต่างกันไหมครับเชิญนะเป็นความว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้นะเชิญนะ
1: จริงค่าธรรมเนียมรังวัดนะครับแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีประกาศเขตจังหวัดให้เรียกค่าธรรมเนียมรังวัดไม่เท่ากันแต่ในเรื่องของความแตกต่างไม่ได้เรื่องของที่บ้านหรือที่นาไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวที่จำนวนไร่จาก1ไร่ถึง5ไร
0: ่
1: ค่ารังวัดประมาณนี้ผมคิดประมาณนี้นะเพราะแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันจาก5ไร่ถึง15ไร่ประมาณนี
0: ้
1: นะครับไม่ได้ดูว่าเป็นที่บ้านหรือที่นานะครับ
0: เพราะฉะนั้น1ไร่กับ3ไร่ค่ารังวัดน่าจะต่างกันอยู่แล้ว
1: ค่ารังวัดค
0: ่ารังวัด
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อยู่ในเรทเดียวกันอ
1: ยู่ในเรทเดียวกัน
0: ส่วนที่นากับที่บ้านค่าธรรมเนียมก็ไม่ต่าง
1: ไม่ต่างกัน
0: ขึ้นอยู่ว่าท่านมีเยอะไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: คิดตามจำนวนไร
0: ่
1: นะครับ
0: ครับคุณกนกการกลับมาแล้วนะครับคุณกนกการ
3: ค่ะ
0: อะไรจ้ะ
3: อยากสอบถามว่าอย่างนี้ค่ะพอดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วในบรรดาพี่น้องอ่ะคุยกันว่าให้ขายที่ดินก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาแบ่งกันแล้วคราวนี้ภาระภาษีต่างๆอะไรมันจะมาตกอยู่ยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
0: เชิญฮะ
1: ครับกรณีที่ผู้จัดการมรดกจะขายที่ดินเพื่อนำเงินมาแบ่งกันก็ดำเนินการได้นะครับส่วนที่ว่าค่าธรรมเนียมก็เป็นค่าธรรมเนียมเหมือนซื้อขายปกตินะครับเพราะนั้นก็เก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม 2% นะครับค่าธรรมเนียมส่วนภาษีก็ดูระยะเวลาการได้มาก็คือพูดง่ายว่าตั้งแต่ที่เจ้ามรดกเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีค่าอากรนะครับอันนี้ก็ดูถ้าราคาประเมินไม่เกิน6ล้านก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณ 5%
3: ไม่เกี่ยวกับราคาขายใช่ไหมคะ
0: มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าเวลาเขาไปจดทะเบียนโอนเนี่ยเขาคิดราคาขายจริงหรือราคาที่เป็นราคาประเมินหรือยังไงเขาคิดยังไง
1: จริงๆการจดทะเบียนขายเรามีค่าธรรมเนียมเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียอยู่ประมาณ3ตัว
0: หรือ3ประ
1: เ
0: ภ
1: ท3ตัวหลักนั่น1ค่าธรรมเนียม
0: ค่าธรรมเนียม
1: 2% คิดจากราคาประเมินนะครับคำว่าราคาประเมินคือราคาประเมินของกรมธนารักษ์น
0: ะ
1: นะครับตัวที่2คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็คิดจากราคาประเมินเช่นเดียวกันส่วนคำนวณฐานภาษีดูระยะเวลาของผู้ขายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อยู่ระยะเวลาของผู้ขายเป็นหลักแล้วดูที่ราคาประเมินสูงต่ำถ้าราคาประเมินสูงก็จะเป็นอัตราภาษีก้าวหน้านะครับในตัวที่3คืออากรสแตมป
0: ์
1: อากรสแตมป์คิดนะครับ 0.5 จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขายอันไหนสูงกว่าคิดจะเก็บจากตัวนั้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ขายได้มาไม่ถึง5ปีอากรจะไม่เสียแต่จะไปเสียธุรกิจเฉพาะแทนซึ่งธุรกิจเฉพาะเนี่ยจะแพงกว่าอากร ธุรกิจเฉพาะจะอยู่ที่ 3.3%

0: นะครับของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายอันไหนสูงกว่าเรียกเก็บจากตัวนั้นครับ
1: ค่ะแปลว่าค่ะค่ะโอเคขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2: เข้าใจเข้าใจชัดเจนนะถ้าไม่เข้าใจถามให้จบเลย
1: ก็คือเข้าใจอยู่แต่ว่ามันต้องไปหน้างานเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังดำเนินการขายกำลังดำเนินการประกาศขายแต่คราวนี้ว่าที่ดินอ่ะมันพ่อเสียชีวิตเกิด10ปีแล้วค่ะเกิน10ปีแล้วมันก็ต้องเป็นอัตราภาษีก้าวหน้าภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่อากรสแตมป์มันก็สูงขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่ว่าส่วนตัวพี่น้องเราก็ต้องไปคุยกันใช่ไหมคะ
2: คือตอนนี้คุณพ่อตายมา10กว่าปีแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็คายังไม่ได้โอนอะไรเลยก็คืออยู่ที่ผู้จัดการมรดกถือยังไม่ดำเนินการ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีคนซื้อปุ๊บอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: มีคนซื้อปุ๊บการคิดค่าธรรมเนียมฮะในส่วนของรายละเอียดนะฮะก็คือในส่วนของการโอนจากผู้จัดการมรดกเนี่ยไปยังคนซื้อเลย
1: ใช่
2: การคิดค่าธรรมเนียมมันเมื่อกี้มีคำว่าถือครองแต่ทายาทไม่ได้ครองเพราะตอนนี้มันเป็นชื่อคนตายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันคิดยังไงเชิญนะ
0: คืออย่างนี้ครับที่ดินเป็นเนี้ยได้มาตอนที่นับตั้งแต่วันที่เจ้ามรดกเสียชีวิตเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตเสร็จปุ๊บกรรมสิทธิ์ตกไปยังทายาทตั้งแต่เจ้ามรดกตายแล้วในหลักของกฎหมายเพราะนั้นถือว่าทายาทแม้ว่าจะยังไม่ได้จดทะเบียนมีชื
2: ่อ
0: แต่ในหลักผลของกฎหมายแล้วที่ดินแปลงนี้ตกไปยังทายาทแล้วนะครับเพราะนั้นการได้มาถือครองคือถือครองตั้งแต่วันที่เจ้ามรดกเสียชีวิตจนถึงวันที่ขาย
2: ครับ
0: นะครับอันนี้คือการถือครองแล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณเพชรอาจจะยังไม่ได้มีชื่อไทยโฉนดแต่ในหลักของกฎหมายเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
2: เพราะฉะนั้นถ้ามัน10กว่าปีก็แสดงว่ามันเกินไอ้เรื่องภาษี
0: ธุรกิจเฉพาะแล้ว
2: มันก็จะคิดเป็นตัวไหนฮะ
0: เคสนี้เนื่องจากว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้จัดการมรดกขายนะครับถือว่าได้มาในการรับมรดกต่อให้ได้มาไม่เกิน5ปีตั้งแต่เจ้ามรดกตายก็ไม่เสียธุรกิจเฉพาะนะครับอันนี้กรณีที่ธุรกิจเฉพาะคือกรณีทั่วไปเช่นรับให้หรือซื้อมานะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมชัดเจนแล้วเนาะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผมขออนุญาตพักแป๊บนึงนะไลน์ก็กำลังไหลมาถ้าเป็นหน้าไมค์ก็02นะ2066102123รีบจิ้มเลยคือเชิญสำนักงานที่ดินมาท่านจะไปทำอะไรที่สำนักงานที่ดินแล้วท่านสงสัยท่านอยากรู้อ่ะให้ท่านโทรมาที่หน้าไมค์02ครับ206 610 2 1 3พักสักครู่ฮะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเราอยู่กับสำนักมาตรฐานการทะเบียนของกรมที่ดินผู้เชี่ยวชาญด้านการทะเบียนที่ดินคุณอภิเชษฐ์สุพรรณรัตน์มาร่วมรายการเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปสำนักงานที่ดินเนี่ยถามได้หมดทุกเรื่องนะจะไปยื่นเอกสารจดโอนจดให้จดขายรับมรดกจดจำนองขายฝากจดสิทธิภาระจำยอมสิทธิอาศัยขอแบ่งขอแยกขอรวมค่าทำนองทำเนียมเขาคิดยังไงการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมันจดต่างที่ต่างถิ่นได้ไหมติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะ02ครับ206 6102-3คุณสุเมธต่อเลยคุณสุเมธครับเชิญครับ
3: ครับผม
2: เชิญเลย
3: ผมมืออย่างนี้พอผมเนี่ยเขามีทีบานแต่เขามีชื่อ4คนกันน้องๆครับตอนนี้คนที่มีชื่อในที่ดินเสียชีวิตหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้เวลาเพราะว่ามัน4คนแฟนน้องของผมผู้หญิงเนี่ย4คนอีก3คนนะไม่มีผัวเลยครับไม่มีทายาทมีลูกของพ่อผมคนเดียวท่านี้มันมีน้องๆอีกน้องๆของพวกพี่ๆน้องๆครับแต่ว่าอย่างนี้เราฟองมดกต้องฟองกันใช่ไหมครับ
2: ทีนี้จะไปสำนักงานที่ดินเลยได้ไหมจากข้อเท็จจริงนี้เพื่อไปรับมรดกนะฮะหรือจะต้องไปศาลซึ่งเขาเรียกกันนะฮะต้องฟ้องผีเดี๋ยวฟังนะว่าทางสำนักงานที่ดินเนี่ยพอจะไปได้ไหมเชิญพี่อภิเชษฐ
4: ์ครับก็เลยเตือนว่าแสดงเคส
3: ไปที่ที่ดินเลยได้ใช่ไหมคร
2: ับ เดี๋ยวฟังฮะวิทยากรท่านกำลังจะตอบละตั้งใจฟังเชิญฮะ
4: ไม่มีชื่อ4คนและทั้ง4คนก็เสียชีวิตทั้งหมดเพราะนั้นเหมือนมีมรดกอยู่4กอง
3: ครับผม
4: นะครับของใครของมันเพราะนั้นประเด็นนี้อยากถามคุณสุเมฆเพิ่มเติมว่าทั้ง4คนเนี่ยมีพี่น้องกันแค่4คนหรือมีพี่น้องมากกว่านี้ครับ
3: สี่คนเนี่ยมันไม่ใช่ทองเดียวไม่ใช่น้องทองเดียวกับพ่อผมหรอกเป็นลูกพ่อแม่ทองเดียวกับพ่อผมอ่ะคือเป็นลูก
2: เป็นพ่อเดียวกันแต่ต่างแม่อย่างงี้เหรอ
3: ไม่ใช่ครับคือแม่ของพวกเขาอ่ะเป็นพี่ๆน้องกันแม่ของพ่อผมเป็นพี่แม่ของอาคนนั้นแม่ของพ่อผมเป็นพี่แม่ของอาอีกคนนึงอย่างงี้อย่างเงี้ยแล้วก็พวกนั้นเขาก็มีพี่น้องทองเดียวกับหลายคน
2: เดี๋ยวฟังเลยฮะข้อเท็จจริงผมฟังแล้วสำนักงานที่ดินน่าจะไปยากเหมือนกันใช่ไหม
4: คือถ้าเป็นกรณีนั้นแสดงว่า4คนเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
3: ไม่ใช่พี่น้องร่วมบิดาร่วมบิดามารดาครับ
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นมรดกของใครของมันเพราะนั้นในกรณีที่ทั้ง3คนในเอาทีละเซ็กก่อนเนาะทั้ง3คนที่เหลือที่ไม่ใช่คุณพ่อของคุณสุเมธเนี่ย3คนเนี่ยก็ต้องให้รับมรดกของใครของมันคือทายาทของใครของมันรับมรดกนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นเมื่อตายเป็นโสดก็ที่ดินเป็นนี้ก็ตกอยู่กับพ่อแม่ของทั้ง3คนถ้าไม่มีก็ตกอยู่กับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้ง3คนอันนี้ของเซตแรกก่อนเนาะทั้ง3คนนะครับก็ไปรับมรดกของใครของมันนะครับส่วนของบิดาของคุณสุเมธ
2: ฟังก่อนฮะ
4: ส่วนบิดาของคุณสุเมธเนี่ยนะครับคุณสุเมธมีพี่น้องกี่คนก็พากันไปทุกคนรับก็เรียกว่ารับมรดกเฉพาะส่วนของใครของมันนะครับ
3: ครับผมถามได้ยังครับท่าน
4: ได้ครับ
3: ทีนี้ยังกรณีของสามคนน่ะเขาก็มีพี่น้องทองเดียวก็ตายมุดเร็วเหมือนกันเหลือแต่ล้านต้องไปตามล้านเขาด้วยไหม
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามรดกคนไหนตายก็จะตกไปยังหลานไปยังสุดสาย
3: ในพี่น้องทองเดียวกันก็ของเขาอะนะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้โหเยอะมากเลยไกลจัด
2: ถ้าเยอะอย่างนี้เราจะไปเอกสารไม่ครบผมคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะ
4: ใช้วิธีที่2ดีกว่าครับวิธีแรกถ้าเราไม่สามารถตามทายาททุกคนได้ก็คงจะแนะนำให้ไปตั้งผู้จัดการมรดก นะครับไปร้องศาลทางผู้จัดการมรดกดีกว่าก
2: องใครกองมัน
3: ไอ้กรณีทางผู้จัดการมรดกเนี่ยเราไปฟ้องศาลได้เลยโดยไม่ต้องตามทั้งหมดใช่ไหม
4: ก็คงต้องให้ทายาทของแต่ละคนเป็นคนฟ้องศาลตั้งผู้จัดการมรดกครับแค่คนใดคนหนึ่งก็ได
2: ้คุณสมเด็จอย่างนี้ฮะ
3: ครับ
2: ทำเองปวดหัวแน่นอน
3: ครับ
2: ต้องมีทนายแล้วไปไล่สายให้แต่ละกองกองไหนเหลือทายาทลำดับเท่าไหร่เอกสารต้องเตรียมยังไงมีใครบ้างต้องจ้างทนายอยู่แล้วล่ะฮะ
3: อย่างเงี้ยนี่ผมมา

0: ใจปัญหาเรื่องว่าตามยัดได้ไม่ทั้งหมดพอรู้
1: ครับคืออย่างนี้ถ้าคุณหาทนายแล้วจ้างเขาคุณไม่ต้องไปปวดหัวแต่ถ้าคุณจะไปทำเองปวดหัวตั้งแต่คิดแล้วเพราะเราอ่ะเขียนทั้งคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไปจื่นสารจืดยังไงเอกสารไม่ครบต้องแจ้งไปยังใครทายาทมียังไงบ้างลำดับเครือญาติโอ้ยปวดหัว
0: ครับ
1: อย่าทำเองนะหาทนายเลยนะครับรวมกันนะ4กองเนี่ยนะครับทำทีเดียวแล้วจ้างทนายคนเดียวมันจะถูกนะคิดอย่างนี้นะ
0: ครับผม
1: อย่าคิดแยกกันทำแยกกันทำเพราะต่างคนต่างไปนะ
0: ที่นี่ทางพวกเขาเนี่ยข้อนั้นได้แล้วคือทางยาเขาไม่ดำเนินการเลยครับผมดำเนินการคนเดียว
1: อย่าไปคิดแทนเขาถ้าเราจะเป็นตัวตั้งตัวตีเราก็หาทนายที่เราจ้างให้เขาทำให้เรานะ
0: คร
1: ับ เราก็นั่งสบายสบายนอนอยู่บ้านพอนะ
0: ครับ
1: มีตังจ่ายอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้นะขอบพระคุณครับคุณสมศักดิ์ต่อฮะเชิญครับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ
2: ์ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับอยู่กับวิทยากรแล้ว
2: คือมีคำถามก็คือว่าผมมีที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยถูกแปลงข้างเคียงร้องครอบครองปรปักษ์แล้วศาลตัดสินให้ฝ่ายนู้นได้นะครับบางครอบครองปรปักษ์บางส่วนโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันสูญหายไปนะครับผมอยากจะสอบถามว่าผมจะออกใบแทนโฉนดได้เมื่อไหร่ครับก็คือผมคือผมจะขายส่วนที่เหลือครับแล้วคราวนี้ไปที่สำนักงานที่ดินทางสำนักงานที่ดินยังไม่ให้ออกใบแทนครับผมเลยอยากจะถามว่าจะออกใบแทนได้เมื่อไหร่ครับ
3: ใช่ครับกรณีนี้อยากถามคุณสมศักดิ์นิดนึงว่าข้างเคียงที่เขาไปร้องขอใบแทนเขาได้ไปยื่นขอไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งได้มาในการครอบครองแล้วหรือยัง
2: ยังครับ
3: ยัง
2: ครับ
3: แล้วแสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบครับว่าที่ดินแปลงนี้มีการร้องได้มาในการครอบครองถูกไหมครับ
2: คือใช่ครับก็
1: คือ
2: ตอบไปบางส่วน
1: คือตอบสั้นๆพอเพราะวิทยากรแสดงว่าทางนู้นเมื่อร้องได้ศาลให้ศาลสั่งละทางนู้นก็ยังไม่ไปดำเนินการทางทะเบียนนะ
2: คร
1: ับ พอคุณจะไปขอออกใบแทนใบของคุณเองซึ่งถูกบางส่วนครอบครองปรปักษ์ตามคำพิพากษาไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังออกให้ไม่ได้ใช่ไหม
3: คือจริงๆกรณีนี้ถ้าแสดงว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่รับทราบก็แสดงว่ายังเป็นของคุณสมศักดิ์โดยสมบูรณ
1: ์
3: นะครับสามารถยื่นขอออกใบแทนได้ทั้งแปลงตอนนี้ได้ครับถ้า
2: คือเจ้าที่บอกว่าได้ก่อนครับ
1: ถูกอายัดไว้เพราะเขาไปร้องครอบครองปรปักษ์เขากลัวคุณเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเขาก็เลยไปขออายัดไว้ก่อนเพื่อดำเนินการทางศาลนี่ไงข้อเท็จจริง
3: ครับจะเป็นกรณีนี้ก็ถามว่ายื่นขอออกใบแทนได้ไหมยื่นขอออกใบแทนได้แต่ก็ยังไม่สามารถโอนได้เพราะติดอายัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ตกลงกับผู้ได้มาในการให้รีบไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งได้มาในการครอบครองนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้จะขายได้เร็วขึ้นนะครับหรือเคสนี้สามารถแบ่งได้ไหมแบ่งได
1: ้
3: เพราะยังเป็นสิทธิ์ของคุณสมศักดิ์อยู
2: ่
3: สามารถไปยื่นขอรังวัดแล้วกันส่วนของที่ได้มาในการของออกมาก่อนและของที่เหลือจะเป็นของเราแล้วครับแล้วก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอถอนอายัดที่ดินแปลงนี
1: ้
3: อันนี้ทำได้ถ้าในกรณีที่ผู้ร้องได้มาในการครอบครองนั้นยังไม่ยอมมาจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินสักทีนะครับแนะนำอย่างนี้เน
1: า
3: ะนะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: แบบนี้คุณสมศักดิ์
2: คร
1: ับ ครับผมครับครับขอบพระคุณครับคุณพาดต่อนะฮะเชิญครับคุณพาดคุณพาดครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
1: เข้ารายการแล้วเชิญเลย
4: แบบผมขอสอบถามประเภทว่าที่ดินนะครับแต่ว่าหลักหินชื่อผมกับชื่อลูกสาวมันแบบต้นฉบับเดิมมันเป็นหน้าสนุนแปลกเดียวกันอ่ะทีนี้ผมคุยกับลูกแล้วแบบว่าจะขยับหลักหินนั้นไปนี่ต้องมาทำเรื่องจริ
1: งนะ
4: ขยับต้นเดียวครับ
1: ต้นเดียว
4: ว่าขยับต้นเดียวแบบว่าออกไปประมาณ3เมตรอย่างเงี้ยได้เดียวแถวเดียวครับ
1: อย่าเพิ่งขยับตอนนี้ยังไม่ขยับนะ
4: ครับครับ
1: อย่าเพิ่งขยับเชิญนะ
3: ไม่ได้ครับขยับหินไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากการขยับหินนั้นแสดงว่ามีการปันส่วนให้แก่กันเหมือนเป็นการจดเป็นการโอนให้แก่กันโดยการหลีกเลี่ยงกฎหมาย

0: ครับจะย้ายหลักหินไม่ได้ถ้าหลักหินเคยอยู่ตรงนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นครับนั้นก็ต้องไปเรื่องทำเรื่องรังวัดแบ่งแล้วโอนให้กันจะขยับหลักหินไปมาไม่ได้เลยครับ
1: เดิมนี่มันเป็นหน้าโฉนดของขายของมันอยู่แล้วครับฮัลโหลครับ
0: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับ
1: เดิมมันก็เป็นหน้าโฉนดแบบว่าชื่อส่วนลูกก็ส่วนลูกชื่อของผมก็ส่วนผมแต่ในอนาคตแบบว่าผมคิดว่าลองมาขยับไว้ก่อนถ้าลูกกับลูกมีครอบครัวด้วยกันเนี่ยต่อวันข้างหน้ามันจะลำบากที่ผมแบบจับผมคุยกับลูกแล้วแบบว่าผมจะขยับออกไปประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรเพราะว่าบ้านมันไปชนไปแล้วอ่ะทีนี้ต้องประชามเรื่องที่ดินหรือเปล่ามันจะใช้อยู่ประมาณ2ตารางวานี่แหละ
2: เธอจะใช้กี่ตารางวาก็แล้วแต่หลักการคือจะขยับหลักหมุดเองได้ไหม
0: ครับไม่ได้
2: นะ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าถามคุณพลาดถ้าถามคุณพลาดเนี่ยคือแสดงว่าลูกก็มีโฉนดหนึ่งใบคุณพลาดก็มีโฉนดหนึ่งใบอยู่ติดกันเพราะนั้นอยากขยับอีกนะครับโดยจะขยับยังไงก็แล้วแต่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับต้องไปยื่นขอรังวัดแบ่งนะครับ
1: เอาต้องไปยื่นรังวัดที่แบ่งที่ดินใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้แบบว่าเราทำสัญญาแบบว่าเฉยๆอย่างนี้ไม่ได
0: ้ทำได้ครับสัญญา
1: ทางนี้แบบว่าก็ประทำสัญญาที่ดินนั้นเลยนะ
0: คุณภาคอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราจะทำสัญญากันเองถามว่าทำได้แต่ถ้าไปทำงานที่ดินคือต้องทำเรื่องโอนกันเลยนะครับเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนเลยในส่วนที่เราจะการส่วนตรงนั้นให้ลูกว่า2เมตรหรือ3เมตรที่คุณพลาดว่านะครับ
1: ครับครับครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: เอาเสร็จแล้วผมนึกว่าไว้ให้เป็นหลักฐานกรณีแบบว่าเกิดพ่อแม่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยววันข้างหน้าแบบว่าที่ดินมันปลูกบ้านกันค่อมกันบ้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังเรื่อง
2: แยกกันฮะเราคิดอาจจะคิดว่าได้แต่ทางกฎหมายไม่ให้หลักไม่สามารถขยับกันได้เองนะส่วนการจะทำนิติกรรมอื่นใดสัญญงสัญญาเป็นเรื่องระหว่างบุคคลทำได้นะ
1: อ๋อได้ได้อะไรครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณครับคุณพาด
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อีก18นาทีนะครับสดในรายการ02ครับ2066102-3นะคุยกันเรื่องงานทะเบียนบนสำนักงานที่ดินอยากรู้เรื่องอะไรโทรมาเลยได้เลยนะฮะถ้าระบบไลน์ก็แอด10 hotline คุณลักกี้บุญขอทราบขั้นตอนในการร้องศาลเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินนส3ครอบครองมามากกว่า10ปีต้องไปร้องศาลหรือไปสำนักงานที่ดินได้เลยครับส่วนร้องศาลเอาไว้ช่วงหน้าแต่สำนักงานที่ดินทำได้ไหมฮะครอบครองที่ดินนส3มา10ปีแล้วกว่า10ปีแล้วไปสำนักงานที่ดินได้ไหมอ่ะเชิญฮะ
0: คืออันนี้ต้องมีประเด็นเพิ่มเติมอยากให้โทรมาทางรายการมากกว่าเพราะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเอาแบบอธิบายทั่วๆไปคือต้องดูก่อนว่าคนที่ครอบครองเนี่ยมีน.3หรือไม
2: ่
0: นะครับถ้ามีมอ น.3อยู่ในฉบับของผู้ถือนะมีอยู่ในตัวเองอยู่ถืออยู่ก็ไปสามารถไปสำนักงานที่ดินยื่นขอรังวัดยื่นขอได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา1367ได้แต่ในกรณีที่ไม่มีน.3แต่เราครอบครองที่ดินน.3ของอื่นถามว่าไปฟ้องร้องต่อศาลได้ไหมอันนี้มันเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่ากรณีอย่างนี้มันร้องศาลไม่ได
2: ้
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยผมว่าน่าจะลงปรึกษาในชั่วโมงที่2ที
2: คุณศรีสั้นๆพ่อกับแม่เสียชีวิตไปที่ศาลมั้ยครับก็น่าจะถามถึงเรื่องรับมรดกไงเชิญๆฮะ
0: ครับไม่ต้องครับนะครับถ้าเราสามารถตามพี่น้องเราทุกคนไปได้การรับมรดกมี2วิธีคือวิธีที่1คือไปสำนักงานที่ดินนะครับคือทายาททุกคนไปพร้อมกันเลยนะครับไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลครับ เตรียมเอกสารหลักฐานไปกับวิธีที่2ก็คืออย่างที่ว่านะครับไปฟ้องผีเนาะตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้แล้วแต่สะดวกของแต่ละท่านแต่ถ้าทายาทครบไม่จำเป็นต้องฟ้องศาลให้เสียเงินนะครับ ไปสำนักงานที่ดินกันได้เลย
2: ครับคุณมนูน995ใช้ชื่อไลน์นี้ใครจะโทรเข้าหน้าไมค์รบกวนโทรนะฮะ02ครับ2066102-3ครับ02ครับ2066102-3คุณมนูนขอสอบถามว่าขณะนี้ที่ดินที่อยู่อาศัยผมได้เพิกโดนเพิกถอนนส3ซึ่งเดิมผมได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปี10คือพ่อผมเรียบร้อยต่อมามีการร้องเรียนว่าที่ดินแปลงนี้เป็นสาธารณะคือป่าช้าและต่อมาได้ถูกเพิกถอนนส3เมื่อปี53โดยมติครม.สมัยนั้นถ้าอย่างนี้ผมจะทำอย่างไรขอคำแนะนำหน่อยฮะเชิญฮะ
0: ครับเหมือนกรณีเราครอบครองอยู่ในที่สาธารณะ
2: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ยังครอบครองที่สาธารณะเพราะก็ไม่

0: การใดๆได้
1: uh-huh.
0: นะครับการที่นอสามที่ออกในที่สาธารณะก็ถือเป็นการออกโดยไม่ชอบ
1: uh-huh.
0: นะครับวันนี้ถ้าเราครอบครองอยู่หรือเมื่อเราครอบครองอยู่ในที่สาธารณะนะครับก็จะบอกว่าออกสถานก็ไม่ได้เลย
1: uh-huh.
0: ทำอะไรก็ไม่ได้เลย
1: uh-huh. ก็เหมือนครับถามไปแล้วก็คือจบ
0: จบเลยครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณสุริยันสวัสดีครับผมอยากถามว่าจะเอาชื่อลูกลงเท่าไหร่ครับที่ดินมีบ้านอยู่ด้วยครับ
0: นะครับ
1: เอาชื่อลูกไปใส
0: ่เอาชื่อลูกไปใส่คือเป็นการจดทะเบียนโอนนะครับโอนให้ลูกเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็ 0.5 ครับมีค่าอากรอีก 0.5 ก็ไปรวมเป็น 1% นะ
1: ครับ
0: เอาชื่อลูกใส่ก็คือการโอน
1: ต้องโอน
0: การจดทะเบียนให้
1: มันไม่เหมือนกับกรณีสามีภรรยาที่เป็นสินสมรสใช่
0: ไหมใช่ครับเป็นคนละอย่างกัน
1: ครับผมนะฮะโทรนะหน้าไมค์นะครับใครจะรับมรดกใครจะจดทะเบียนใครอยากทราบค่าธรรมเนียมใครจะทำอะไรนะฮะ02ครับ206-6102-3ถ้าโทรยากก็พิมพ์ไลน์แล้วก็กดส่งว่าส่งมาไม่ก็ของใครของมันอยู่แล้วไม่ต้องรอกันนะครับระบบ LINE แอด10 Hotline คุณนิพนธ์นะเชิญครับคุณนิพนธ
2: ์ครับ
1: อาจจะเลย
2: ถามเลยนะครับ
1: ถามเลยครับผมรอฟังอยู่
2: คือในกรณีที่ผู้จัดการมรดกได้มีการลงชื่อผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดินแล้วและผู้เดิมในการแบ่งในนามเดิมเนี่ยมีการแบ่งหักหรืออุทิศให้เป็นทางทั้งที่ไม่มีสภาพเป็นทางเลยแล้วก็ทายาทไม่ได้ให้ความยินยอมเลยและที่ดินก็แบ่งไปแล้วนะแบ่งเสร็จแล้วตกอย่างเงี้ยจะดำเนินการยังไงฮะเพื่อเพิกถอนไอ้บริเวณที่เป็นทางครับ
1: เพิกถอนที่เป็นทางเชิญ
0: กรณีนี้ผมว่าน่าจะมีข้อเท็จจริงที่มากกว่านี้เพราะว่าอยู่ดีๆจริงๆแล้วตามหลักถามว่าผู้จัดการมรดกสามารถแบ่งหักเป็นทางได้ไหมก็ไม่สามารถจะห้ามไปได้ทุกๆกรณีอย่างเช่นกรณีที่มันมีสภาพเป็นทางอยู่ก่อนแล้วอันนี้อาจจะแบ่งได้หรือ2เป็นการแบ่งหักเพื่อให้ทายาททุกคนได้ใช้ประโยชน์อันนี้คือเป็นอำนาจผู้จัดการมรดกที่สามารถทำได้
2: ไม่ใช่นะครับอันนี้มันพอดีมันอยู่ริมแนวเขตมันสภาพเป็นทางมันมีแล้วส่วนหนึ่งแต่ริมเขตในส่วนที่เหลือนะฮะประมาณ2เมตรเนี่ยคือเขาหักรวมเป็นทางทั้งหมดถ้าเป็นทางเนี่ยเราไม่ติดใจทายาททางที่อยู่ริมมันติดขอบที่ดินเลย
1: เดี๋ยวใครไปหักฮะใครไปหัก
2: สำนักงานที่ดินพอดี
1: เดี๋ยวอย่างนี้คุณกำลังกล่าวอ้างว่าสำนักงานที่ดินอยู่ดีๆไปขีดเอาริมหรือริมข้างทางเพิ่มในที่ดินของชาวบ้านเดี๋ยวฟังหลักการก่อน
2: ไม่ใช่ผมไม่ได้โทษสำนักงานที่ดินคือทายาทเนี่ยเขาแบ่งรวมไปไงฮะแบ่งหักเป็นทางรวมกัน
1: คืออันนั้นคืออย่างนี้ถ้าทายาทพวกคุณตกลงเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ต้องทำตามถูกต้องไหมฮะ
0: คือวิธีการรังวัดเนี่ยเราก็ต้องรังวัดตามแต่กรณีนี้เป็นชื่อผู้จัดการมรดกการรังวัดเราก็ต้องรังวัดตามที่ผู้จัดการมรดกดำเนินการผ่านเจ้าอย่างที่ผมบอกไว้นะข้อเท็จจริงก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านี
1: ้
0: เพราะโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้ห้ามผู้จัดการมรดกแบ่งหักเป็นทางนะถ้ามันมีข้อเท็จจริงอย่างเช่นแบ่งหักมีที่สามารถที่จะให้ทายาททุกคนได้ออกเส้นทางนี้ผู้จัดการมรดกก็มีอำนาจทำได้เจ้าหน้าที่ก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับอันนี้ต้องดูข้อเท็จจริงนะสำนักงานที่ดินนะครับอันนี้เราจะตอบในมุมหลัก
2: เรื่องนี้ผมทวง
1: อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคุณต้องโทรมาช่วงหน้าฮะช่วงกฎหมาย
2: ครับ
1: โทรมาช่วงหน้าเดี๋ยวได้คุยกันยาวนะเดี๋ยวขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเอาช่วงหน้าช่วงกฎหมายกันยังไงแล้วก็ทายาทว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาซักช่วงหน้านะ
2: ครับ
1: ชั่วโมงหน้านะ
2: คร
1: ับแล้วรอผมซักนะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ02ครับ206-6102-3คุณภาคภูมิฮะที่ดิน2แปลงติดกันราคาประเมินเท่ากันถ้าซื้อขายวันเดียวกัน2แปลงกับแยกซื้อขายวันละแปลงเสียภาษีถูกกว่ากันไหม
0: ไม่ถูกครับเหมือนกันครับ
1: ฮะ
0: เหมือนกันครับเพราะเราคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายแปลงอยู่แล้วเราไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมรวม
1: Uh-huh.
0: เพราะฉะนั้นขายรวมในวันเดียวกันเหมือนกันครับค่าธรรมเนียมไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวกับวัน
0: ไม่เกี่ยวกับวัน
1: วันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์แพงกว่าวันศุกร์ถูกกว่าไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นจะขายรวม2แปลงในวันเดียวกันหรือขายแยก ไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ครับผมคุณวินัยฮะเจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศมอบอำนาจให้ขายที่ดินผู้รับมอบต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างเชิญฮะ

0: แนะนำหน่อย
1: ในกรณีที่ผู้อำนาจอยู่ต่างประเทศอยากก็ให้ไปที่สถานกงสุลหรือโรตารี่พับลิกก็ได้นะครับเพื่อทำหนังสือมอบอำนาจยืนยันในตัวหนังสือมอบอำนาจนะครับแล้วก็เอาหนังสือมอบนั้นก็มาจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินได
0: ้คุณเก่งนะฮะจากชื่อระบบลายนี้นะฮะสอบถามครับถ้าผ่อนบ้านเสร็จแล้วภายในปีหน้าจะโอนให้ภรรยาที่ไม่ได้สมรสไม่ได้สมรสเนาะต้องเสียอะไรบ้างหรือโอนให้ลูกต้องเสียอะไรบ้างแต่ถ้าไปจดทะเบียนสมรสทำได้ไหมเชิญเชิญฮะ
1: ครับกรณีที่ดินเป็นนี้ประเด็นแรกก่อนกรณีที่จะโอนให้กับคู่สมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโอนได้ครับ
0: ครับ
1: ค่าธรรมเนียมก็เหมือนซื้อขายเลยนะครับเหมือนซื้อขายเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกลงก็คือเหลือค่าธรรมเนียมทั้งค่าธรรมเนียม 0.5 ค่ากรอีก 0.5 ก็เหลืออยู่แค่ 1% ดำเนินการได้แต่ในกรณีที่เอาเท่าที่เป็นนี้เรามาจดทะเบียนสมรสภายหลังถามว่าโอนได้ไหมได้เหมือนกันครับก็เสียค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับจาก 2% ก็จะเหลืออยู่ 0.5
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็จะเสียภาษีอากรเหมือนซื้อขายนะครับ
0: ครับผมคุณสมยศนะสายต่อไปคุณสมยศครับผม
2: ครับผมสมยศครับขอรบกวนนะครับ
0: ครับครับ
2: คือแฟนน่ะมีพี่น้องอยู่5คนนะครับพ่อแม่ก็ได้ทำโฉนดที่ดินให้เรียบร้อยแบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ดินเขาจะมาที่ตำบลน่ะที่แล้วก็ให้ไปทำแบ่งกันให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแฟนของผมเนี่ยเขาไม่ได้ไปในวันนั้นนะวันที่จัดทำแต่เขาแบ่งมาเป็นโฉนดเรียบร้อยแต่ว่าด้านหลังเขาจะไม่ใส่ชื่อให้นะครับโดยตอนนี้เหลือว่าไม่มีด้านหลังว่าได้เป็นเจ้าของในโฉนดตัวจริงนะฮะเลยเราจะทำยังไงต่อไปครับได้จะได้ชื่อนั้นมา
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะ
1: ขออนุญาตถามคุณสมยศนิดนึงว่าแฟนของคุณสมยศเนี่ยมีชื่ออยู่ในโฉนดเดิมอยู่แล้วหรือว่ายังเป็นชื่อพ
2: ่อไม่มีชื่อที่แบ่งให้เรียบร้อยได้ครับเป็นโฉนดแดงเรียบร้อยแล้วมีชื่ออยู่แต่ว่าด้านหลังไม่มี
1: เดี๋ยวนะครับคำว่ามีชื่อในโฉนดคือมีชื่อปรากฏชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในช่องผู้รับโอนด้านหลังโฉนดมีชื่อไหมครับ
2: ไม่มีชื่อมีแต่เป็นว่างด้านหลังนี้จะว่างผู้ที่มอบหมายไปแล้วและทีนี้พอด้านหลังจะไม่เป็นชื่อของแฟนผมนะครับ
1: ถ้างั้น
2: ครับผม
1: ถ้างั้นผมเดาว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะเป็นของแม่ของภรรยาคุณสมยศแล้วก็พี่น้องทุกคนก็น่าจะตั้งผู้จัดการมรดกแล้วไปโอนมรดกกันแต่ว่าม
2: ีชื่อเรียบร้อยแต่ว่าของเราไม่ได้ไปวันนั้นนะที่ดินก็มาเอง
1: ถ้างั้นก็ถูกแล้วครับเมื่อไม่ได้ไปก็จดทะเบียนรับโอนไม่ได้ครับ
2: ใช่ครับใช่ครับถึงจะให้ดำเนินการยังไงต่อไปครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องไปตกลงกับพี่น้องหรือตกลงกับที่เป็นเจ้าของโฉนดนะครับว่าผู้จัดการมรดกให้โอนมรดกให้กับภรรยาคุณสมยศนะครับเพื่อเมื่อไม่ได้ไปมันก็จดทะเบียนโอนใส่ชื่อไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: คือตอนนี้ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกใหม่เลยครับ
1: ไม่ต้องครับใช้ผู้จัดการมรดกเดิมได้เลยครับ
2: ไม่ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่เสียชีวิตแม่ก็แบ่งให้เรียบร้อย
1: อ๋อแต่ว่าปัจจุบันตอนที่โอนให้กับพี่น้องนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู
2: ่แม่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
1: แต่ตอนนี้คือแม่เสียชีวิตแล้ว
2: ครับผม
1: ก็ถ้างั้นก็จะใช้วิธีตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้หรือจะไปตามพี่น้องทุกคนมารับมรดกก็ได้นะครับ
2: ไปรวมกันแล้วก็ให้เขายืนยันว่าที่ดินตรงนี้คือเป็นของแฟนผมอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าตามพี่น้องทุกคนมาเพื่อสละมรดกแล้วก็ให้แฟนของคุณสมยศรับที่ดินไปนี่เป็นคนเดียวนะครับ
2: ครับผมครับผม
0: เขาต้องเข้าใจอย่างนี้นะ
2: ครับผม
0: เพราะทรัพย์ของผู้ตายสิทธิ์ตามกฎหมายมันคือมรดกทุกคนมีสิทธินะ
2: ครับผม
0: นะแต่นั้นไอ้ที่ได้ไปแล้วไม่ติดใจไอ้ที่เหลือเป็นของเมียคุณอย่างเงี้ยโอเค
2: ครับนั่นแหละไปในวันนั้นนะครับผม
0: เออนั่นแหละอย่าไปทะเลาะกันนะ
2: ครับผมไม่ให้มันเป็นอย่าง
0: นี้พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันคนละชามเสร็จเรียบร้อยค่อยไปสำนักงานที่ดินอารมณ์ดีๆนะ
2: คร
0: ับผม
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: ครับผมโอ้เหลืออีก5นาทีนะแต่คำถามระบบไลน์ผมจะอ่านเร็วที่สุดและให้พี่อภิเชษตอบเร็วที่สุดคุณยุทธนะฮะสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสฝ่ายหนึ่งไปแอบซื้อที่ดินอาจมากกว่า1แปลงโดยไม่ยอมบอกอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยากทราบเขาไปซื้อที่ดินที่ไหนมีค่าใช้จ่ายหรือตรวจสอบได้ไหม

0: เชิญฮะ
1: ครับตรวจสอบได้ครับ
2: ครับผม
1: ก็สามารถไปตรวจสอบดำๆทะเบียนสมรสไปด้วยแต่ต้องถ้าระบุตำแหน่งไปด้วยด้วยว่าเคยซื้อที่ไหนอันนี้จะค่าธรรมเนียมจะถูกลงแต่ถ้าไปสุ่มตรวจทั่วประเทศ1ชื่อ1แปลงค่าธรรมเนียม 48,000 กว่าบาท
0: ตรวจนี่นะฮะ
1: ค่าตรวจรายละ100บาทสำนักงานละ100บาทม
0: ัน
1: สำนักงานที่ดีเรามี162สาข
0: า
1: ก็คือ 48,000 แล้วเพราะนั้นถ้าเราอยากรู้ทั่วประเทศ1ชื่อ48,000 กว่าบาทแต่ถ้าเรารู้ว่าอยู่จังหวัดไหนมันก็จะง่ายก็แค่ร้อยเดียว
0: อ๋อโอเคถ้ารู้ระบุแหล่งได้มันจะง่าย
1: มันจะง่าย
0: อ่าฮะ
1: นะครับ
0: ครับผมทนายความปรีชาบุคคลธรรมดาเจ้าของที่ดินจดทะเบียนอิงสิทธิ์ให้บุคคลธรรมดาด้วยกันต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ที่ดิน2ไร่เชิญฮะ
1: การจดทะเบียนทรัพย์ก่อนจดเดียวเขาเรียกก่อตั้งทรัพย์อินเสิร์ตเขามีใบรับรองทรัพย์อินสิทธิ์ก่อนถ้าใบรับรองทรัพย์ถ้าจะมีการโอนให้แก่กันเหมือนซื้อขายแล้วครับ
0: ครับ
1: นะครับ2%ของราคาที่ตกลงกันนะครับ
0: ครับผม
1: เหมือนซื้อขายเลยครับ
0: มันมีคำว่าอิงสิทธิ์เชิญฮะอิงสิทธิ์มันคืออะไรเดี๋ยวชาวบ้านงง
1: คือทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นกรณีที่เป็นการทรัพย์ที่อิงในอสังหาริมทรัพย์เป็นการสิทธิประเภทหนึ่งถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือเหมือนเช่าชนิดหนึ่งนะครับเหมือนเช่าชนิดหนึ่งแต่ทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยสามารถโอนได
0: ้
1: โอนมรดกได
0: ้
1: ซื้อขายกันได้ซึ่งมันเป็นทรัพย์ที่เพื่อจะบอกว่าเนี่ยมีการซื้อขายกันได้ซึ่งเช่าปกติไม่สามารถซื้อขายได
0: ้อ๋อครับผม
1: นะครับ
0: คุณนิพนธ์ผู้จัดการมรดกได้แบ่งในนามเดิมในโฉนดที่ดินและได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณะอันนี้น่าจะรอน่าจะเข้าสายมาเมื่อกี้นี้ให้โทรมาแล้วกันนะฮะคำถามมิสเตอร์อำนาจขอทราบกรณีมีผู้บุกรุกเข้ามาทำการเกษตรตีกินรุกล้ำเข้ามาที่ดินต้องทำอย่างไรเชิญฮะ
1: ครับถ้าเรามั่นใจว่าบุกรุกแน่นอนอันนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาจริงหรือไม่
0: ร
1: หรือยังไม่ก็แนะนำให้หลังวัดสอบเขตที่ดินตัวเองหลังวัดลุกล้ำจริงถึงก็ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินได้นะครับ
0: ครับผมคนให้ชัดก็คือการหลังวัดเน
1: า
0: ะ
1: การหลังวัด
0: ครับคุณเฟรมสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการสอบถามกรณีที่เราครอบครองที่ดินนส.3เป็นเวลามานานนับ10ปีเราอยากจะเปลี่ยนแปลงทะเบียนเอกสารสิทธิ์ครอบครองนส.3ก.มีวิธีการขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้างครับหมายเหตุเอกสารครอบครองนส.3ไม่ได้อยู่กับเรา
1: ครับกรณีนี้อาจจะต้องฟ้องร้องต่อศาลอย่างเดียวครับ
0: ครับผม
1: นะครับไม่สามารถไปทำงานที่ดินแล้วไปจดทะเบียนโอนได
0: ้
1: เพราะเราไม่มีนอ3กออยู่ในมือ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะคุณมนูน995ผมถามนะครับถามนะครับผมตอบเลยนะฮะเพราะพิมพ์เข้ามา2ครั้งนะฮะถ้าท่านถามแล้วท่านรบกวนฟังนิดนึงเนาะคุณเอ็นนะฮะผู้จัดการมรดกจะขายบ้านที่ดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับได้แต่งตั้งผู้จัดการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้าของมรดกลูกหลานของเจ้าของมรดกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเชิญ
1: ครับกรณีที่ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็สามารถดำเนินการซื้อขายได้ก็นำคำสั่งศาลนะครับใบวรรณบัตรแบบตัวประชาชนของผู้ร้องที่ตั้งผู้จัดการมรดกไปยื่นนะครับขอร้องจดผู้จัดการมรดกและจดทะเบียนขายได้ครับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนนะครับ
0: นะผมไล่หมดแล้วนะผ่านระบบไลน์ถ้ามาหลังจากนี้ต้องขออภัยนะฮะเพราะเป็นเรื่องเฉพาะของกรมที่ดินเราก็จะให้หน่วยงานเป็นผู้ตอบนะฮะถ้ามาหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ตอบนะครับเอาไว้วันหลังที่เชิญมานะครับขอบพระคุณวิทยากรครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการทะเบียนที่ดินจากสำนักมาตรฐานการทะเบียนของกรมที่ดินนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญอภิเชษฐ์สุพรรณรัตน์มาร่วมรายการวันนี้ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันเรื่องกฎหมายกับทนายใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายกับทนายช่วงหน้าสักครู่นึงครับ

0: แบบหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมมันก็เปิดเผยออกมา
1: คนงานที่มันอาศัยค่าจ้างกัน
2: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไป
3: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
4: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรร

0: านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
2: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่นะ
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้
7: อยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
13: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
14: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
15: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
16: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปกลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
17: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
18: ้โหบัตรมาแล้ว
19: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

กลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้พบกันรายการสดนะฮะแฟนรายการก็นึกว่าเราหายไปไหนการถ่ายทอดการประชุมครับในส่วนของรัฐสภาจันทร์อังคารเป็นของวุฒินะครับพุธพฤหัสเป็นของสภาผู้แทนราษฎรหรือสัปดาห์ไหนมีวันศุกร์ด้วยก็ไม่พบกันยาวจนถึงสัปดาห์เลยนะครับแต่ท่านสามารถปรึกษากฎหมายได้

0: ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ติดแต่155ไม่มีให้ท่านพิมพ์155มาผ่านระบบล่ามผิดฐานรับของโจรรับของโจรนะครับสแกน QR code หน้าจอได้ถ้าสแกนไม่ติดก็พิมพ์ข้อความมา156ถ้ายังไม่ได้2ตอนพิมพ์2เลขเลย155กับ156 155กับ156ให้ท่านเอาไปอ่านไปศึกษานะครับลักทรัพย์เราอาจจะพูดได้กันได้ง่ายนะแต่องค์ประกอบของการลักทรัพย์มันมีนะครับอย่างกรณีของหล่นหายแล้วเราไปเก็บได้มันจะมีความผิดลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์ของหล่นหายนะต่างกันนะจะมีลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์เพราะฉะนั้นมันมีจุดแบ่งของมันอยู่ว่าถ้าเราเก็บของหายได้อะไรจะโดนลักทรัพย์อะไรจะโดนยักยอกทรัพย์มันจะมีจุดแบ่งของมันเพราะฉะนั้นให้ท่านเอาไปอ่านไปศึกษานี่คือ155นะพิมพ์เข้ามาเลยถ้ายังไม่ได้ครับส่วน156ความผิดฐานรับของโจรรับของโจรก็ต้องได้ทรัพย์มาจากการกระทำความผิดเช่นลักทรัพย์เหมือนเมื่อกี้ลักทรัพย์เขามาก็เลยเอามาขายให้กับเราเราก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยเรามีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับต้องมีความผิดมาก่อนและเรารับไว้จึงจะผิดฐานรับของโจรความผิดที่ทำมาก็ไม่ใช่ความผิดทั่วราชอาณาจักรนะมันมีกำหนดเอาไว้อยู่8เรื่องลักวิ่งชิงปล้นนะฮะกันโชครีดเอาทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับทำความผิดมาแล้วแล้วเอามาให้เรารับไว้ก็จะผิดรับของโจรการรับของโจรไม่ใช่การรับยื่นเอามาให้ของการรับของโจรก็มีอีกเช่นเอ้ยเราไม่ได้เอาให้หรอกแต่ว่าเฮ้ยลักขโมยมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเอามานี่เอามาซ่อนไว้บ้านข้าเนี่ยนะเอามาซ่อนไว้บ้านข้าช่วยเขาซ่อนอย่างนี้ก็ถือว่ารับของโจรนะหรือเฮ้ยเดี๋ยวเราพาเอาไปไว้บ้านเพื่อนนะพาเขาไปอีกอย่างเงี้ยก็ผิดว่ารับของโจรเหมือนกันนะครับอ้าวพิมพ์เข้ามาครับ155บวก156 2ตอนนะ2ตอนเลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้พิมพ์มาเลยนะครับ155กับ156อ่านกฎหมายดีเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราจะได้มีความรู้ด้านกฎหมายครับเอาละครับใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะฮะอยู่กับทนายความท่านเป็นคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทนายความชูโชคหัตถกิจโกวิทนะฮะสวัสดีครับทนายชูโชคครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแฟนรายการใครจะปรึกษานะคุณนิพนธ์ไปไหนอ่ะโทรมาเลยนะครับ02ครับ206 6102ถึง3นะครับ02ครับ206 6102ถึง3นะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้ถ้าจะปรึกษาเรื่องกฎหมายที่หน้าใหม่จะได้คุยกันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงแบบไหนนะครับคุยกันได้นะครับในส่วนของหน้าใหม่นะครับผมดูคำถามไปก่อนแล้วกันใครจะโทรรีบโทรนะครับไม่รอตอนท้ายๆนะตอนท้ายๆเวลาหมดก็คือตัดสายเลยนะครับเวลาหมดก็หมดนะฮะคำถามของคุณมนตรีนะครับสอบถามครับกรณีนะครับกรณีผมกับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันตอนนี้ผมกับภรรยาทะเลาะกันบ่อยและตกลงกันว่าจะหย่าแต่ปัญหาคือภรรยาต้องการเอาลูกไปอยู่ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะนี่เจ้าตัวคุณนิพนธ์มาละคุณนิพนธ์ฮะ
2: ครับ
0: ต่อฮะเชิญฮะเล่าให้ทนายฟังเลย
2: ครับกรณีผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาลงชื่อในโฉนดเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้มีการแบ่งในนามเดิมนะครับในการแบ่งในนามเดิมเนี่ยได้มีการแบ่งหักที่ดินส่วนหนึ่งซึ่งมีสภาพเป็นทางนะมีสภาพเป็นทางยาวเหยียดเลยอยู่ริมที่ตอนเนี้ยมันมีขอบที่อยู่ประมาณ2เมตรยาวตลอดแนวเนี่ยเขาหักรวมไปด้วยไงรวมที่ไม่มีสภาพเป็นทางคือทางเดินเนี่ยประมาณกว้าง1เมตรแต่ส่วนที่เหลือประมาณ2เมตรมันขนานไปกับแนวเขตในส่วนเนี้ยแล้วโฉนดนี่ออกมาแล้วนะแบ่งในนามเดิมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยทางทายาทเนี่ยไม่ได้ยินยอมอะไรเลยตอนเนี้ยเราจะทำยังไงฮะเพื่อจะเพิกถอนในส่วนที่ไม่มีสภาพเป็นทางเนี่ยไม่ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ครับ
0: ไอ้ที่มีสภาพเป็นทางอยู่แล้วมันคือทางสาธารณประโยชน์ใช่หรือไม่
2: ใช่ครับไม่ติดใจครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คุณกำลังจะว่าผู้จัดการมรดกไปแบ่งเพิ่มมาอีก2เมตรถูกต้องไหม

0: ถูกต้องครับ
1: แล้วผู้จัดการมรดกคุณกำลังจะบอกว่าเขาทำผิดเพราะว่าไปเอาที่ดินที่ของพวกคุณจะมีสิทธิ์เนี่ยมาใส่รวมกับทางที่มีสภาพอยู่แล้วเป็นทางสาธารณะบวกกับอีก2เมตรของพวกคุณนะ
0: ครับ
1: ทีนี้โฉนดมันออกแล้วสำคัญก็คือว่าออกมานานหรือยังแบ่งมาก่อน
0: ออก B52 นะ
1: โอ้โห
2: 17ปี
1: ปี2552
0: ครับ
1: ตอนนั้นพวกคุณก็น่าจะโตกันแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะรู้เรื่องมีมรดกตกทอดมานั่นนู่นนี่มีการบงการแบ่งอะไรรับโอนกันเรียบร้อยอะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: อยู่ดีๆจะมาบอกว่าผู้จัดการมรดกมันไปซอยเอาที่เราไปบวกกับทางสาธารณะ2เมตรอ่ะเชิญฮะ
2: เ
1: ชิญเชิญ
2: ยังก็คุณอนันต์ก็ถามตรงประเด็นคือเรื่องเวลาเลยนะครับคือมันเป็นข้อเท็จจริงที่ยังดูประกอบเป็นหลักอีกจุดนึงแปลว่าที่ว่าแบ่งเป็นทางเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจดทะเบียนหักแบ่งออกเป็นทางสาธารณประโยชน์ใช่ไหมฮะคือแบ่งออกเป็นโฉนดอีกใบหนึ่งเป็นเส้นยาว
0: ๆแบ่งหักในโฉนดไม่มีโฉนดใบใหม่ออกมา
2: เอาตกลงเป็นจดหักแบ่งเหรอครับ
0: ในส่วนที่เป็นทางนะในส่วนที่เป็นทางนี้ไม่มีโฉนดเป็นทางออกมาคือแบ่งทิ้งไปเลย
2: อ๋อก็คือหลังโฉนดเนี่ยจดเป็นหักแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะตอนแรกผมกับคุณอนันต์ฟังว่าเป็นการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมก็คือตอนแรกเข้าใจว่ามีที่ดิน1แปลงสมมุตินะฮะ1แปลงความยาว10เมตรคูณ10เมตรละกันนะครับจดแบ่งออกมาอาจจะมีสภาพเป็นทางอยู่เมตรนึงอยู่ฝั่งนึงท่านผู้จัดการมรดกท่านไปจดแบ่งแยกในนามเดิมตอนเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยจดออกมา2เมตรแปลงใหญ่เหลือ8เมตรแล้วก็ได้โฉนดออกมาอีกใบนึงรวมเป็นมีโฉนด2ใบตอนแรกเข้าใจแบบนี
0: ้
2: สรุปคือถึงทุกวันนี้ก็ยังมีโฉนดใบเดียวแต่ไปจดทะเบียนในโฉนดใบเดียวนั่นน่ะจดข้างหลังใช่ไหมเขาว่าหักแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์อย่างนี้เลยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผลในทางกฎหมายลำดับการดำเนินการมันอาจจะต่างกันเพราะถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยแบ่งแยกในนามเดิมเนี่ยนะครับมันจะได้โฉนดแยกออกมาอีกใบหนึ่งหรือกี่ใบก็แล้วแต่ที่อยากจะทำนะฮะผลก็คือเจ้าของอ่ะนะครับโฉนดใบที่งอกออกมาที่แยกออกมาเนี่ยก็จะจดหลังเจ้าของเนี่ยเป็นนามเดิมตามชื่อของกระบวนการนี้เลยนะครับคือในฐานะผู้กำกับมรดกแล้วก็แบ่งทายาทเป็นสิทธิ์อะไรต่อไปส่วนสภาพการเป็นทางอะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องไปวิเคราะห์แบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมช่วงนี้นะฮะเรื่องการที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับพอไปแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับโดยปกติถ้ามันมีผลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นของหลวงอ่ะนะฮะของหลวงของรัฐไปเลยนะครับแล้วถ้ามันจะมีความเสียหายยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วโดยหลักเนี่ยอำนาจเนี่ยฮะโดยทั่วไปอำนาจพวกของผู้จัดการมรดกเขามีอำนาจติดที่หน้าที่ตามกฎหมายที่จะจัดการมรดกโดยทั่วไปดังนั้นจริงๆมันต้องย้อนไปดูเลยนะฮะว่าทำไมถึงตอนนั้นถึงทำแบบนั้นนะครับทำไมต้องระยะเท่านี้สภาพทาง1เมตร2เมตรหรือเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโอเคเวลามันผ่านมานานเนี่ยตอนนี้ถามต่ออย่างนี้ว่าแล้วโฉนดมรดกเนี่ยครับส่วนที่ยังมีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในชื่อผู้จัดการมรดกหรือมีการจดทะเบียนแบ่งแยกให้ทายาทแล้วไปแล้วหรือเปล่า
0: คือเขาแบ่งเป็นในนามเดิมนี่อีก2แปลงเนี่ยโอนแล้วโอนให้กับทายาทแล้วส่วนแปลงคงที่แบ่งเป็นทางเดิมนะเป็นที่หักเป็นทางเนี่ยยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่คือแปลงแม่ยังเป็นผู้ชื่อผู้จัดการมรดกอยู่ยังไม่ได้โอนมรดก
2: แปลว่าสมมติมี1แปลงนะฮะคือจดหักเป็นทางก่อนแล้วค่อยเอามาแบ่งให้ทายาทเป็นซอยเป็นแปลงย่อยอีกทีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่เขาจดในคราวเดียวกันเลยฮะในวันเดียวกันเลย
2: ก็คือจดแบ่งถ้าอย่างนี้ครับคุณนิพนธ์ก็คือถ้าว่าจดแบ่งแยกออกเป็นหลายแปลงด้วยแล้วก็มีการจดหักแบ่งทางเป็นทางสาธารณะไปด้วยใช่ไหมครับ
1: จริงๆเนี่ยทายาทมันต้องรู้อ่ะ
2: ครับเพราะถ้าจากเที่ยวเนี่ยมีการโอนมีการอะไรตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ทายาทต้องรู้อ่ะโอ้วันนั้นอ่ะวันที่แบ่งเพราะทายาทมันต้องไปเซ็นรับ
0: ครับ
1: เนี่ยครับเนี่ย

0: ซักกันเนี่ยอยู่ดีๆวันนั้นเราก็ไปเซ็นกับผู้จัดการมรดกนั่นนู่นนี่อันนั้นทุกอย่างผ่านมาปี69บอกเฮ้ยมันพลาดไปแล้วขอคืนอ่ะเชิญฮะทางสาธารณะถ้าตัดไปแล้วนะแล้วให้ไปแล้วเชิญฮะ
1: ก็อย่างที่คุณนะก็คือพอไปแล้วมันก็ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถามต่ออย่างนี้แล้วไอ้ที่ว่าเป็นทางสาธารณะเนี่ยก็มีคนใช้เป็นทางสาธารณะจริงๆใช่ไหมฮะมีการสัญจรไปมากันเรื่อยมาเป็น10กว่าปี20ปี
2: ใช้เฉพาะที่มีสภาพเป็นทางซึ่งเป็นทางปูน1เมตรเนี่ยใช้อยู่ตลอดแต่ส่วนที่แบ่งหักเป็นเกินไปเนี่ยนะฮะทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใช้ครับผมก็ยังปลูกต้นไม้อะไรอยู่เลย
0: คืออย่างงี้ครับถึงไม่มีสภาพใช้ถ้าเป็นทางสาคุณจะไปปลูกอะไรมันก็เป็นสาธารณะล่ะครับ
1: เพราะอันนี้มันเป็นการจดหักแบ่งในทางทะเบียนทางโฉนดไปเลยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเป็นที่ดินมีโฉนดอยู่แล้วมีการไปใช้เป็นทางแล้วจะมาเถียงว่าที่จริงๆสภาพเป็นทางแค่ไหนอันนี้จะเป็นคนละกรณีกันนะครับ
0: และเพราะว่าเมื่อกี้ข้อมูลคือไอ้ส่วน2เมตรเนี่ยคุณกำลังจะถามว่ามันไม่มีสภาพเป็นทางแต่ในทางทะเบียนมันจดเป็นสาธารณะแล้วคุณก็เลยจะถามว่าไอ้ส่วนที่ไม่เป็นทางเนี่ยผมจะเอาคืนถ้าซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่จดแบ่งกันน่ะตั้งแต่ปี50กว่าคุณก็รู้ทายาทรู้อยู่แล้วว่ามีการแบ่งเป็นทางนะชัดเจนขอบพระคุณสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์ฮะ02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3นะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะครับใครจะปรึกษาทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจได้หมดเลยนะครับเอกสาร155ความผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นะของที่หล่นหายจากเจ้าของเขาอ่ะมันจะมีความผิดแบ่งเป็น2ช่วงจังหวะนะถ้าเราไปเก็บจังหวะนี้เราจะโดนแจ้งข้อหาหรือผิดลักทรัพย์แต่ถ้าเราไปเก็บในช่วงเวลานี้เราจะผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่างกันนะเก็บของที่เจ้าของเขาทำหล่นมันก็มีความผิดอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดลักทรัพย์ลักทรัพย์ได้ครับแต่มันมีองค์ประกอบของมันอ่ะช่วยพิมพ์155เข้ามาฮะ155พิมพ์เข้ามานะครับตอนที่155ส่วน156เป็นความผิดฐานรับของโจรฮะรับของโจรอันนี้ก็คือเราก็จะพูดกันบ่อยนะครับเช่นเราซื้อรถยนต์จากอินเทอร์เน็ตนะฮะช่วงที่เราบันทึกเทปมาก็มีคนไปซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตมาหลายคนนะครับซื้ออินเทอร์เน็ตผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเขาโฆษณาว่ารถคันนี้นะครับขายในราคาแสนแต่เขามาโพสต์ขาย150,000แล้วท่านก็ไปซื้อนะครับแล้วท่านก็ไปซื้อก็ไม่ได้เช็คไม่อะไรอ่ะมันถูกก็จ่ายไป150,000ถ้ารถคันนั้นลักมาก็คือเขาก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเลยครับลักนะลักทรัพย์มาแล้วท่านมาซื้อก็เข้าเงื่อนไขฐานรับของโจรช่วยอ่านนะครับมีฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของถูกแล้วก็โดนข้อหารับของโจรไปด้วยนะครับพิมพ์เข้ามานะ155ถ้ายังไม่ได้กับ156ถ้ายังไม่ได้ก็พิมพ์ทั้ง2ตอนแหละแจกย้อนให้นะครับพิมพ์มาเลยครับของดีแจกฟรีเป็นความรู้นะไม่มีทรัพย์สินแจกคุณประเทืองต่อครับเชิญครับ
3: เนี่ยเพื่อนกันรักกันสงสารกันก็ให้ยืมเงินแต่ว่าเราอะมันโง่เราไม่ได้เรียนหนังสือมาไง
0: โอ้ยอย่าไปว่าเราโง่เลย
3: เราฉลาดความรักเพื่อนร้องไห้ร้องห่มมาหา
0: เออ
3: เราก็ไม่ค่อยมีเนาะก็ละทำไรทำนานี่แหละแล้วตอนนี้ทำไม่ไหวแล้วก็กินย้อนลูกใครมาทีละพันทีละ500เราก็เก็บเง
0: ิน
3: ไว้แต่เพื่อนไม่มีก็ให้เพื่อนยืมไปแสนนึง
0: ให้เพื่อนยืมแสนหนึ่ง
3: แต่มันก็ไม่ครบแสนนะได้ไป80,000
0: ได้ไป80,000ทำไมไม่ครบแสนนะจ๊ะ
3: จ้า
0: ทำไมไม่ให้เขาครบแสน
3: ตอนแรกเขาจะเอาครบแต่เราไม่มีเรามีแค่80,000
0: สรุป
3: เขาไป
0: เดี๋ยว
3: สัญญาเราก็ไม่ได้ทำทำที่บ้านเนี่ยเขียนกันแบบว่ากันเองอ่ะชื่อคนที่มายืมกับชื่อเราอ่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนให้เป็นคนค้ำประกันแค่นั้นอ่ะไม่ได้ไปทำโรงพักไม่ได้ไปทำ
0: อย่าเพิ่งไปคิดกังวลถามนิดนึงนะเอกสารตัวนั้นเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่ยืมมันลงลายมือชื่อมันไหม
3: ลงค่ะ

0: ลงลง
1: จ้าจ้าตอบสั้นๆนะ 80,000 นะที่เขายืมนะ
0: จ้าจ้าม
1: ีหลักฐานนะ
0: จ้าจ้าย
1: ืมไปเมื่อไหร่จ้า
0: โอ้โห6ปี7ปีได้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ6ปี7ปีนะ
0: จ้าจ้า
1: แล้วเราบอกเพื่อนในการคืนเงินยังไงเป็นรายเดือนหรือเป็นยังไง
0: ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้หนังสือใช่ไหมมีเพื่อนมาบอกอีกคนบอกให้ไปจ้างทนายเราก็ไปจ้างอีกจ้างทนาย
1: สู้ความเดี๋ยวสิจ้างทนายแสดงว่ามีการฟ้องแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ฟ้องแล้วศาลต้องพิพากษาแล้วสิ
0: ไม่เห็นเป็นยังไงเลยคะ
1: แน่
0: ไม่เห็นเรียกเราไม่เห็นไปคุยอะไร
1: เดี๋ยวจ้างทนายเมื่อไหร่ฮะ
0: ป้าไม่เคยรู้เรื่อง
1: ป้าเอ้ยอย่าไปโทษตัวเองว่าอย่าไปโทษตัวเองนะว่าโง่นะจ้างไปเมื่อไหร่ถามนิดนึง
0: จ้างทนายไป15,000
1: จ้างไปเมื่อไหร่ฮะ
0: ประมาณสัก6ปีได้แล้วมั้ง
1: โอ้ผมว่าไม่น่าใช่ละน่าจะนั่นนู่นนี่ไอ้เรื่องนั้นผมไม่ป้ายอยู่จังหวัดไหน
0: เนี่ยวังทองเนี่ยอำเภอวังทองจังหวัดพิโรกเนี่ย
1: วังทองพิโรกนะ
0: จ้า
1: ถ้ามีการจ้างและจ่ายเงินไปแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ป้าไม่เคยขึ้นลงขึ้นศาลเลย
0: ก็เคยขึ้นศาลไอ้เคยขึ้น
1: เงี้ยเงี้ยป้าอย่างเงี้ย
0: จ้า
1: สรุปว่าป้าเคยไปศาลนะ
2: หลังจากจ้างกันนาย
1: ใช่ไหม
2: ก็ให้ไปศาลไหมฮะ
0: จ้าไม่ได้
1: ทีนี้ป้า
0: จ้า
1: ตั้งใจฟังนะ
0: จ้า
1: ป้าเคยไปขึ้นศาลตามทนายที่ป้าจ้างไปใช่ไหม
0: ใช่จ้า
1: เคยไปอยู่นะ
0: จ้า
1: แล้วสิ่งที่ป้าอยากรู้คือมันไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ป้าไปที่โทรมาถามเนี่ยนะ
0: จ้า
1: ป้าฟังอย่างนี้มันไม่เกิดหรอกเน
0: าะ
1: เพราะอะไรเดี๋ยวป้าฟังนะอันถ้ามีคำพิพากษามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะนั่งรอแล้วถ้าคนเป็นจำเลยมันไม่ชำระหนี้นะป้านะ
0: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นป้าก็เลยต้องนั่งรออย่างเงี้ยป้าฟังนะว่าทำไมป้าไม่ได้เงิน
0: จ้ะ
1: เราสรุปเลยนะเคสของคุณประเทืองเนี่ยจ้างทนายไปขึ้นศาลละน่าจะมีคำพิพากษาแล้วแต่สิ่งที่แกอยากรู้คือมันไม่ได้อะไร
2: เชิญครับครับก็ทั้งนั้นเดี๋ยวเอากลับไปที่ทั้งนั้นเดี๋ยวอธิบายที่หลักการก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าก็คืออย่างที่คุณป้าประเทืองว่าเนี่ยคือกู้ยืมเงินนะครับอย่างดีเคสกรณีนี้มีหลักฐานเซ็นสัญญาอะไรกันไว้นะครับก็ไปดำเนินคดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเคยไปศาลละนะครับก็อย่างที่คุณอนันต์ว่าอาจจะมีคำพิพากษาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าคุณป้าจำไม่ได้หรือยังไงเนี่ยสามารถไปที่ศาลที่เคยไปนะครับเอาบัตรประชาชนไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านประชาสัมพันธ์ว่าขอดูหน่อยเคยมีคดีเลขอะไรยังไงนะครับมีสำนวนคดีมีผลคำพิพากษาหรือไม่คำฟ้องมีคำฟ้องคำพิพากษาหรือไม่อย่างไรนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วคดีคุณป้าเนี่ยตอนนั้นศาลท่านพิพากษาให้เสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือมีการตกลงทำสัญญายอมความประนีประนอมผ่อนชำระกันอะไรยังไงนะครับหรือมีการออกหมายถ้ามีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้เขาไม่จ่ายตังค์สมมติศาลท่านพิพากษาให้ชำระหนี้ให้ชำระเงินเนี่ยให้จ่ายเงินคืนแล้วเขาไม่จ่ายแต่มีการขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่อย่างไรหรือยังนะครับอย่างนี้ครับคุณป้าเพราะว่าขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปฟ้องศาลหรือว่าจ้างทนายเป็นตัวแทนเราทำงานเนี่ยไปฟ้องศาลแล้วศาลท่านพิพากษาให้ลูกหนี้จ่ายเงินจ่ายหนี้ให้เราแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเลยไม่ใช่นะครับก็คือหลักการก็คือศาลท่านมีอำนาจในการพิพากษาให้ทางจำเลยเนี่ยนะครับเขาชำระหนี้ให้เราตามกฎหมายท่านมีพยานหลักฐานอะไรครบถ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็ศาลท่านเขาเรียกจะออกเอกสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าคำบังคับนะฮะคู่กับคำพิพากษาแจ้งไปให้ทางนิบาตให้โจทย์ภายในกี่วันนะครับแต่ถ้าจำเลยเขาไม่ได้ชำระนะครับสมมุติจำเลยบอกฉันไม่มีอ่ะหรือไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายก็ตามนะครับก็ไม่ได้หมายว่าเงินมันจะมาหาทางโจทย์เลยทันทีนะครับคำพิพากษาตัวนี้นะครับของศาลเนี่ย

0: ที่ท่านพิพากษามาให้ก็จะเป็นฐานในการไปบังคับคดีนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าพอลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายเงินคืนที่ยืมไปเนี่ยตามที่คำพิพากษาของศาลกำหนดไว้เป็นหน้าที่นะครับของฝ่ายโจทนะครับที่ศาลโดยอาศัยฐานจากคำพิพากษาเนี่ยไปขอบังคับคดีต่อไปนะครับบังคับคดีคืออะไรก็คือบังคับชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่กำหนดไว้มีหลายช่องทางครับเช่นไปขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับคือศาลเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ไปขอนะครับโจทที่เรียกว่าโจทเนี่ยไปขอศาลว่าท่านศาลครับยื่นคำร้องศาลครับจำเลยไม่จ่ายเงินตามคำพิพากษาเลยครับขอบังคับคดีศาลท่านถ้าพิจารณาเห็นแล้วถูกต้องนะครับท่านก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็คือออกหนังสือแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ทำงานควบคู่กับกระบวนการศาลเนี่ยนะครับให้ไปดำเนินการบังคับคดีให้ต่อไปแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีท่านก็จะไม่ได้ไปไล่ยึดอายัดทรัพย์ให้เราเลยนะครับก็เป็นหน้าที่โจทนะครับที่จะต้องไปสืบหาทรัพย์สินเช่นเอ้าจำเลยมีจำเลยคนนี้ที่ยืมเราไปเนี่ยหรือผู้ค้ำประกันก็แล้วแต่ถ้ามีเป็นจำเลยด้วยเนี่ยนะครับทางผู้ค้ำเนี่ยที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขามีทรัพย์สินอะไรไหมนะครับมีบัญชีธนาคารไหมมีรถยนต์มีบ้านมีที่ดินอะไรไหมนะครับพวกเนี่ยจะต้องไปสืบหาม
1: ีทุกอย่างอ่ะแต่ตอนที่นี่มาหลายปีแล้วเนาะเขาขายหนีหมดแล้วเขาบ้านก็อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย
0: ครับครับทีนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณป้า
1: คุณป้าขอพูดสักคำนะไปศาลน่ะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นศาลกันอยู่ตรงหน้าไอ้ต
2: ะนาป้าอย่างงี้ฮะป้าอย่าไปย้อนเลยทุกอย่างมันน่าจะจบแล้ว
0: ต้องไปดูตามเอกสารนะฮะ
2: ป้านะ
1: อ
2: ือๆๆจริงๆอยากคุยกับลูกป้าเพื่อจะได้แนะนำเพราะป้าอาจจะอายุมากแล้วบางทีเราจะไปติดต่อหน้านู่นนี่เน
1: า
2: ะ
1: บอกลูกเขาบอกว่าเขาเป็นราชการเขาไม่อยากยุ่งด้วย
2: แน่
0: ตรงนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างที่เรียนคุณป้าว่าเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยจะได้ตั้งหลักถูกคุณป้าต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่ศาลก่อนนะครับที่ว่ามีคดีเนี่ยตกลงคดีนั้นจบด้วยการประนีประนอมหรือโดยคำพิพากษาก็แล้วแต่คุณป้าจะได้ตั้งหลักถูกนะครับถ้าจำเป็นคุณป้าบอกว่าตรงนี้นะครับเรายังติดใจที่จะบังคับหนี้อยู
2: ่
0: ที่ว่าบังคับคดีเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาบังคับคดีไปไล่หายึดทรัพย์อายัดทรัพย์ติดหรือเขาเรียกอายัดสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะฮะยึดทรัพย์อายัดสิทธิเรียกร้องเช่นไปยึดที่ดินยึดบ้านเขามาขายทอดตลาดหรืออายัดเงินในบัญชีนะครับธนาคารเนี่ยเอามาจ่ายเงินให้เรา มีเวลา10ปีนับตั้งแต่คำพิพากษาในชั้นที่สุดปกติถ้าจบในศาลชั้นต้นก็นับไปเลย10ปีนะครับทีนี
1: ้
0: ที่เวลาที่จะสืบทรัพย์ไปบังคับคดีพวกเนี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าคุณป้าบอกโอ้หนีอะไรหมดแล้วนะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงถ้าสมมุติไปสืบหาเช่นถ้าเรามีสำเนาคำพิพากษานะครับมีสำเนาหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเราก็สามารถไปติดต่อสำนักงานที่ดินนะครับขอตรวจหน่อยในพื้นที่เนี่ยขอตรวจหน่อยจำเลยเขามีชื่อถือครองกรรมสิทธิ์อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในเรื่องรายละเอียดวิธีการสืบทรัพย์อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานต่างหากแต่ความหมายคือแต่ถ้าสืบทรัพย์แล้วเจอนะครับก็สามารถยึดอายัดได้ตามกฎหมายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เราถ้าเป็นทรัพย์สินก็ต้องเอาไปประมูลขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้เรานะครับหรือเพื่อเป็นการยึดแล้วเอาจำเลยบอกว่าฉันไม่อยากโดนยึดฉันก็ต้องหาขนขวายหาเงินมาใช้ยึดทีนี้แต่อ้าวแต่ถ้าเขาโอนหนีไปหมดแล้วล่ะนะฮะในทางกฎหมายนี่มันมีความผิดตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ก็คือถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะครับแล้วคุณรู้อยู่ว่าตัวเองถูกฟ้องคดีแล้วนะครับเป็นคดีแพ่งหรือรู้ว่าเจ้าหนี้เขาจะใช้บอกกล่าวตรงถามคุณได้รับมาปุ๊บได้รับโนติสมาปุ๊บหรือคุณได้รับหมายสารมาปุ๊บแล้วคุณรีบเลยนะครับไปโอนทรัพย์สินให้ลูกโอนทรัพย์สินให้ครอบครัวโดยไม่มีโดยที่จริงๆก็คือเจตนาเพื่อโอนหนีหนี้เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายได้นะครับอันนี้เป็นความผิดอาญาแยกจากคดีทางแพ่งละแต่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปดูไปไล่หาข้อเท็จจริงต่างหากถ้าตรวจเจอนะครับถ้าตรวจแล้วเจอว่ามีเจตนาโอนทรัพย์สินหนีหลังจากที่คุณถูกฟ้องคดีพวกนี้นะครับก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมได้อันนั้นเป็นส่วนที่แยกออกมาต่างหากนะฮะป้าดังนั้นตอนนี้กลับมานะครับโดยภาพรวมคุณป้าก็แนะนำว่าคุณป้าอาจจะต้องไปติดต่อที่ศาลที่เคยไปก่อนนะครับไปขอตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลก่อนนะฮะแล้วถ้าตรงไหนวันนี้เราเวลาคุยกันแล้วมาเยอะอาจจะรวบรัดนะครับอาจจะงงพอคุณป้าได้เอกสารเกี่ยวกับคดีแล้วคุณป้าลองปรึกษาท่าน

0: นายอาสานะครับที่อยู่ที่ศาลว่าเนี่ยคดีมันฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันจะทำอะไรต่อมีขั้นตอนอะไรยังไงได้บ้างก็สามารถปรึกษาได้นะครับ
1: ก็โทรหลายทีแล้วมันไม่ติดสักทีน้อยใจโอ้โหหลายปีแล้วเนี่ยโทรทุกนั่นเลย
2: เวล
1: าติดออกมาอะไรถ้าเจอในโทรทัศน์ปุ๊บรีบโทรไม่ติดโทรไงก็ติด
2: โทรมาหาสายด่วนเนี่ยนะคุณป้า
1: ใช่โทรเท่าไรก็ไม่ติดเพราะว่าสายมันเยอะนะคุณเราก็เห็นว่าสายเยอะเราก็เข้าใจ
2: ฮะผมทำให้คุณป้าน้อยใจได้เลยเนี่ยรายการโทรไม่ติดเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรส่วนตัวเลย
1: วันนี้ยอดเยี่ยมวันนี้โอ้โหโทรปุ๊บ
2: เออสุดยอดนะ
0: คราวนี้เลยตั้งใจตอบไปคุณป้าเลยนะจะได้ไปดำเนินการต่อได้นะครับ
2: ป้าไม่ต้องกลัวนะป้าโทรถ้ารายการไม่ติดเดี๋ยวผมให้เบอร์ส่วนตัวคุยกันเลยนะป้าเดี๋ยวจะได้ไม่น้อยใจรายการนะคุณป้าคุณป้าอย่างนี้นะ
1: จ้าจ้า
2: ป้าอายุน่าจะเยอะแล้วแหละเนาะ
1: 75แล้ว
2: 75 75ไม่อยากเห็นคนแก่ไปเดินขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อไปเช็คเอกสารอะไรต่างๆเนาะบางทีก
1: ็ลูกว่าเลยลูกบอกว่าทำอะไรไม่รู้จะถามลูกก่อน
2: อย่างเงี้ย
1: คือไปอะไรไปเพื่อนไปอะไรเรา
2: ป้าอย่างนี้นะป้าคืออย่างน้อยอ่ะให้ลูกเขาช่วยไปเช็คข้อมูลที่ศาลให้เนาะน่าจะมีคำพิพากษาแล้วล่ะอะไรอย่างต่างๆเนาะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่อย
1: เขารู้หนังสือเน
2: า
1: ะ
2: เออใช่เขารู้หนังสืออ่ะเป็นข้าราชการด้วยต้องรู้อยู่แล้วนะครับให้เขาไปช่วยคัดคำพิพากษามาก็ได้นะครับเมื่อได้คำพิพากษาของคดีของป้าแล้วอ่ะก็ค่อยมาปรึกษากันที่รายการอีกครั้งนึงก็ได้นะเออไม่ต้องน้อยใจนะถ้าโทรมาวันหลังเนาะถ้าไม่ติดนะเออครับผมขอบคุณนะป้านะได้คุยกันนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมีความสุขแล้วเน
1: า
2: ะได้โทรหากันได้แล้ว
1: จ่ายขึ้นจ่ายละ
2: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อฮะ

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะจะเอาปะ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับนับถอยหลังแล้ว24นาทีนะครับใครจะปรึกษาหน้าไมค์02ครับ2066102123มี2เบอร์นะครับก็ลองกดดูเบอร์1ออกอากาศอีกเบอร์1ก็รอไว้นะครับแล้วก็คุยกันนะครับเราให้คำปรึกษาฟรีเนาะก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็คุยกับเราได้นะครับมีปัญหาในข้อเท็จจริงอย่างไรก็ปรึกษากันเข้ามาต้องรีบแก้ปัญหานะครับไม่ปล่อยโดยเฉพาะเรื่องทางแพ่งก็ไม่อยากให้ไปจนถึงการบังคับคดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแก้ไขยากนะถ้าเราไม่มีเงินไปชำระหนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมอย่างเงี้ยต้องขายทรัพย์ของเราเนี่ยออกไปสู่ตลาดอย่างเงี้ยโอ้ก็มีคนมาซื้อแล้วก็ไล่ที่เราอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะก็รีบติดต่อนะครับถ้าท่านโทรในช่วงนี้เปิดสมัยประชุมจะเจอกันรายการสดน้อยนะฮะส่วนมากจะเป็นวันศุกร์ที่ไม่มีวาระการประชุมนัดประชุมอย่างเงี้ยก็จะได้เจอกันรายการสดถ้าวันอื่นเปิดมาแล้วเจอการถ่ายทอดการประชุมนะครับไม่ต้องตกใจถ้าท่านจะปรึกษาก็โทรได้เลยที่022066102123แต่ให้ดีช่วยแอดไลน์ดีกว่านะฮะเขียน ID Line ไว้ให้ให้ลูกแอดก็ได้หรือ QR Code สแกนเข้ามาก็ได้เลยนะครับก็จะได้ส่งข้อความมาบอกว่าฉันมีปัญหาแล้วนะรายการสายด่วนติดต่อหาฉันหน่อยสินะฮะเดี๋ยวจะได้ติดต่อกลับไปนะครับก็ฝากข้อความผ่านระบบ LINE ได้นะอีกเอกสารนะฮะขายของนิดนึงก่อนจะไปปรึกษากับคุณสมศักดิ์นะครับเอกสารตอนที่155อ่านนะที่มันหนาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคดีจริงๆนะฮะว่าต่อสู้กันถึง3ศาลน่ะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและฎีกาลงเนี่ยก็จะเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินของศาลอื่นๆนะฮะว่าคดีแบบนี้ข้อเท็จจริงแบบนี้มันต้องตัดสินมาแบบนี้นะให้ท่านไปอ่านดูคดีนะฮะน่าสนใจมากเลยอ่ะลักทรัพย์155นะครับท่านพิมพ์ข้อความมาเพราะว่ามันผ่านมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้น QR code ให้ไม่ได้เพราะเราจะขึ้นตอนที่156ว่าด้วยความผิดฐานรับของโจรท่านก็สแกน QR code หรือพิมพ์เข้ามา2ตอนก็ได้155บวก156เดี๋ยวผมเสร็จรายการผมไปนั่งส่งให้นะ155ลักทรัพย์156รับของโจรเอาเอกสารไปอ่านครับจะได้นึกถึงหน้าอนันต์นะอ่านเอกสารนึกถึงหน้าผมไปนะครับอ่ะ2ตอนนะ155บวก156นะฮะ2ตอนเลยแจกให้ฟรีอ่ะของดีมีที่รายการสายด่วนอยู่กับทนายชูโชคหาธกิจกวิทย์ครับวันนี้ไปคุณสมศักดิ์ต่อเชิญครับคุณสมศักดิ
2: ์ครับสวัสดีครับผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับก็คือมีผู้รับมรดกเนี่ยอยู่5คนนะครับผมเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็ประชุมกันหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันมรดกครับมันก็มีอยู่1คนนะครับที่อะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมแล้วแบบนี้จะจัดการได้อย่างไรบ้างครับ
1: มรดกเป็นอะไรฮะ
2: มรดกเป็นที่ดินครับเป็นที่ดิน
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอม
2: เขาก็บอกว่าเขาอยากได้เยอะๆครับ
1: เขาอยากได้เยอะๆเพราะเขาครอบครองอยู่เพราะเขาเลี้ยงผู้ตายมาหรือเปล่า
2: เปล่าครับเขาไม่ได้เลี้ยงเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากคือ
1: เพราะว่าไม่ใช่นะอยากได้เยอะๆเนี่ย
2: เขาเป็นรุ่นหลานครับ
1: รุ่นหลาน
2: ครับ
1: แสดงว่าพี่น้อง5คนเนี่ยมีคนหนึ่งตายแล้วเขาเป็นลูกของคนตายเขาเป็นรุ่นหลานคุณถูกต้องไหม
2: ของคนตาย
1: เขาเป็นหลานของคนตาย
2: ครับพ่อเขาตายครับครับ
1: เขาบอกว่าร
2: ุ่นพวกผมเนี่ยมีฐานะอยู่แล้วเขาเพิ่งเริ่มสร้างตัวควรจะให้เขาหมด
1: มันไม่ได้สิเรียกมันมาดูรายการสายด่วนนี้จะได้เทศนาออกอากาศมันจะไป
2: ก็เลยอยาก
1: คิดได้ยังไงเออ
2: ครับ
1: มันไม่เกี่ยวมาตั้งโตตั้งตนเขาพูดถึงเรื่องมรดกส่วนของคุณมีเท่าไหร่คุณต้องได้เท่านั้น
2: ครับก็เลยอยาก
1: อันนี้พูดความจริงใช่ไหม
2: คนจริงครับแล้วบางคน
1: เดี๋ยวที่ดินมีกี่ไร
2: ่ที่ดินมี3แปลง10ไร่
1: มี3แปลง
2: ครับ10ไร่5ไร่5ไร่ครับ
3: อยู่ติดกันหมดไหมฮะหรือว่าเป็นคนละแปลงเลย
2: อยู่คนละจังหวัดกันครับ
1: สิบไร่
3: เปล่า
1: สิบไร่ห้าไร่ห้าไร่ถูกต้องไหม
2: ถูกครับ

0: อยู่คนละอยู่คนละอยู่คนละจังหวัดกันนะครับ
1: รวมแล้ว20นะ
0: ครับใช่ครับ
1: รวมแล้ว20มี5คนหาร5 5 4 20เนี่ย4ไร่เองมันจะเอากี่ไร่บอกมา
0: คือเขาบอกว่าเขาจะเอาแปลงนึงเลย10ไร่ที่เหลือก็ไปแบ่งกันเอง
1: แค่4ไร่เองเพราะว่ามีข้อเท็จจริงอื่นอีกมั
0: ้ยไม่มีครับ
1: จริงมั้ย
2: ที่ดิน3แปลงนี่คือใช้ทำอะไรทำเกษตรหรือว่าปล่อยไว้ครับตอนนี้
0: ให้เช่าครับ
2: ให้เช่าแปลว่าไม่ได้มีใน5ในกลุ่ม5คนทายาทท่านไม่ได้มีใครไปอยู่ไปทำกินอะไรเองเลย
0: ครับให้เช่าทำนา
1: ไอ้แปลง10ไร่ทำอะไร
0: ทำนาครับ
1: มีคนทำนา
0: ครับ
1: ให้เช่าเก็บ
2: ค่าเช่า
1: ผลประโยชน์จากการเช่าได้เท่าไหร
0: ่ได้ไร่ละ1,000ครับ
1: ไร่ละ1,000 10ไร่ก็เป็น10,000นะ
2: ปีละ10,000
1: ปีละ10,000
0: ครับ
1: แล้วไอ้คนเนี้ยที่มันอยากได้10ไร่เนี่ยมันอยู่ในที่ในบริเวณละแวกนั้นน่ะคือมันอยู่ในท้องที่ถูกต้อง
0: ไหมไม่ครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับ
1: เขาไม่อยู่ตรงนั้น
0: ครับไม่มีใครอยู่ตรงใกล้แปลงนี้เลยครับ
1: แล้วอธิบายให้มันฟังไว้ว่าทุกคนต้องได้สิทธิ์เท่ากัน
0: อธิบายครับ
1: แล้วไม่ยอม
0: ครับ
1: มันเป็นใครอยากโทรหามันมากเลยนะ
2: ก็คือเป็นลูกของในกลุ่มพี่น้องที่ท่านเสียไปก่อนเตียแล้วคร
0: ับเขามารับแทนพ่อเขาครับ
1: เข้าใจเขามารับแทนพ่อเขาพ่อเขาได้4ไร่ตามสิทธิ์ฐานมามันก็ต้อง4ไร
0: ่
1: แต่ผมสงสัย
0: คือเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินครับ
1: จำเป็นก็สาย4ไร่สิฉันแบ่งให้4ไร่ก็ไปขายเอง
0: คือ4ไร่มันไม่พ
1: ออ้าวก็เรื่องของเขาดิมาบอพูดเป็นเล่นอันนี้คือพูดความจริงแล้วเนาะนี่ผมพยายามซักไปซักมาเพื่อให้หลุดนะเนี่ยว่ามีข้อเท็จจริง
0: ผมอยากจะรู้ว่าพอเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะแบ่งกันได้ครับเพราะว่าก็มีผู้รับมรดกบางคนเขาก็อยากจะใช้เงินเขาขายสิทธิ์กันได้ไหมครับขายสิทธิ์จะขายสิทธิ์ให้ผม
1: เดี๋ยวฟังเรื่องขายสิทธิ์แล้วก็ฟังเรื่องแบ่งถ้าสมมุติมันไม่ยอมเอา4ไร่เนาะเพราะทหารแล้วมันได้5 4 20เนาะ4ไร่4ไร่ตามกฎหมายทหารเท่านะ
0: ครับ
1: ผ
0: มเลยสงสัยอยากจะถามว่าไอ้3คนที่3คนรวมผมเนี่ยก็คือ3คนที่ขายสิทธิ์ให้ผมรับไว
1: ้แล้ว
0: ผมก็ไปใส่ชื่อ
1: เพราะไอ้หลานต้องคอมเมนต์ไอ้คนนี้คนที่ถามอยู่เนี่ยอยู่ดีๆสมศักดิ์ได้มาเยอะโดยที่ยังไม่บอกรายละเอียดมันเปล่าว่าทำไมคุณสมศักดิ์มาได้เยอะจริงๆมีการขายสิทธิ์ทายาทด้วยกันก็เลยจะเอาสิทธิ
0: ์ยังไม่ได้ขายก็คือ
2: เป็นไอเดีย
1: ไม่พูดให้ฟังไว้เผื่อมันไปรู้ข้อมูลว่าเฮ้ยเนี่ยตาสมศักดิ์มันได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะแปดเอาของคนอื่นมาอีก8ไร่บวกของตัวเองอีกเป็น12ไร่มันก็อยากจะได้เยอะอย่างเงี้ยเผื่อนะเผื่อมันคอมเมนต์คุณไงไอขายสิทธิ์เนี่ยมันขายได้แต่บางทีมันไม่ได้รู้ว่าคนอื่นขายสิทธิ์ให้คุณแต่คุณอาจจะไปมีข้อมูลหรือมันมีข้อมูลว่าเฮ้ยตาสมศักดิ์มันได้10กว่าไร่อย่างเงี้ยมันก็จะเอา10กว่าไร่เหมือนกันอย่างเงี้ยอ่ะเชิญฮะ
2: โอ้ฟังแล้วก็เป็นปัญหาปวดหัว
1: เอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก่อนนะคุณอย่าเพิ่งไปขายสิทธิ์กันนะเขาไม่ยอมมาแบ่งกันยังไง
2: ครับก็ไล่ถามคุณอนันต์ว่าคือมรดกเนี่ยนะครับอันนี้ประธานโทษอันนี้ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ใช่ไหมฮะท่าน
0: ไม่ได้ทำครับไม่มีพินัยกรรมครับ
2: เป็นคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อคุณสมศักดิ์
0: เป็นพี่ใหญ่ไม่มีครอบครัวครับ
2: อ๋อครับครับก็คือเป็นก็เลยทรัพย์มรดกก็เลยตกกับน้องๆนะครับ ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้ครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์มรดกก็ตกกับทายาทนะครับ อย่างที่คุณสมศักดิ์ว่าแสดงว่าพอตั้งเพื่อมรดกก็คือพอไม่มีคู่สมรสไม่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ชั้นคุณพ่อแม่ก็เสียไปก่อนใช่ไหมฮะด
0: ัง
2: นั้นทรัพย์สินของคุณพี่ใหญ่ก็เลยตกกับน้องๆท
0: ุ
2: กคนแล้วพอน้องคนไหนตายไปก่อนก็มีหลานมาสืบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับหลายบ้านก็อาจจะมีสถานการณ์อย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยมรดกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันตกทอดทันทีเลยนะครับทันทีที่ท่านเจ้ามรดกท่านเสียชีวิตแต่โดยพินัยกรรมหรือโดยไม่มีพินัยกรรมก็แล้วแต่ในตกแก่ทายาทถ้าทายาทมีคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวในชั้นที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับแต่ในกรณีนี้ใช้ชั้นที่เป็นพี่น้องมีหลายท่านมีน้องหลายท่านก็ได้หารกัน

0: เอานะครับเท่ากันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยก็คือที่ดิน20ไร่มี5คนก็คนละ4ไร่นะนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเรามันไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าอ๋อต้อง4ไร่ตรงนั้น4ไร่ตรงนี้4ไร่ทางทิศตะวันออก4ไร่ทางทิศตะวันตกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาตกท่อที่บอกว่าได้เท่ากันเนี่ยมันหมายถึงว่าทุกๆอนูทุกๆชิ้นคุณมีส่วนเป็นเจ้าของรวมเท่ากันที่ดิน10ไร่แปลงที่1 5ไร่แปลงที่2 5ไร่แปลงที่3ทั้ง5ท่านเนี่ยนะฮะทายาทเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของรวมในแต่ละแปลงแต่ละแปลงเท่าๆกันนะครับก็ต้องใช้กฎหมายบอกให้จัดการอย่างเจ้าของรวมนะฮะทีนี้เนี่ยก็มี2แบบอย่างที่คุณอนันต์ว่าถ้าตกลงกันได
1: ้
0: ก็ตกลงกันทำบันทึกแต่คำว่าตกลงกันได้คือต้องทุกคนนะฮะต้องเอกฉันท์เลยถ้าสมมติมี5คน4คนยอม1คนไม่ยอมแบบนี้คุณก็จะไปฝ่าฝืนใจของคนที่เขาไม่ยอมไม่ได้นะครับเช่นบอกว่าเอองั้นบอกว่าสมมุติมี3แปลงบอกว่าให้แปลงนี้ถือ2คนแปลงนี้ถือ2คนอีกแปลงถือคนเดียวมีคนนึงไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแบบนี้ก็ไปจัดการแบบนั้นก็ไปจัดการอย่างที่อยากจะทำโดย4คนเนี่ยไม่ได้ใช้เสียงข้างมากไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันท์นะครับแต่ถ้าตกลงกันได้ทำบันทึกเลยนะครับสมมุติบอกมี3แปลงใช้วิธีซอยแบ่งให้ได้สัดส่วนเท่ากันคนนั้นพอใจตรงนี้คนนี้พอใจตรงนั้นทุกคนเซ็นชื่อร่วมกันทำบันทึกไว้แล้วท่านผู้การระบบท่านก็ไปดำเนินการแบ่งแยกไปจัดการโอนให้ได้ตามที่ตกลงกันแบบนี้ทำได้ถ้าตกลงกันตกลงกันไม่ได้ก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับก็คือสัดส่วนเท่ากันตรงนี้มีหลายวิธีครับนะฮะถ้าตามกฎหมายเลยเนี่ยนะฮะถ้าจะแบ่งนะครับก็ทำได้หลายทางเช่นหนึ่งแบ่งกันเข้าครอบครองเป็นส่วนสัดครอบครองเป็นส่วนสัดหรือเป็นสัดส่วนนำภาษาปากเนี่ยนะครับก็ทำได้เช่นสมมติเป็นที่ดินแปลงใหญ่10ไร่สมมติมีทายาทแค่2คนนะครับคนนึงแปลงครอบครองทางตะวันออกอีกคนครอบครองทางตะวันตกมีคันนาแบ่งอาจจะที่ดินอาจจะเหลื่อมล้ำไปบ้างอาจจะล้ำไปครึ่งไร่อาจจะล้ำไป2งานอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอใจกันแค่นี้แล้วก็ไปจดทะเบียนแบ่งแยกเป็นโอนกันจบอย่างเงี้ยครอบครองเป็นส่วนสัดก็แบ่งกันแบบนี้ได้หรือครอบครองเป็นส่วนสัดอีกแบบก็คือเธอเอาแปลงนั้นฉันเอาแปลงนี้เนื้อที่มันอาจจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างไปจดโอนนะฮะให้คนนั้นคนนี้จดไปแล้วก็ไม่มีใครมาโต้แย้งเวลาอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าคือแต่ถ้าจดทะเบียนโอนแบบนี้ปกติทนายก็จะแนะนำคุณควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนจะดีกว่านะฮะหรือถ้ามันไม่แท้จริงนะครับก็ต้องทำให้มันแบ่งกันง่ายที่สุดก็คือเอาไปขายเสียนะครับเอาไปขายเป็นตัวเงินในราคาที่เหมาะสมนะครับแต่ราคาตลาดราคาประเมินอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้ามีผู้ซื้อขายกันในราคาที่เหมาะสมแล้วเอาเงินที่ได้นะครับมาแบ่งกับทายาทแต่ละคนตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของมรดกที่เขามีสิทธิ์จะได้อันนี้โดยหลักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าบอกโอ้ผมแต่ถ้าทายาทท่านนึงบอกว่าผมยากเยอะคือถ้าคนอื่นยินยอมก็ตกลงกันได้นะฮะแต่ถ้าไม่ยินยอมก็บังคับกันไม่ได้ดังนั้นก็ตอบคำถามคุณสมศักดิ์นี้ว่าครับว่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนว่าคุณสมศักดิ์บอกฉันอยากจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยพอมีคนที่อาจจะไม่เห็นตรงกันตรงเนี้ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการนะครับที่จะดำเนินการให้ถูกต้องก็จะมีหลายทางนะฮะอย่างที่เรียนก็คือถ้าไม่ใช้วิธีจดใส่ชื่อทุกคนรวมกันไปเลยนะครับในแปลงเนี้ยสมมุติ1แปลง10ไร่เนี่ยนะครับแปลงแรกจดทะเบียนใส่ชื่อทายาททุกคนรวมกันไปเลยนะครับก็อันนั้นคือวิธี1หรือ2เอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันก็ได้หรือถ้าบอกทายาทท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของรวมเนี่ยบอกว่าฉันไม่เอาฉันอยากบังคับฟ้องแบ่งฉันอยากแบ่งแล้วฉันมีความจำเป็นก็ท่านก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นทายาทที่ได้รับกรรมสิทธิ์เนี่ยตกทอดมาเป็นมรดกเนี่ยนะฮะก็ไปฟ้องขอแบ่งถ้าแบ่งกันไม่ได้ก็เอาออกขายประมูลขายทอดตลาดโดยผลของกฎหมายตรงนี้นะครับประมูลขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินก็จะมีขั้นตอนรองรับไว้หลายรูปแบ
1: บ
0: นะครับ
1: คุณสมศักดิ
2: ์ครับครับ
1: แบ่งยัง
2: ครับผมอยากจะสอบถามก็คือว่าตอนประชุมกันเนี่ยคือเรียกประชุมทายาทผู้รับมรดกเนี่ยตัวคนมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ยอมมาประชุมสักทีครับเขาไม่มาประชุ
1: ม
2: ครับจะทำยังไงให้เขาเข้าประชุมแล้วก็ถ้าเขาไม่ประชุมเราจะทำไงได้บ้างครับ
0: ครับก็บังคับไม่ได้คือบังคับเราไปลากตัวมา

0: ไปเชิญก็ต้องได้เชิญมาเป็นหลักกันนะฮะแต่ถ้าไม่มานะครับโดยหลักเนี่ยเรียนอย่าง
1: น
0: ี้ว่าผู้จัดการมรดกท่านมีอำนาจโดยทั่วไปนะครับที่จะจัดเขาเรียกว่าจัดการรับมรดกโดยทั่วไปนะฮะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านตามกฎหมายให้ฟังเลยนะฮะผู้จัดการมรดกเนี่ยครับมีสิทธิหน้าที่นะฮะมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมอันนี้ไม่มีพินัยกรรมนะครับก็ต้องเป็นไปว่าเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกนะฮะดังนั้นเนี่ยอำนาจจริงๆคุณสมศักดิ์มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์อย่างเท่าที่ฟังก็คืออยู่บนฐานที่ถูกต้องแล้วก็คือทายาทมีสิทธิเท่ากันนะครับกับการเนี่ยไอ้เคสหรือคดีที่เราเจอปัญหาคือผู้การมรดกเห็นว่าจริงๆคนนั้นคนนี้ต้องได้เยอะแล้วไปโอนที่ผิดแผกไปจากสัดส่วนตามสิทธิตามกฎหมายเนี่ยอันนั้นจะมีปัญหาทีหลังแต่ถ้าคุณสมศักดิ์ตั้งอยู่บนฐานด้วยว่าอ้าวฉันยืนตามกฎได้ครับถ้าเขาไม่มาประชุมเราก็บังคับไม่ได้แต่ท่านที่มาประชุมก็จะลงมติกันเองแล้วไปบอกงั้นฉันแปลงนี้ให้คุณนู้นแปลงนั้นให้คนนี้แบ่งกันอย่างนี้แล้วอีกคนไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยก็ทำไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เรียนไว้ตอนแรกนะครับก็ต้องจัดการตามกฎหมายเลยคือเราอาจจะทำได้ทั้งว่าอ่ะงั้นจดใส่ชื่อร่วมกันแต่ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความยุ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยนะครับในอนาคตจะจัดการยังไงก็ต้องจัดการตามชื่อหลังโฉนดเป็นสัดส่วนของแต่ละคนนะหรืออาจจะเสนอนะครับว่างั้นเดี๋ยวจดว่าคุณสมศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกนั้นเดี๋ยวฉันจะไปจดทะเบียนแบ่งแยกซอยออกมาให้แปลงสัดส่วนเนี่ยอ่ะมันเป็นชิ้นๆๆๆแล้วมาแบ่งโอนกันเป็นแปลงๆไปเลยจะเอาไหมก็ต้องพิจารณาเรื่องการขายแล้วส่วนอย่างเงี้ยครับผมในระหว่างนี้ถ้ายังมีการเก็บกินทำประโยชน์จากกองมรดกเนี่ยไอ้ดอกผลที่ได้จากทรัพย์สินมรดกตรงเนี้ยทายาททุกท่านก็มีสิทธิ์เท่ากันนะฮะมันก็เป็นผลประโยชน์งอกเงยจากกองมรดกก็ต้องเก็บไว้แยกไว้ชัดเจนคือ
2: ยังไงก็แล้วแต่มันก็ได้เท่ากันนะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะบอกมันโทรมารายการสายด่วนนี่วันหลังนะ
1: ครับผมครับ
2: บอกมันโทรมาเออคือผมอยากรู้เหตุผลว่ามันจะไปเอาสิทธิ์เพราะอะไรในเมื่อสิทธิ์มันมีอยู่แค่นั้นไอ้ความเดือดร้อนเป็นเรื่องอื่นนะการจะมายืนกระต่ายขาเดียวผมว่าผมก็ยังไม่ฟังคุณนะว่าเขาต้องการแล้วยังไงเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ต้องมีคนเรามันต้องมีหลักของมันนะที่มันจะยืนว่ามันจะเอาแปลงเนี้ย10ไร่มันต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้มันโทรมาแล้วจะได้คุยกับอนันต์ดูเนาะ
1: ครับผมครับ
2: เออเราจะได้อธิบายให้เขาฟังครับผมนะ
1: ครับแล้วครับผมถ้าหากว่าใส่ชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้ทายาทผู้รับมรดกเนี่ยลงไปในแปลงนะครับมี5คนเนี่ยถ้า3คนจะขายสิทธิ์ให้ผมถือ4ส่วนแล้วไอ้หลานคนนี้1ส่วนนี้จะได้ไหมครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะ
1: ไปใช่ไหมครับ
2: คืองี้ถ้าคุณไปจดโอนใส่ชื่อไป5คนแล้วมันก็มี1 2 3 4 5แล้วนะครับส่วนของเขาจะขายสิทธิ์ให้คุณก็เป็นการโอนสิทธิ์ของเขามันก็ทำได้แต่มันก็จะมายุ่งกันอีกว่าแบ่งกันยังไงตอนแบ่งนะคือมันแบ่งมันแบ่ง4อยู่แล้วแหละแต่คุณก็ต้องไปทะเลาะกับหลานคุณไงอีก2 คนเขาขายสิทธิ์ให้คุณแล้วเขาโอนมาในชื่อคุณแล้วเขาก็สบายเขาเอาเงินไปใช้เที่ยวยุโรปเนี่ยเที่ยวอเมริกาเสร็จปุ๊บมันก็เหลือแต่คุณไปทะเลาะกับหลานไงในการแบ่งเท่านั้นเอง
0: ครับแต่ก็จะตอบอย่างที่คุณอนันต์ว่าคือตอบสั่งคุณสมศักดิ์ว่าโอนได้ไห
2: ม
0: ตามส่วนขายส่วนของตัวเองเนี่ยก็ต้องตอบว่าทำได้นะครับเพราะว่าพอมรดกตกทอดมาที่ทายาทแล้วก็เป็นของทายาทนั่นแหละนะครับเราจะเอาไปจัดการยังไงก็เป็นไปตามใจตามที่เข็นเหมาะสมสมควรของแต่ละคน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะว่าไอ้3 คนที่รออยู่เนี่ยเขาก็ด่าผมว่าไม่ยอมจัดการสักทีผมก็บอกว่ามันจัดการไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเนี้ยไอ้หลานเนี่ยมันไม่ยอมเข้าประชุมมันไม่ยอมมาเซ็นอะไรสักอย่าง
2: โทรหาเขาบ้างสิทำแต่หนังสือหาคนที่เขาเคารพนับถือโทรหาบ้างนี่อย่าเอาแต่คู่กรณีไปโทรหาเขาบางทีมันอาจจะมีติดใจนั่นนู่นนี่ลองหาคนที่เป็นคนกลางในการโทรในการปรึกษาในการให้คำแนะนำเขานะครับหรือมีคนเขาผมว่าไอเด็กคนนี้มันจะต้องมีคนที่

0: ารพนับถือแหละลองคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือแล้วก็ให้เขาอธิบายให้เขาชี้แจงให้ฟังว่าสิทธิ์มีอยู่แค่ไหนความเดือดร้อนส่วนตัวมันคือความเดือดร้อนส่วนตัวความเดือดร้อนส่วนตัวมันจะเอาไปเอาเกินสิทธิ์ที่เราจะได้รับมาในส่วนของมรดกเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: ถึงแม้คุณจะไปฟ้องกันเพื่อแบ่งยังไงเงินมันก็ต้องหารเท่ากันอยู่ดีมันจะไปบอกผมเอาเยอะกว่า
1: คือสิทธิ์มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นน่ะนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างที่เรียนคือจริงๆเนี่ยโดยอำนาจหน้าที่นะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกตามกฎหมายก็เกิดมาเพื่อจัดการปัญหาในการแบ่งปันมรดกอย่างนี้แหละนะครับดังนั้นจริงๆกฎหมายอ่ะท่านมีข้อกฎหมายบัญญัติรองรับไว้อยู่ว่าการไปยังไงเพื่อให้จัดการแบ่งมรดกนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมารอว่าโหจะต้องยินยอมกันให้ได้ทุกชิ้นทุกเรื่องนะครับ แต่ถ้าจะเป็นจริงอาจจะต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องแบ่งอะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
2: ครับผมครับ
0: โทรไปหาหลานนะถ้าไม่มีใครคุยบอกมันโทรมาหานันน่ะพิธีกรในการใส่ด่วนนะเดี๋ยวจะคุยส่วนตัวกันมันเอง
2: ครับผมขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งครับ
0: ก
2: ็คือในขั้นตอนการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับถ้าเราอยากจะรู้เบอร์บัญชีธนาคารนี้ต้องทำยังไงครับ
0: ตอบเลยครับผมคุณไม่มีวิธีไปเช็คแล้วเขาไม่มีใครให้อ่ะการที่คุณจะบอกว่าลูกหนี้คุณนะมีคุณต้องสืบเองอยู่ดีๆคุณจะไปให้ธนาคารค้นข้อมูลให้ในฐานทนายเชิญฮะ
1: ก็จริงเป็นประเด็นในทางปฏิบัติเหมือนกันนะฮะเรื่องการสืบทรัพย์เนี่ยนะครับคือเท่าที่เคยทำนะครับเท่าที่เคยทำงานคือถ้าปกติถ้าแม้จะมีเอกสารหลักฐานเนี่ยคือปกติทางธนาคารก็ต้องปกป้องข้อมูลของทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม
0: ผมเคยถามท่านจากกรมบังคับคดีท่านผู้ตรวจว่าถ้าเราจะบังคับผ่านธนาคารเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักบัญชีเนี่ยได้ไหมทำได้แต่คุณต้องมีข้อมูลเช่นคุณเห็นลูกค้าเนี่ยสมมุติมันอยู่ในพื้นที่คุณอะมันไปกดเงินที่ธนาคารนี้เข้าออกธนาคารนี้เบิกเงินที่ธนาคารเนี้ย
1: อย่างเงี้ย
0: คุณน่ะรู้ข้อมูลเลยว่ามันธนาคารกอไก่ครับท่านเนี่ยลูกหนี้ผมมันอยู่ธนาคารนี้แน่นอนคุณไปแจ้งที่บังคับคดีอย่างเงี้ยเขาพอได
1: ้ครับ
0: คุณต้องหาข้อมูลอย่างนี้พอรู้มันทำงานเนาะบริษัทนี้เขารับเงินจากบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผม
2: ธนาคาร
0: อันนะ
2: ครับ
0: เวลาหมดแล้วหลานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่บังคับคดีเลยอ่ะเอาโทรวันใหม่นะอย่าลืมบอกหลานมันโทรมานะจะได้คุยกับผม
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ผมสวัสดีครับ
0: เอาเอกสาร155และ156สแกนไม่ทันแล้วพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยนะครับ155เป็นความผิดฐานลักทรัพย์156ความผิดฐานรับของโจรเอาไปอ่านนะครับมันอยู่ในชีวิตของเราเลยเราจะได้รู้ว่าลักทรัพย์คืออะไรรับของโจรคืออะไรจะได้ไม่ทำความผิดกันพิมพ์เข้ามาครับวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรนะฮะคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายความชูโชคหัตถกิจโกวิทมาร่วมรายการขอบพระคุณทนายชูโชคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับติดต่อมาหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งระบบไลน์ทนายชูโชคหัตถกิจโกวิทผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา 15:00 นการกระทรวงศึกษาธิการประชุมนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นัดแรกกำชับบูรณาการกับทุกหน่วยงานค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิทธิเสรีภาพและความโดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยตอบสนองต่อปัญหาประสานหน่วยงานแก้ไขปัญหาและติดตามผลเพื่อที่จะให้การทำงานของทุกหน่วยงานเชื่อมต่อกันและเกิดประโยชน์กับประชาชนนายคารนันได้กล่าวนะคะในที่ประชุมการประชุมหรือว่าเอกสารแต่ก็เร็วขึ้นปัญหาลดลงโดยการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความแก้ปัญหาติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ

0: ความปลอดภัยของประชาชนนายอัครนันท์ได้กล่าวนะคะว่าที่ผ่านมาก็กังวลเรื่องของการคิดเทคโนโลยีเช่นทางดาฟฟี่ฟองดูนะคะเพื่อที่จะสร้างเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็เหลือทางครอบครัวผู้ปกครองแล้วก็พม.ต่อไปค่ะกระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภากระบวนการยุติธรรมกับประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาโดยมีสากลภูลสิริกุลรองประธานสำนักงานยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโดยพระราชทัณฑ์และการบังคับโทษของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำขังปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจแต่เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นควบคู่กับการใช้มาตรการทางเลือกรวมถึงการบริหารจัดการผู้ต้องขังและระดับของความเสี่ยงเพื่อให้การบังคับโทษมีประสิทธิภาพและเกิดกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงของกันได้ใหม่ในช่วงเวลา16
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนีสถิตกลางใจปวงประชานิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้เป็นหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงและซับซ้อนทั้งจากการแข่งการเปลี่ยนผ่านของระบบโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและวิกฤตข้ามพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดและความมั่นคงทางและผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยในทุกมิติประเทศไทยจึงต้องมียุทธความมั่นคงที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ประเทศคู่เจรจาการมีบทบาทเชิงรุกในเวทีพหุภาคีตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายการต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวทั้งนี้การกำหนดทิศทางในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิเคราะห์ในเชิงลึกและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาจัดการสัมมนาเรื่องเข็มทิศประเทศต่างประเทศและความมั่นคงสู่รัฐบาลหน้าเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์การต่างประเทศและความมั่นคงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อจะได้นำทางการต่างประเทศและความมั่นคงของไทยภายใต้บริบทโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเสนอต่อฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ในบริบทความสำคัญระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิฝั่งมหาอำนาจความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในหลายรูปแบบทำให้นำมาสู่การจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆตลอดจนที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยกระผมเชื่อมั่นว่าการสัมมนาในวันนี้จะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และนำไปสู่ข้อสังเกตและประเทศชาติและประชาชน

คือวันนี้นะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือการวางเข็มทิศให้กับประเทศไทยแน่นอนว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนะครับนโยบายการต่างประเทศนโยบายความมั่นคงอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองให้ความสำคัญนักแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเนื่องจากความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับเรามีเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งในทะเลนโยบายการต่างประเทศนโยบายความมั่นคงจึงทวีความสำคัญมากนะครับแต่ละพรรคการเมืองให้ความสำคัญมากๆอาจจะมากที่สุดในทุกๆการเลือกตั้งเลยก็ได้วันนี้เราก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสอันเสวนาในวันนี้นะครับโดยที่เราก็ได้เชิญตัวมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตนโยบายทางการต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วย

ขอเริ่มที่หัวหอกสำคัญในการนำพาประเทศไทยฝ่าคลื่นลมโลกแล้วก็ฝ่าพายุภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงประเทศไทยจะยืน

0: อยู่ตรงไหนก็ไม่เซและแผนในอีก5ปีข้างหน้านะครับนโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยจะมีหน้าตาอย่างไร
1: สิ่งที่ผมจะขออนุญาตฉายมุมมองต่อไปนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์และก็มุมมองของกระทรวงต่างประเทศในระยะกลางนะครับอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับให้มุมมองที่ยาวออกไปนะครับสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศวิกโลกแล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางด้านการต่างประเทศเราได้เตรียมเครื่องมืออะไรที่จะไว้รองรับกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับประการแรกนะครับภาพรวมของบริบทต่างประเทศปัจจุบันที่ทางกระทรวงมองนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยระเบียบโลกปัจจุบันเนี่ยเราอยู่อย่างรวดเร็วในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเราอยู่ระหว่างการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่หลักเลยที่เรามาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางของนโยบาย5ปีข้างหน้าการกลับมาของท่านประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็นโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นรวมทั้งการดำเนินนโยบายที่มีความไม่แน่นอนสูงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกปัจจุบันมีความผันผวนและแตกแยกและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางอำนาจและระเบียบโลกใหม่ที่ต่างไปจากเดิมนะครับโดยมีลักษณะสำคัญที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ย2-3 ประการประการแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่เป็นขั้วอำนาจเดียวที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเนี่ยไปสู่โลกที่มีทั้งเออนะครับที่มีจีนและรัสเซียเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ท้าทายสหรัฐขึ้นมานะครับรวมถึงที่เห็นชัดเจนคือการเสื่อมถอยของระบบพหุภาคีนะครับเมื่อกี้วันนี้ทุกท่านก็คงเห็นภาพชัดเจนว่าไปบีทรัมป์เพิ่งออกประกาศที่จะถอนตัวออกจากหลายๆองค์กรใน UN อันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนคือการเสื่อมถอยของระบบแต่ละประเทศเนี่ยหรือแต่ละขั้วอำนาจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายตามผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักในเมื่อระบบพหุภาคีถดถอยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าประเทศมหาอำนาจขนาดกลางเนี่ยเริ่มที่จะมีการรวมตัวคือสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าประเทศซึ่งพยายามที่ใช้อำนาจที่จะเข้ามาก็กลุ่มหลักๆที่มีบทบาทขึ้นมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี่คือกลุ่มประเทศโลกใต้นะครับหรือว่า Global South นะฮะเราจะเห็นภาพของบริษัทแล้วก็เครือข่ายข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่า NGO ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในฉากทัศน์ของเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นในส่วนของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางของมีการดำเนินนโยบายที่มีการปกป้องตนเองมากขึ้นหรือว่า protectionism นะครับภาษาที่มันเข้มข้นนะครับทุกคนก็จะหันไปสู่การคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับระบบการค้าเสรีก็จะถูกทดแทนด้วยมาตรการกีดกันทางการอนาคตนะฮะแนวโน้มจะมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นนะครับในด้านการเมืองภายในประเทศเราก็จะเห็นปรากฏการณ์แล้วว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจในหลายประเทศที่ชัดเจนคือในฝั่งของตะวันตกยุโรปนะฮะปัจจัยที่ไทยจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในด้านเศรษฐกิจกระทรวงที่เขามองว่าเนี่ยเนื่องโดยที่เราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเศรษฐกิจเราเนี่ยลิงก์กับต่างประเทศ 10% ก็เป็นการส่งออกการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นมาตรการภาษีของสหรัฐเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงอย่างนี้ถึงที่ท่านทราบดีนะครับระยะสั้นเนี่ยมาตรการภาษีเนี่ยจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในต่างประเทศในฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงภาษีแล้วก็ใช้ไทยเป็นช่องทางในการระบายสินค้ารวมถึงการสวมสิทธิ์แหล่งผลิตสินค้าด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยจะต้องเฝ้าระวังในระยะสั้นนะครับในระยะกลางระยะยาวเนี่ยประเทศต่างๆก็มีการนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับรวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ไทยเราต้องปรับตัวเพื่อให้เข้าทันกับแนวโน้มอันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับการอัตราการเกิดที่ลดลงเนี่ยการที่โครงสร้างประชากรเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับจะมีการขาดแคลนแรงงานปัญหาด้านบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมแล้วก็การจัดการภาครัฐอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของเราเช่นเดียวกันในอนาคตนะครับในด้านภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในด้านความมั่นคงนะครับเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านทราบเป็นดีแล้วนะครับเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหลายประเทศที่มีอิทธิพลนะครับมีพลวัตทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสูงเช่นจีนไต้หวันเหล่านี้เป็นต้นมหาอำนาจทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคนี้ประเทศไทยเองก็จะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้เนี่ยให้มีความสมดุลในอนาคตครับมันทำให้ไทยเนี่ยประสบปัญหาในอนาคตกับความท้าทายรูปแบบ

0: ใหม่ๆที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยเรื่องความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับออนไลน์สแกมทุกท่านเห็นแล้วนะครับระบบการตรวจสอบในเชิงบุคคลมันอ่อนแอลงทำให้เปิดช่องว่างให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับรวมถึงภัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 เหล่านี้เป็นต้นภัยจาก AI นะครับมันไม่มีการควบคุมในกรอบของระหว่างประเทศก็ส่งผลเข้ากระทบเข้ามาสู่ภายในประเทศเช่นเดียวกันนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเตรียมการรับมือนะครับแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของนโยบายด้านต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มามองนะครับว่ากระทรวงเทศมองว่าเนี่ยเราจะรับมือปัญหาเรามีอะไรที่เป็นเครื่องมือในปัจจุบันนะครับหลักๆนะครับประการแรกเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของไทยเนี่ยยังไงก็ตามเรายังมีภูมิศาสตร์นะครับที่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเราอยู่ในเรื่องของ connectivity เราต้องใช้จุดเชื่อมอันนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเราในด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงให้ได้มากที่สุดนะครับการทูตของไทยเองนะครับมีความต่อเนื่องและมีประวัติที่เป็นมิตรกับทุกขั้วอำนาจอันนี้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยจุดยืนอันนี้เนี่ยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าข้างใครหรือไม่สุดโต่งไปทางด้านใดทางหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะสามารถคงนะครับในภูมิภาคนี้เอาไว้ได้ประเด็นที่3นะครับมองว่าอาเซียนเนี่ยยังเป็นเสาหลักของการต่างประเทศไทยนะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็รักษาดุลอำนาจในภูมิภาคให้กับเรานะครับยังไงเราก็ต้องเกาะอาเซียนเอาไว้นโยบายการต่างประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าเราจะทำอย่างไรแน่นอนครับเราจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทุกขั้วอำนาจโดยยึดโยงการแสดงท่าทีบนหลักการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและค่านิยมสากลประเด็นที่2เนี่ยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเราต้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดระเบียบโลกอย่างทันท่วงทีและสร้างน้ำหนักให้กับการต่างประเทศไทยเพื่อกลับเข้าสู่จอเรดาร์ประเด็นที่3นะครับประเทศไทยต้องรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคที่สำคัญว่าจะเป็นเอ็กเมกเอซีดีแล้วก็บีมเซกให้ได้ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับคือทำอย่างไรที่จะให้การทูตของเราเนี่ยตอบสนองต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับโดยสรุปนะครับการเมืองโลกในปัจจุบันที่เรามองอยู่เนี่ยก็คือเรามีความไม่แน่นอนสูงนโยบายแล้วก็โดยสรุปนะครับในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อแข่งกับจีนและชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวนะครับโดยสรุปก็คือในด้านความมั่นคงเนี่ยไทยจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านรอบบ้านเพื่อสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความร่วมมือและการขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับเมื่อขยายภาพกว้างไปยังบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศเวทีโลกไทยจำเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่เคารพกฎระเบียบระหว่างประเทศ
1: มุมมองทางด้านการกลาโหมเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงมาตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศแล้วมาสู่การความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศแล้วก็บทบาทของบกเรืออากาศทุกมิติที่เกี่ยวเทศครับคือนอกจากสิ่งต่างๆแล้วในผลของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเรามีมิติของการวิเคราะห์กันอยู่แล้วการไปมองว่าอะไรคือความขัดแย้งอะไรคือภัยคุกคามในอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้าเราก็เกาะติดแล้วก็เฝ้าดูตลอดในส่วนของความมั่นคงนักการทหารรุ่นใหม่หลายท่านอาจจะมองว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวละทุกคนก็สามารถจะเรียนรู้และดำเนินการได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกได้เลยว่ากำลังอำนาจแห่งชาติที่จะมองเฉพาะทหารแยกส่วนมันคือเรื่องที่มันต่อเนื่องกันหมดมันต้องเริ่มมาจาก battlefield ของทหารที่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นภาพที่มันถูกต้องชัดเจนมีกฎหมายรองรับเป็นภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นจุดยืนของประเทศที่ชัดเจนนี่คือความมั่นคงเอาทุกอย่างมารวมกันเป็น single voice เป็นความชอบธรรมเป็นความโปร่งใสในมิติของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เชื่อมไปสู่เวทีกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดจะเป็นภาษาของชาวโลกที่เป็นสากลที่วิพากษ์ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิเรื่องที่มันจำเป็นและต้องอธิบายได้แม้แต่การใช้อาวุธของกำลังทางอากาศเนี่ยเราจะใช้แบบไหนเพื่อให้คนก็บอกว่าใช้มากไปไหมจริงๆมันคือแผนป้องกันชายแดนธรรมดาแล้วก็ใช้เพื่อสนับสนุนกำลังระบบป้องกันเชิงลุกเราไม่ได้ต้องการจะลุกเข้ามาในประเทศเลยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเห็นอเมริกาทำแบบเวเนซุเอลาประเทศไทยทำได้ไหมผมกล้าพูดตรงนี้ว่าทำได้ 100% แล้วก็มีแผนแล้วด้วยพร้อมทำด้วยแต่ใครจะสั่งทำทำแล้วได้อะไรขึ้นมาต้องเข้าใจศักยภาพตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เวทีในการทูตกำลังสู้กันอยู่แต่ผมครับบอกแค่3สมรภูมินะครับมันจะต้องมีตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจก็มีส่วนเกี่ยวข้องสังคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยผู้ใช้ทูตทหารไม่ใช่ไปปกตินะครับเห็นมีบางคนบอกว่าจะตัดงบประมาณมันเขาคือนักรบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะสิ่งที่มันอันตรายที่สุดถ้ามันเกิด

0: คือผมกำลังจะบอกว่ากระทรวงกลาโหมทุกเหล่าทัพเนี่ยเราวิเคราะห์เราติดตามสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดเพราะในอีก 1-3 ปีข้างหน้าที่มันอันตรายที่สุดถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยเกิดใครเข้ามาแทรกแซงเราดู 1-2-3 ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยคุกคามที่มันแปลกๆบินเข้าไปใช้ดาวเทียมใช้เอ็มโซ่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไซเบอร์ปิดระบบต่างๆแล้วก็สามารถจะส่งกำลังเข้าไปได้มีสายลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่มีการกำหนดพื้นที่มีการจำลองมีการซ้อมเป็นเรื่องปกติแล้วเรารู้ด้วยว่าจะทำแบบไหนก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเรามีศักยภาพพร้อมที่จะทำแบบนั้นแต่ถามว่าทำแล้วมันจะช็อตเดนเจอรัสเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะภัยพิบัติไซเบอร์ครามอะไรพวกนี้เรื่องสแกมเมอร์ก็จะเกิดพวกนี้นี่คือสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอันตรายที่สุดเราก็มองอยู่แล้วมันจะนำมดไลลี่ล่ะในอีก 1-3 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่แบ่งฝ่ายกันชาติมหาอำนาจชัดเจนมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนี่นะอาจจะแบ่งอาจจะแตกอาจจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้หมดที่เราวิเคราะห์เราประเมินขณะที่อาเซียนก็ยังต้องรับภัยพิบัติมากมายไม่ว่าจะไซเบอร์สแกมไม่ว่าจะเป็นดีปเฟคข่าวมูลข่าวสารเยอะแยะหมดเลยคือเราไม่ได้มองแค่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกเราต้องคาดเดาสิ่งที่เขาคิดได้เอ๊ะทำไมมันเกิดจีนเทาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าระบบของเราจะซื้อแค่แอนติโดนงบประมาณตั้งปี68ต้นอันนี้ยังเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมก่อนจะได้ปี71แล้วมันจะครั้งที่3แล้วเนี่ยมันเกิดระบบอะไรพวกนี้ขึ้นท่านลองดูดิครับท่านจะแก้ไขยังไงเรื่องพวกนี้มันไม่ทันแล้วหรือก่อนหน้านี้ย้อนไป10ปีย้อนหลังบอกว่าจะซื้ออันนี้บอกไม่มีแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่มีการลบแล้วไม่มีฐานแล้วพอถึงเวลาจะใช้จริงๆสายข่าวที่อยู่ในพื้นที่พินิพัฒน์ท่านทราบดีว่ามันถูกเบิร์นไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีใช้แล้วอ่ะมันต้องใช้วิธีไหนอ่ะโชคดีที่กองทัพอากาศในบรรพบุรุษเนี่ยมีระบบดาวเทียมมีระบบตรวจการเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็นำไปสู่ของทิศทางกำหนดได้ด้วยเครื่องมือแบบนี้นี่คือหนทางสุดท้ายที่ถูกเลือกใช้แต่ขอให้มั่นใจว่าถ้าใช้แล้วความมั่นคงเนี่ยเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดและสักเซสที่สุดนะครับตอนนี้ผมเป็นศูนย์ข่าวสารเนี่ยผมเชื่อมโยงกับเขมรนะผมจะนัดเจอกันที่บ้านหนองจานเราอยากจะคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ให้เข้าใจบทบาทคุยทางโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าเขาควบคุมไม่ได้เพราะสั่งการมาจากผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็แต่ละส่วนก็ทำแบบเดียวกันธรรมชาติมันต่างกันเลยนี่คือความสัมพันธ์แต่ผมกำลังจะบอกชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนกัมพูชานะย้ำตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยังไงให้มันเกิดขึ้นเมื่อบ่ายตรงนี้มันชัดเจนมากขึ้นความมั่นคงนี่ไม่ใช่สนามรบอย่างเดียวอย่างที่ผมย้ำตลอดนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสามารถเตรียมกำลังได้ดีปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเหนื่อยน่าจะสูญเสียมากกว่านี้ท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนักการทหารทั่วโลกหันมามองกองทัพไทยเรามีระบบหนึ่งที่เรียกว่าdata link ที่กองทัพบกกองทัพเรือก็แล้วกันขณะที่เครื่องบินกำลังที่ระเบิดผมนั่งอยู่ที่ดอนเมืองผมนั่งอยู่ที่ทัพภาค1ทัพ2ผมเห็นภาพระเบิดลงเป้าเลยสิ่งเหล่านี้ตามมาด้วยงบประมาณตามมาด้วยการวางแผนตามมาด้วยการซักซ้อมตามมาด้วยระบบต่างๆขณะที่เราจะกำลังซื้อเครื่องบินกิฟเพนรุ่นใหม่ offset policy เขาคืออะไรรู้ป่ะ intellectual property right ให้เราสามารถที่จะพัฒนา data link ได้ด้วยตัวเองเป็นไทยลิงแปลว่าฐานบกรู้มือรู้เลยว่าเครื่องบินจะมาปืนใหญ่ไม่ยิงเห็นภาพลงไปทางซ้ายลงไปทางขวาเห็นหมดเพราะว่า UAV ข้างบนส่องให้พวกนี้คือศักยภาพภัยลุกคามมันไม่ได้เกิดขึ้นมันมีเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์คงที่ยั่งยืนผมมองว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนี่คือความสัมพันธ์ที่จะดานาดูกันคือ peace คือความสันติภาพแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับประการที่3ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือเรื่องของการรวมพลังทุกภาคส่วนนโยบายด้านความมั่นคงไม่สามารถทำได้ด้วยการทหารไม่สามารถทำได้เพราะพี่สวไม่สามารถทำได้เพราะนักการเมืองการเมืองคือหนึ่งในสมรภูมิแต่การทหารเป็นตัวแบ็กอัพสำคัญที่จะคอยเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมกุมภามีนาเมษาเดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่มานะพอมาปุ๊บเขาอาจจะเปิดด่านเลยก็ได้เปิดด่านผมว่ารถทัวร์ก็คงไปลงทำชายแดนเยอะเหมือนกันนะไม่แน่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปได้ตอนนั้นเป็นต้นนี่คือภาพเพราะฉะนั้นทุกส่วนทั้งประชาชนก็ต้องรวมกันแน่นอนประชาชนเดือดร้อนในแนวชายแดนก็ต้องหาทางเยียวยาช่วยเหลือดูแลก็เป็นหน้าที่ของทางด้านเศรษฐกิจด้านพาณิชย์อะไรก็ว่าไปอันนี้คืออันที่2นะครับแล้วก็อันที่3ผมพูดเหมือนทั้งศักดิ์ศรีและสากลกองทัพไทยเนี่ยเป็นกองทัพที่ปฏิบัติตามในหลักนิยมกองทัพบูธชัดเจนว่า ISL คืออะไรคุณต้องทำอะไรบ้างเป้าหมายเลยครับก็คือความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในกองทัพนะครับกองทัพกำลังพยายามทำวิจัยทำพัฒนาพึ่งของบเถอะครับท่านสวครับตรงนี้มันอย่างกามิกาเซ่โดรนนะครับท่านให้ทำนะครับเดือนนึงผลิตได้แค่ยี่ตอนนี้ไม่รู้จะผลิตทันไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่ลายการผลิตแล้วทำได้ดีๆแล้วมันแม่นนะครับมันอยู่ตั้ง100 กว่ากิโลมันไปฮิตอยู่ระยะผิดพลาดแค่5 เมตรเองนะครับ
1: เราคงมองเห็นตรงกันหลายเรื่องว่ามันจะต้องเป็นเรื่อง

0: ของประชาชนคนไทยทั้งชาติที่จะต้องตระหนักเพราะว่าโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนแปลงมากมายตัวแสดงทั้งมหาอำนาจทั้งเรื่องความขัดแย้งทั้งกติกาสากลที่ถูกเราในฐานะที่ประเทศที่ไม่ใหญ่มากเราจะวางบทบาทเราอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องช่วยกันคิดช่วยกันปรับให้มันตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนและตรงกันก็คือว่ามันต้องเป็นการทูตเชิงรุกนะครับที่ต้องสร้างความสมดุลทั้งฝ่ายองค์กรอิสระทั้งองค์กรระหว่างประเทศประเทศมหาอำนาจที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนคนไทยเป็นหลักในแต่ละประเด็นไปเราต้องครบได้กับทุกคนครับโลกปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าจะเลือกข้างด้านใดด้านหนึ่งไปชัดเจนด้านความมั่นคงของกองทัพเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยทุกประเทศในอาเซียนในโลกต่างๆเรามีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมีฮอตไลน์ทำให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ดีก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพลังร่วมของคนไทยทั้งประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเราไม่ได้ไปลุกลามทีว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับประชาชนชาวกัมพูชาเลยนะครับเราพร้อมจะอยู่ร่วมกันยั่งยืนเพราะเราก็ขยับต่อไม่ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ให้เกียรติกันไว้ใจกันเชื่อมั่นกันและทุกอย่างเป็นไปตามกติกาสากลไม่ใช่ใช้กำลังไม่ใช่การยั่วยุไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในมาตรการของทางด้านความมั่นคงมันตั้งแต่ระดับรัฐบาลให้ political view ให้เจตอารมณ์ทางการเมืองชัดเจนว่าต้องการ1 2 3นำมาสู่ทางการทหารมาแปลงสู่การปฏิบัติสู่แผนป้องกันชายแดนสู่การใช้กำลังปฏิบัติการร่วมที่กองทัพนี่มีศักดิ์ปกป้องพี่น้องประชาชนด้วยความมั่นใจเพราะเราสะสมมานานเครื่องบิน F16 เราซื้อมา42ปีนะครับแล้วเราได้ใช้วันนี้ก็ถือว่าเสียของพี่น้องคนไทยที่ F16 Gripen F5 นะครับแล้วก็ T50ช่วยปกป้องประเทศชาติในเวทีเราพูดกันถึงว่าประมาณกองทัพด้านความมั่นคงว่ามัน GDP มันน้อยไปไหม 1.2 มันก็จะเป็น2ไม่มาตรฐานเพราะว่างบประมาณพวกนี้ยืนยันว่ากองทัพมีกระบวนการคิดว่าจะวางแผนจัดหาอะไรเตรียมอะไรกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เราก็ต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมขอให้เชื่อมั่นครับเราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเรื่องงบประมาณนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทุกกองทัพเราจะมีถนน3เส้นเส้นแรกคือจำเป็นต้องซื้อเราเรียกว่าเส้นสีแดงเพราะเราก็จำเป็นต้องซื้ออาวุธบางอย่างเส้นที่2ก็คือเส้นสีเขียวที่เป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาที่เป็นของเราเองว่าอะไรที่เราทำได้เราก็จะต้องทำอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่มันจะเชื่อมโยงกันทั้ง3เส้นผมมองว่าความยั่งยืนสำคัญมากเพราะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเราผลิตอาวุธไม่ได้ถ้าเครื่องบินเราไม่มีอะไรอาวุธเราหมดแล้วเราจะไปขอใครในเวลาวิกฤตนี้ก็ไม่ได้ถ้าเราผลิตได้เองทำได้เองเตรียมการได้เองแล้วก็สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอุตสาหกรรมของประเทศคือเราอยากจะช่วยบริษัทเอกชนในไทยครับที่มันมีอาวุธปืนมีอาวุธรถเกาะมีอะไรต่างอยู่ในไทยเองผลิตได้เองเป็นของเราเองเนี่ยผมว่าในภาวะวิกฤตก็จะได้มาช่วยกันอันนี้ก็ยืนยันว่าเราจะใช้ทุกเหล่าทัพนะผมพูดในความรู้สึกของผู้บริหารของกองทัพในส่วนกับคุยเรื่องนี้กันมากแล้วเราพร้อมจะมาชี้แจงให้ส่วนกรรมาธิการพร้อมให้ผู้ที่ตรวจสอบเรื่องประมาณได้ดูแลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นทั้งหมดเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักหลังจากสามารถแล้วก็เป็นแนวนโยบายและต้องไปดูต่อว่า implement แผนปฏิบัติจะทำยังไงใครเป็นคนทำใช้งบประมาณอะไรแล้วก็กระจายตรงนี้ไปสู่ทุกภาคส่วนเพื่อเป็นภาพเดียวกันก็หวังที่รัฐบาลใหม่ที่จะดำเนินการต่อ
1: ถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วนะครับผมรับผิดชอบกองประเมินซึ่งก็คือกองข่าวที่สมช.นะครับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับทุนเทาเนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่สภาพปัญหาเนี่ยปราบยากค้ามนุษย์ยาเสพติดสแกมเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็ที่อยู่แต่ละประเทศก็เชื่อมโยงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันเป็นการดำเนินการในลักษณะในภาคภูมิภาคนะครับ regional level เนี่ยแต่ว่าการที่จะไปแก้ไขให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ต้องการความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศก็มีปัญหาของตัวเองแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบางทีก็เข้าไม่ถึงทางรัฐบาลแล้วก็สมช.เนี่ยก็ห่วงมากนะครับย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆในหน่วยงานความมั่นคงหน่วยข่าวบางท่านเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าเรื่องปัญหาชนข้ามชาติรอบบ้านเราที่เชื่อมโยงกับทุนเทาเนี่ยดีไม่ดีแก้ไม่ได้ง่ายไปกว่าปัญหาจชต.เลยนะครับหรือว่าแก้ยากปัจจุบันนี้นะครับช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นป้ายหาเสียงแคมเปญนะก็จะมีสแกมเมอร์นะครับเรื่องทุนเทาแสดงถึงความตระหนักไม่ว่าใครจะไม่เป็นรัฐบาลก็เรื่องสแกมเรื่องการปราบอาชญากรรมเนี่ยก็จะเป็นนโยบายหลักก็เรื่องสแกมเนี่ยเราเคย

นำเสนอไปเมื่อช่วงปี65นะครับบอกรัฐบาลไปว่าปัญหาขบวนการทุนเทาเนี่ยที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยเติบโตด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐไม่ว่าจะเป็นทางรัฐที่เป็นต้นทางของเครือข่ายทุนเทาหรือว่ารัฐที่เป็นปลายทางของการลงทุนแล้วก็ทุนสีเทาพวกนี้มีการพัฒนารูปแบบการกระทำผิดที่ซับซ้อนขึ้นเป็นระบบแล้วก็มีความใหญ่ครับที่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันแก้ยากบางปัจจัยก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับในไม่ว่าจะในภูมิประเทศเราเองนะครับก็เป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยสำหรับเมียนมาครับปัญหาอาชญากรรมมันค่อนข้างจะโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาก็คือความขัดแย้งรอบใหม่นี่นะครับคือ4ปีตั้งแต่ที่มีรัฐประหารนะครับตั้งแต่64นะครับกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีการสู้รบนะครับสงครามเขาขยายตัวลงมาทางใต้เนี่ยมาอยู่ติดกับชายแดนเราเนี่ยมันก็เป็นโดยเฉพาะทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับไทยคือเมื่อก่อนเราไม่ได้ติดเขาอะแต่ตอนนี้เราไปติดเขาแล้วเนี่ยทางยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยตรงนี้ก็ทางกองทัพก็ดูอยู่นะครับแต่สมช.ก็ห่วงแล้วก็แน่นอนครับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอย่างที่ว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะยาเสพติดนั้นก็ประเมินต่อไปเนี่ยธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆเนี่ยก็จะเราเนี่ยก็จะพบปัญหามากขึ้นนะครับสิ่งที่สมช.มองไว้ตอนนั้นที่ห่วงก็น่าจะห่วงมากก็เรื่องฟอกเงินนะครับกลายเป็นฮับของการฟอกเงินในพื้นที่นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คงต้องทำงานหนักต่อไปในเมียนมาที่เป็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบริเวณที่ติดกับชายแดนลาวโดยตรงนะครับอย่างตรงตากกาญจนบุรีเหมือนกับเขาพันตัวมาทำธุรกิจแล้วก็เวลานั้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าห่วงนะครับว่ามีการตรวจพบกิจกรรมแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับตรงข้ามอำเภอพบพระนะครับลึกเข้าไปจากแหล่งสแกมเมอร์เดิมที่เราพยายามปราบอยู่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเรียนว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่นั้นนะครับก็เป็นพัฒนาการที่เขานั่งตอนนั้นหน่วยความมั่นคงก็จะห่วงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราปราบสแกมเมอร์อยู่แต่อยู่ดีๆมีแหล่งยาเสพติดผุดขึ้นมาอันนี้ก็สะท้อนถึงแบบก็เลยความรีซิเลียนอ่ะความสามารถปรับตัวจริงๆไอ้เรื่องสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยมันมาอยู่ในบริบทของความขัดแย้งไทยกัมพูชาเที่ยวหลังนี้ด้วยนะครับการที่เราจะมุ่งปราบสแกมเมอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับมุ่งเป้าไปที่ผู้นำกัมพูชามันก็จะทำให้เกิดภาพที่ว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกับประชาชนกัมพูชาโดยรวมแต่ว่าเรามีปัญหากับผู้นำของเขาอ่ะผู้นำที่ไปเกี่ยวมีเอี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งในตอนนั้นผมส่วนตัวมองว่าอาจจะยิ่งยากกว่าทางเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วยซ้ำนะครับเพราะมันเป็นลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็มันมีอะไรซับซ้อนนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติในช่วยมอนิเตอร์ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากไอ้ภาพที่ผมกล่าวไปเนี่ยต่อประเทศไทยผมวิเคราะห์ไว้ว่าจะมี3ข้อหลักๆอันแรกก็เป็นผลกระทบโดยตรงก็อย่างที่เรียนเนี่ยการขยายตัวของอาชญากรรมหลากหลายประเภทในประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะอาชญากรรมเทคโนโลยียาเสพการพนันซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยฝั่งกัมพูชาก็เห็นชัดนะครับเหยื่อสแกมเมอร์เนี่ยก็เป็นคนไทยครับแต่ว่าฝั่งเมียนมาก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวจีนก็เป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมทางฝั่งเมียนมาไม่ได้มีเหยื่อเป็นคนไทยเหตุผลหลักน่าจะเพราะว่าแหล่งโครงการจีนเทาในเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ติดกับประเทศไทยถ้ามุ่งเป้าไปที่เหยื่อคนไทยนี่ก็อาจจะกระทบชนกลุ่มน้อยในพื้นที่น่าจะยังต้องอาศัยไทยอยู่เข้าใจว่าทั้งกลุ่ม BGF แล้วก็ DKBA เนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยก็มีข้อตกลงนะไม่ให้หลอกคนไทยนะครับเพราะว่าที่เรียนนะครับรักษาความสัมพันธ์กับเราไว้นะครับคือไทยกับกัมพูชานะมีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แรงงานที่ไปๆมาตรงเนี้ยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับคือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยมันจะรั่วไหลไปถึงเคยเป็นแค่การช่อโกงออนไลน์นะที่ไม่ใหญ่มากตอนนี้เขาทำกันเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์หรือครึ่งหนึ่งของ GDP อันนี้ก็น่าตกใจนะครับผมประเภทไม่ค่อยชอบตัวเลขนะก็คิดจินตนาการไปไม่ออกเหมือนกันนะโอ้เขาทำกันระดับอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ว่าน่ากลัวครับมันลามไปเป็นเครื่องจักรสำคัญทางการเมืองด้วยในบางกรณีนะครับด้วยความที่เงินเยอะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดปล่อยไปก็จะกัดเซาะสถาบัน

0: การเมืองการปกครองฉะนั้นในอนาคตถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยปล่อยให้ธุรกิจใต้ดินครอบงำนะครับเราเองก็จะมีความเสี่ยงที่ความเทาๆเนี่ยมันก็จะซึมเชื่อมโยงเข้ามาในบ้านเราได้ประการสุดท้ายนะครับที่วิเคราะห์ไว้ก็คือมันจะเป็นช่องทางให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงนะครับมันก็จะไปอยู่ในบริบทของการแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจ power politics เนี่ยเขาก็ใช้ทุกเครื่องมือเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของเขานะครับซึ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยก็สมช.ก็พยายามที่จะริเริ่มแนวคิดบางอย่างอย่างเช่นการแนวทางป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติหรือว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเป็นมาตรการระยะยาวที่จะช่วยผ่อนหรือว่าบรรเทาไว้ความเสี่ยงเหล่านี
1: ้ก่อนอื่นคงจะไม่สามารถเสนอแนะเป็นแนวนโยบายได้เป็นข้อสังเกตมันก็มีทั้งความท้าทายที่อยู่ติดกับเราใกล้บ้านเราก็คือเมียนมาในอนาคตอาจจะมีลาวหมายถึงในรูปของสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ทางด้านกัมพูชาซึ่งก็มีทั้ง2มิติก็คือการใช้กำลังแล้วก็มาในรูปของสแกมเมอร์อะไรด้วยที่เราต้องช่วยกันคิดคือเราจะคอนซอลิเดตข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียนเชื่อว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นแอคเตอร์ทั้งหลายบนโลกนี้สหรัฐจีนคิดยังไงรัสเซียคิดยังไงเวียดนามคิดยังไงกัมพูชาคิดยังไงเรามีหมดปัญหาก็คือเราจะคอนซอลิเดตเพื่อให้มันกลายเป็นของเรายังไงเพื่อที่ว่าเราจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามอันนี้ได้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะขออนุญาตพูดในฐานะสื่อมวลชนเวลาดูเราจะดูภาพใหญ่สิ่งที่อยากจะแชร์ตรงนี้สั้นๆก็คือว่าเรากำลังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในรอบ80ปีตัวที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ5ธันวาคมที่ผ่านมาที่สหรัฐเพิ่งออกเอกสารด้านความมั่นคงเห็นก็คือว่าระเบียบโลกที่มันเกิดขึ้นหลังสงครามเย็นเนี่ยน่าจะจบลงแล้วเมื่อสักครู่ท่านทูตก็บอกว่าโลกของเราต่อไปมันจะเป็นโลกที่อาจจะไม่มีระเบียบเป็นโลกที่คนที่มีกำลังเนี่ยสิประเทศไทยจะเอายังไงถ้าเกิดเราดูในอดีตเนี่ยเรารู้สึกว่าการทูตสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเป็นการทูตที่แบบเหมือนกับเรามีวิธีการดักทางหรือดักปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะเราเห็นลีลาทางการทูตที่มันจับต้องได้มันเข้าถึงประชาชนก่อน1991ก่อนสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงอ่ะพลเอกชาติชัยชุนวัฒน์ประกาศเลยจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าคือว่าลีเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศเข้าใจเลยว่าชาติเราการทูตไทยจะไปทางไหนนอกเหนือจากการทูตแบบดักทางที่เราเห็นมหาอำนาจมูฟยังไงแล้วเราตัดหน้าก่อนทำก่อนแล้วทำให้เรารอดมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยเน้นมองว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกแล้วก็ชัดเจนมากแน่นอนว่าการทูตในช่วงหลังๆเนี่ยเข้าใจได้ว่าพอโลกมันสงบแล้วเนี่ยหลัง1991เนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคของความเชื่อว่าต่อไปจะมีแต่สันติมีความรุ่งเรืองแล้วก็ทำมาค้าขายเป็น globalization ใช่ไหมแล้วช่วงหลังๆเนี่ยการทูตไทยเราก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลักของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนประเด็นก็คือพอมันมาถึงหมุดหมายใหม่ของการเมืองโลกในความเห็นดิฉันเนี่ยรู้สึกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญประกอบกับการที่ตอนนี้เราก็มีภัยคุกคามรอบบ้านใช่ไหมจะมาในรูปของการรบแบบดั้งเดิมหรือว่าไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการทูตแบบดักหน้าใช้ภาษาชาวบ้านนะสมช.กับทางกองทัพเราก็ชัดเจนว่าเราเลเดตยังไงกันออกมายังไงให้เป็นการทูตแบบมีพลังแล้วก็ประชาชนฟังแล้วเก็ตเลยมันก็เลยทำให้สังคมไทยคนไทยสื่อมวลชนไทยในช่วงนั้นจนมาถึงตอนนี้ไม่ได้ความสำคัญกับบริบทโลกแล้วก็เวลารัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศจะออกนโยบายอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาอธิบายเยอะ
2: เพื่อนๆในหมู่นักวิชาการรุ่นใหม่ที่ธรรมศาสตร์นะครับก็คุยกันเรื่อง Great Powers Relation จุดยืนของไทยในระบอบนานาชาติที่มันเป็นอย่างนี้จะอยู่ยังไงในที่สุดแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนเพราะว่าความหวังที่เราเคยเป็นพันธมิตร Alliance กับอเมริกาเนี่ยความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยเขาทำลายตัวเองลงมาแล้วแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนเนี่ยมันต้องทำยังไงที่เราจะสามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ advance ของเขาใช่ไหมครับที่เราเห็นกันอยู่โดยที่ไม่ถูก take advantage สินค้าราคาถูกที่มาทำลาย SME ของเราเราจะปกป้องตรงนั้นยังไงจะทำยังไงให้มี joint venture กับประเทศไทยมีเทคโนโลยี transfer ที่จริงจังเราจะทำอย่างนั้นกับจีนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากๆจะ benefit ยังไงแต่ยังปกป้อง interest ของเราได้ไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิง value ด้วยนะเรื่องค่านิยมเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันครับเรื่องอุยกูคือคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในระดับปฏิบัติการที่เราโฮเขาไว้

0: กว่าปีเนี่ยไม่มีใครอยากส่งกลับสักคนนะครับโหทุกครั้งที่นักการเมืองไปเจอสถานทูตจีนเนี่ยจะถูกขอเรื่องนี้ตลอดเรื่องอุยกูว่าขอให้ส่งแล้วตอนนี้เหลืออีก5คนนะครับคำถามใหญ่ของรัฐบาลต่อไปคือ5คนเนี่ยเขาทำผิดคดีอื่นนะก็เลยยังต้องอยู่ในเรือนจำอยู่แต่ว่าถ้าเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยจีนก็น่าจะขอให้เขาส่งกลับรัฐบาลต่อไปจะทำยังไงผลเสียที่เราจะได้จากการส่งกลับเทียบกับผลเสียที่เราจะได้รับจากจีนที่จะไม่ส่งกลับเนี่ยตรงไหนมันคุ้มค่ากันเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไม่ใช่แค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนนะครับจีนเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเราเหมือนกันเพราะว่าโลกในอนาคตหลังจากนี้จะเป็นเรื่องนี้แหละความสัมพันธ์ว่าเราจะออกแบบความสัมพันธ์กับจีนยังไงครับคือประเทศไหนที่ใกล้จีนพยายามดึงตัวเองออกมาประเทศไหนที่ใกล้กับอเมริกาก็พยายามดึงตัวเองออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับความสัมพันธ์มันจะเป็น transactional มากขึ้นมากๆนะมันไม่ได้ drive โดย value ของ peace จริงๆไม่ได้อยากให้สงบจริงๆทุกอย่างเป็นผลประโยชน์หมดเลยนะมหาอำนาจที่รองลงมาไม่ต้องไปผูกตัวเองกับจีนกับอเมริกาเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่แค่ทางด้านความมั่นคงนะครับในทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเรื่อง value เรื่องค่านิยมสำคัญคืออยากให้เราผูกสัมพันธ์กับออสเตรเลียญี่ปุ่นในทางค่านิยมนะเกาหลีประเทศที่ยังมีความเป็นประชาธิปไตยยังเคารพในสิทธิมนุษยชนอยู่ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของนโยบายต่างประเทศเราจะเห็นต่างกันค่อนข้างน้อยในหมู่นักวิชาการในคนที่ปฏิบัติการเรื่องเนี้ยค่อนข้างเห็นตรงกันว่ามันจะเป็นเรื่อง issue based alignment และ non exclusive alignment นะเป็นเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเอเจนซี่คืออำนาจความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าไปดูตามสิ่งที่นักการทูตสิ่งที่ผู้นำประเทศพูดมาเสมอเนี่ยเราจะมองตัวเองว่าเป็นประเทศเล็กเสมอนะหมายถึงว่าไม่พยายามที่ไม่อยู่ในความขัดแย้งต่างๆหลบให้รอดซึ่งผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปละให้เรามองตัวเองว่าเป็นประเทศที่มีเอเจนซี่มากขึ้นสามารถกำหนดแทนที่จะเป็นไผ่ลู่ลมเนี่ยเราสร้างกังหันลมได้ไหมคือถ้าคุณทำเรื่องความมั่นคงมาตลอดอ่ะคุณจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยงบประมาณของความมั่นคงน้อยเกินไปเราอยู่ที่มัน 1.0 ถึง 1.2% ของ GDP average ของโลกคือ 2.2 นะครับคือเราควรจะดันของพวกเราเนี่ยให้ไปถึง2คำถามคือกองทัพก็ต้องช่วยสร้างความชอบธรรมมากขึ้นอาจจะต้องแลกกันนิดนึงว่าการที่จะไปถึง2เนี่ยต้องทำยังไงบ้างทุกคนรู้ว่าต้องไปถึงให้ได้นะแทรปต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องสแกมเมอร์เรื่องกัมพูชาเราควรจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่อาจจะต้องแลกมาด้วยการปฏิรูปการทำให้ประชาชนเห็นว่ากองทัพโปรเฟสชันนอลจริงๆกองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่คือหน้าที่ของกองทัพมุ่งเน้นในการลบอย่างเดียวในการที่ต้องปกป้องอธิปไตยอย่างเดียวไม่อยากเห็นทหารที่ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆทหารทำได้แต่ว่ารัฐบาลพลเรือนต้องเป็นคนสั่งถ้าต้องไปช่วยด้านดิซาสเตอร์ด้านอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากให้ศูนย์รวมในการตัดสินใจ strategic อะไรใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่านักการเมืองเป็นคนรับผิดชอบนะครับคือหมายถึงนักการเมืองต้องไปตอบโจทย์ประชาชนเราก็ต้องอยู่กับพี่น้องชาวกัมพูชาตลอดไปหนีกันไม่พ้นเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงความเจ็บปวดที่ฝั่งเขามีควรจะรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องลดความสูญเสียเพราะ middle power เนี่ยมันทำให้เราหยุดแค่นี้ในบางเรื่องเราเป็นมหาอำนาจได้มันมีบางเรื่องที่คุณ lead the world ได้เรื่องไบโอเทคโนโลยี research เรามีหมอที่เก่งโรงพยาบาลที่ดีหมอเราเก่งมากๆ researcher นักวิทยาศาสตร์เราเก่งเราทำตัวเป็นฐาน research เรื่องนี้ได้ไหมผลิต medical device เรื่องคลื่นโลกเป็นอันดับต้นๆของโลกกฎระหว่างประเทศเนี่ยกฎเกณฑ์นอมบรรทัดฐานระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ประเทศอย่างพวกเราเนี่ยสามารถยึดโยงได้เพราะฉะนั้นเราไม่มี choice นะครับ
1: เห็นด้วยเลยนะครับว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง2ขั้ว2มหาอำนาจที่เขากำลังบี้เราอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยเลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนสงครามเย็นในอดีตอยู่แล้วที่เป็นระหว่างจีนกับรัสเซียตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางสงครามพาวเวอร์เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับจีนอย่างไรโดยในหลายเรื่องนะครับแต่ก็ควรจะให้เขาก็จะต้องเคารพเราในหลายๆเรื่องด้วย
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองความคิดเห็นเรื่องของการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่างานต่างประเทศค่ะ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เปลี่ยน
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการนะคะเรายังคงอยู่ในงานสัมมนาเข็มทิศประเทศไทยข้อเสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันภายในห้องกันนะคะว่าเรื่องของนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงนั้นควรที่จะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: เรื่องนโยบายการต่างประเทศเนี่ยสำหรับตัวผมเองก็ทำมาไม่ใช่น้อยสงครามที่เกิดขึ้นกับเขมรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมกล้ารับประกันได้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คืออำนาจการยิงของทั้งเวียดนามและของเขมรภาวนาตลอดกองทัพอากาศอยู่ที่ไหนนะครับวันนั้นยังเป็น F5 อยู่แล้วในที่สุดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่การสู้รบรุนแรงและฐานอากาศส่ง F5 มาให้แล้วก็ทิ้งระเบิดใส่ลงไปมันคือความตื้นตันใจแล้วผมศรัทธากองทัพอากาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยนึกเลยว่าเราจะต้องมาเจอสภาพแบบนี้ตัดเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันสงครามกับเขมรตรงนี้มันคือการปลุกประเทศเราทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็ด้านการทหารสงครามคือส่วนต่อของงานการทูตที่ล้มเหลวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาเนี่ยเราได้ผ่านกระบวนการทางการทูตมาทุกขั้นตอนแล้วเจรจาแล้วไอ้ GBC ผมเคยเป็นเลขาทั้งหมดเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนไอ้ RBC ไอ้ JBC ทั้งหมดเนี่ยเราใช้กลไก conflict resolution mechanism ตัวนี้มาหมดแล้วเราไม่มีทางเลือกมันเหลืออย่างเดียวก็คือ strength อำนาจกำลังรบที่เราได้ใช้ไปที่สุดในชีวิตที่ผมเห็นเราไม่เคยทำงานด้วยกันได้เลยการต่างประเทศความมั่นคงนะครับกองทัพวันนี้ perfect ที่สุดน้องๆที่ตามมาข้างหลังวันนี้บริหารจัดการได้ดีที่สุดพี่น้องประชาชนคนไทยนับแสนที่เขาต้องอพยพออกมาเราภูมิใจในเกียรติภูมิของกองทัพของเรารวมไปถึงการตั้งหลักของสมช.ด้วยนะครับทุกฝ่ายนี่คือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดมีเอกภาพที่สุดเพราะที่ผ่านๆมามันเลาะแหละนะครับและไม่เอาจริงยังมีงานต้องทำอีกเยอะครับผมมีทฤษฎีของผมที่ผมจับงานชายแดนมาทั้งหมดงานต่างประเทศมี3วงวงแรกก็คือประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านวงนี้ต้องเรียบร้อยก่อนนะครับรวมอินโดนีเซียด้วยผมขอยืนยันวงที่2ก็คืออาเซียนมันก็ห่างออกไปหน่อยนะครับเราก็ทำอะไรได้ดีวงที่3ก็คือระดับโลกไปถึงยูเอ็นอะไรไปนู่นอันแรกทำวงแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะวันนี้ทั้งหมดคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นการใช้อาวุธนี้มันมาจากไอ้วงกลมวงแรก
2: ภาพการทูตที่ทั้งอาจารย์และก็หลายท่านได้วิเคราะห์เนี่ยเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้มีท่านบอกว่าพระอุปาคีนะครับผมว่าเราอยู่บนพื้นฐานอะไรคือผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าจะอิชชูไหนก็แล้วแต่ก็น่าจะต้องเป็นภาพของตัวนี้ไม่ว่าการทูตจะเข้มแข็งยังไงก็แล้วแต่ถ้าความมั่นคงไม่มีไม่มีทางแบ็กอัพได้เลยไม่ว่าจะท่านจะไปทำโปรเจกต์ที่ไหนยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ไว้ใจไม่เก่งใจเราเนี่ยจบมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีเวทีต่อรองได
0: ้หลังจากที่เรารับฟังความคิดเห็นกันและเปลี่ยนมุมมองในงานสัมมนาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภานะคะถึงข้อเสนอนโยบายเรื่องของการพัฒนาประเทศทั้งด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเพื่อที่จะนำเสนอต่อรัฐ

0: นี้ค่ะ
1: ก็ต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ระหว่างการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเห็นว่าในทุกพรรคการเมืองนะที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายต่างๆนะครับเรามองดูว่านโยบายทางด้านการต่างประเทศนะครับอาจจะไม่มีเลยนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยมีความขัดแย้งค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อปลายปีในเรื่องของการบุกยึดเวเนซุเอลานะครับปัญหาความขัดแย้งนะครับที่ผ่านมา3ปียังไม่จบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการต่างประเทศในสโคปงานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าขายอะไรต่างๆทุกวันนี้ปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงนะครับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มองถึงความสำคัญนะครับของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจึงเห็นพ้องกันว่าเราจัดสัมมนาสักนิดหนึ่งได้ไหมเชิญหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าในอีก4ปีข้างหน้าหรือนโยบายระยะยาวของประเทศไทยนะครับกับสถานการณ์ซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงในรวดเร็วมากเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลอย่างไรเพื่อจะแนะนำในรัฐบาลชุดหน้าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยนะครับการสัมมนาในวันนี้นะครับกรรมาการต่างประเทศเราก็จะสรุปส่งเรื่องไปให้รัฐบาลชุดต่อไปนะครับ
2: ท่านมีความสนใจมากค่ะแล้วก็มีความตระหนักถึงว่านโยบายต่างประเทศสำหรับรัฐบาลใหม่ที่เรากำลังจะมีดิฉันคิดว่านโยบายต่างๆเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยทำให้เรารู้จุดยืนของประเทศไทยว่าบานใหม่ในสภาวะที่ประเทศเรามีการแบ่งขั้วหลายขั้วทำให้รู้ว่าจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยคำว่า middle power ไม่ควรจะมีแล้วนะท่านนะคะมันควรจะเป็น independent คืออิสระเราสามารถที่จะเป็นผู้นำในหลายๆด้านแล้วอย่างเราผลักดันกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเราน่าจะเป็นผู้นำในด้านนี้ได้นะคะท่านดิฉันชอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นสามารถที่จะเป็น direction ให้ประเทศนะคะครั้งหน้าได้เป็นมหาอำนาจได้เหมือนกันนะคะท่านค่ะ
1: กรรมธิการต่างประเทศเราอาจจะนำหน้าไปอีกก้าวหนึ่งก็ได้น
2: ะ
1: ถ้าเราจุดนี้มาได้เนี่ยอาจจะเป็นว่านโยบายหลายนโยบายทางด้านการค้าเราไม่ว่าอาจจะเป็นปลูกข้าวยางพาราอะไรต่างๆอาจจะตามจุดนี้ไม่ได้ในเรื่องมูลค่านะครับและถ้าเราสามารถนโยบายนี้นะครับทางกรรมธิการต่างประเทศคณะทำงานที่ท่านประทุมกับท่านพรชัยอยู
2: ่
1: ถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จนะครับมูลค่าตลาดของพิงค์เนี่ยนะครับเป็นหลายแสนล้านนะครับโดยเฉพาะเรามีจุดแข็งทางด้านการแพทย์
2: กฎหมายด้วยท่านกฎหมาย
1: เฉพาะเรื่องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยสัก1ล้านคนมาประเทศไทยเราสัก 50%มูลค่าเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นหลายแสนล้าน
2: ใช่
3: วันนี้นะครับมันเป็นกับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศถ้าหากว่าได้นำความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4-5 ท่านเนี่ยที่ซึ่งเขาสะท้อนตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับให้พวกเราได้มีความรู้ได้มีการเตรียมตัวนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ผมว่าจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงมาฟังท่านพูดวันนี้โอ้โหมีความอบอุ่นขอให้รัฐบาลร่วมมือกับกองทัพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของงบประมาณจะก้าวสู่ในเรื่องของการผลิตการสร้างอาวุธด้วยตนเองเราไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศเราสามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นได้เองอันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับกองทัพนะครับ
1: ปกตินะรัฐบาลทั่วไปเรามองเห็นว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับในกระทรวงสำคัญรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงนะครับซึ่งเทียบกับประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่2หรือรองประธานาธิบดีนะครับแสดงว่าความสำคัญของการพูดเนี่ยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะจากการสัมมนาวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นทิศทางแล้วว่าความสำคัญของนโยบายทางการพูดเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะ

0: ส่งผลต่อทิศทางดำเนินการของประเทศครับเหมือนเรายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยนะฮะทิศทางทางการพูดก็หมายถึงทิศทางว่าเรือจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยนะเราจะสรุปเรื่องรัฐบาลชุดต่อไปได้เห็นความสำคัญของนโยบายทางการพูดกระทรวงการต่างประเทศเราต้องต่อเนื่องแล้วก็แสดงให้ประชาชนเราเนี่ยนะครับในความขัดแย้งของมหาอำนาจสองส่วนเราควรจะยืนในจุดไหนนะครับมหาอำนาจนะฮะในหน้าวันนี้ก็ประกาศไปแล้วว่านะครับการเป็นทวิภาคีกับพหุภาคีเนี่ยทวิภาคีก็คือสองประเทศตอนนี้พหุภาคีก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมหาอำนาจใหญ่ๆเขาบอกเขาแมวแล้วนะครับถ้าประเทศไทยเราซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศขนาดกลางถ้าเทียบกับอาเซียนเราแล้วก็คือพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นการจะแข่งขันกับมหาอำนาจเนี่ยฮะเราเป็นควรจะอยู่ในส่วนของนะครับเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันไปว่ามันจะมีอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นการค้าความมั่นคงนะฮะถ้าเราแยกไปเดียวๆก็เหมือนกับการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเทศใหญ่ซึ่งเขาไม่ให้ความสำคัญกับภาคีเพราะฉะนั้นประเทศเราซึ่งเป็นกลางนะเราเป็นอาเซียนเราเป็นผู้นำอาเซียนเราต้องเป็นหลักบทบาททางการทูตในของไทยเราในอนาคตข้างหน้าจะโดดเด่นมากขึ้นถ้าเราจับจุดและมีทิศทางที่แน่นอน
1: โอ้เมื่อกี้ท่านนักวิชาการได้พูดถึงสัมพันธ์การทูตที่แบบไม่เป็นทางการตรงนี้นะท่านซึ่งช่วยได้เยอะบรรดาทูตทหารทั่วโลกนะคะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็เหมือนกับเป็นforeign friendship นะฮะนี่สำคัญเหมือนกันนะคะท่านนอกจากที่แบบไม่เป็นทางการ
0: การทูตทั่วไปนะฮะในประเทศที่เขาประสบผลสำเร็จนะฮะเขาจะไปด้วยกันทั้งสองส่วนที่เป็นทางการนะและที่ไม่เป็นทางการแต่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาทางการส่วนไม่เป็นทางการเนี่ยเรามักจะไม่ให้ความสำคัญแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเรามักจะไปโทษว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำนอกเหนือจากหน้าที่นะครับอาจจะมีความผิดซึ่งทำให้กรอบการทำงานทางการพูดเรามันแคบลงนะเพราะฉะนั้นกรรมาธิการต่างประเทศเราเนี่ยเราพยายามจะชี้แจงให้สังคมทราบว่านะฮะการทำงานทางการทูตมันจะต้องมีทั้งสองส่วนควบคู่กันไปบางเรื่องก็อยู่ในโต๊ะประชุมบางเรื่องก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ของผมขอเรียนนะฮะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายของการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็คือการระดมความคิดเห็นนะครับคณะกรรมการต่างประเทศมาสรุปนะครับนอกจากสรุปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือว่านะครับปัญหาของประเทศไทยเราก็คือการสื่อนะครับนโยบายต่างประเทศให้กับประชาชนเนี่ยนะให้ทราบเนี่ยนะที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสรุปไปมอบให้กับรัฐบาลในชุดต่อไปทำไม่ทำเราก็จะต้องติดตามการสัมมนาในวันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและในโอกาสต่อไปที่เราคณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาเรายังต้องทำหน้าที่อยู่อีกประมาณ3ปีครึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็ต่อสังคม
2: คุณผู้ชมคะสำหรับบทสรุปของงานสัมมนานะคะคันที่ประเทศไทยก็เสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงสู่รัฐบาลหน้านะคะคือกับเรื่องของการพูดนั่นเองความสัมพันธ์ที่จะต้องมีการคงระดับเอาไว้นอกจากนั้นปัจจุบันก็คือส่งผลในระยะยาวทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีระดับโลกนั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหาชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา16นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการชี้แจงถึงศึกซักฟอกค่ะว่าไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำอะไรที่ผิดกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังจากที่ผ่านมา6เดือนแล้วจะต้องมีการปรับตรงไหนบ้างว่าก็ได้มีการคุยอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวตนเองคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าเราก็แจ้งทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมและเป็นป

คณะรัฐมนตรีนั้นนะคะกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองก็มีภารกิจด่วนเข้ามาทำให้ตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็จะมีการได้มีการกำหนดวันส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าตนเองตอบไม่ถูกเราต้องพร้อมตอบในทุกเรื่องถ้าทำแล้วไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่มีตรงไหนที่สามารถบ่งชี้ว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งนายอนุทินกล่าวนะคะว่าตนเองก็ทำงานแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนและได้รับเสียงคะแนนไว้วางใจมากที่สุดแทบทุกครั้งตนเองก็ถูกกล่าวหาหรือมีการอภิปรายตั้งคำถามก็ต้องตอบค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบประธานรัฐสภานางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยนางยุภาได้มีการมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกให้แก่นายโสภณเพื่อแสดงความเคารพและความผูกพันในโอกาสสำคัญขณะที่ทางด้านของนายโสภณได้มอบของที่ระลึกให้แก่นางยุภาเพื่อเป็นที่ระลึกและก็แสดงความถึงความขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความร่วมมือที่มีต่อการตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโอกาสนี้นายโสภณได้กล่าวถึงความผูกพันระหว่างราชการพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการมีน้ำใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเห็นว่าการทำงานของราชการไม่ได้มีเพียงเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือความคารวะเพื่อการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมการทุกคนควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและได้ร่วมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงานจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานราชการให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งขอให้ความผูกพันและมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันจะยังคงอยู่แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือว่าภารกิจในหน้าที่ราชการแล้วก็ตามทั้งนี้การเข้าพบในโอกาสเกษียณอายุราชการครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างที่ในหน่วยงานสำคัญของภาครัฐและมีโอกาสประสานงานและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจราชการในหลายด้านนั่นเองค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: ครั
1: ส
0: บ
1: วัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: งานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ที่การประชุมสสพักก็ลดลง
0: ครับ
1: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในฐานะประธานกรรมาธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
0: ม
1: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาก็จะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเรา
1: เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้แม่ดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
0: ผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงธนบุรีเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี่
1: ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพรพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมบล็อกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่เนี้ยเวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่ครับ
1: ผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี
0: ้
1: เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริง
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็กๆเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานสสแนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานสสเพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันสสไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เอง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีนึงเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันนึงก็เกือบ10งาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทํามาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเค้าเดือดร้อนเนี่ยเค้าได้พูดกับสสโดยตรงเรารู้
0: โดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
0: เป็นแอดมินเองด้วยเหรอ
1: ใช่

0: ับ
1: โอ้โห
0: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรม
1: ปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหา
1: คร
0: ับ ก็นำปัญหาเนี้ยไปสะท้อนในที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์ต่างๆโอ้
0: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ทำเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
1: หลายคนเนี่ยจะมองว่าส.ส.พี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพชชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างฮะกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงและเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือสสเนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าทำเป็นแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือการทำงานมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาแนน
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุม
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่า
1: ตื่นตีสาม
0: ตื่นตีสามกว่าถามว่าง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่

0: ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมธิการยังไงบ้างครับ
0: การประชุมกรรมธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหานะว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
1: กฎหมายเราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราก็ได้รับนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
1: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐบาลเรามีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำงานนะเราพักผ่อนเราออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนยังเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะดื่มกินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อนอีกเรื่องนึงก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพาน
1: โอ้
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่นายเนี่ยคือทุกอย่างทำเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
0: ใช
1: ่พอเราทำงานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจไหมครับพี่นาย
0: แล้วแต่ลม
1: ถ้าเครียด
0: ถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรงๆ อย่างเช่น Eminem Linkin Park อะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่สบายๆพักผ่อนก็จะ

0: ฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่แนนขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่แนนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็ไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
0: ใช
1: ่แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็แต่ความชอบของแต่ละคน
0: แต่ละชอบถูกครับ
1: ทีนี้การพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์เนี่ยน้อยมากมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่ 7-8 ชั่วโมงผมเองก็พยายามเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได้
1: คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็วแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันนี้ก็ตื่นตีสามว่
1: า
0: แล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทำงานเนี่ยคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้คลิกอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามด้วยตรงนี
0: ้กินจริงๆแล้วแต่ครับ คืออย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัว อะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
1: ้
0: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
1: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
0: กินตำลาว
1: โอ้ปลา
0: ใช่ครับ
1: แซ่บ
0: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับ ทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
1: ์
0: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
1: พี่แนนพูดอย่างนี
0: ้ก็มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
1: เออมันบวมนัว
0: มันสะอาดมันสะอาด
1: อ
0: ยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะอร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็ชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆอ่ะยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างไหมครับตรงนี
0: ้ตลกมีครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนสนิท
1: นะทีมงานถามไม่สนิทนะแต่วันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมาตรการทำงานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบคอบคือก็ถือว่าเป็นไอดอลในการทำงานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิตได้นะยิ้มได้ครับผมดีใจอยู่ระดับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่าง
0: ๆที่ศรีสะเกษ
1: เอาเขต8เลยเนี่ยในพื้นที่เลยฮะถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทำไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
0: ไหว้พระศรีสะเกษก็ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระพิ

0: ริหาร
1: ครับ
0: ในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าหากว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมสเตย์ที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือ
1: เห็นวิถี
0: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
1: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตไปบ้าง
0: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
1: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้เราหรือว่าคนที่เขาติดตามเรายังไงบ้างครับพี่แนนตรง
0: ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ปกติ
0: อย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
1: ลูกสาวครับ
0: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
1: ครับ
0: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทําด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดี
1: คร
0: ับ เราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันนึงเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้เก่งด้าน
1: วิชาชีพ
0: เอ
1: าตัวรอด
0: ก็มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
1: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับพี่แนน
0: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันใจพบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
1: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
0: ก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมยังจําได้เลยไอ้ที่ทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่ง
1: คร
0: ับ ก็มี FC ใน Facebook เลยครับก็บอก
1: ถามใช่มั้ย
0: ทําไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกเพราะเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเค้าก็มองเรา
1: ครับ
0: เราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทําเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที่
1: ครับ
0: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
1: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
0: กดไลค์ให้ผมด้วย
1: Facebook สสอาจพลสันไตรภพนะฮะ
0: ครับ
1: เป็น Facebook ส่วนตัวด้วย
0: เป็น Facebook ส่วนตัวผมก็จะทําอย่างนี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้าน
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว TikTok ที่ชื่อสสอาจพล
1: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
0: มีครับ
1: ก็
0: พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่
1: เป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนฮะพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
0: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
1: ครับ
0: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของ

0: ผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาส.ส.เพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาส.ส.เนี่ยส.ส.รับทราบหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
1: ทำให้เขาได้
0: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
1: ้ขอบพระคุณมากนะครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างเห็นนะครับว่าเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากสสพี่นานเยอะเลยพบกันอีพีต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและส่งสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้า

ราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากรณียกิจนานัปปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนึกปรากฏเขาก็ส่งเงินให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้า
3: สู่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้ง

ฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิ

เตทดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางบ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้น

วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับ

0: ังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายน9ปันรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธ9ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8โอมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านรวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาฟ้าของปวงไทย

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสม

0: เด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปี2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรม

1541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดมหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศศพสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: ครับ
0: ที่ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสละศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวาย

0: ายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ในประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
1: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงมหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2500โดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะอาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: าเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระอภิเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะสำหรับพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงเปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5เฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ายะปริตังรูทะมังคลังมายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรม

มาศรวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปเรียนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

ำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเดิมประยูรมีเริกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังทุ่งสารนังคัจฉามขังสารนังคัจตายที่ย่ำปีคัจฉามิมิอาทินาทานังสมาธิยามิฉาจาราขาปะทังสมุสาวาทาขาปะทังสุระปมาทธานาทังสมาธิอิมานิเลนะสุขติงสีเลนะโภสีเลนะตัดสมา
1: เทเสกรรมปิมังปะ
2: ขอถวายพระพรธนมงคลทุกประการแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะอันประเสริฐบัดนี้พระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีมิได้ต้องตามโวหาระอัต

นาณบทใดขอเดชแก่อาตมะขอถวายพระสัมมาสัมพระคะวะโตโมตัสสะอะระหะโตปัญญาชีวิงชีวิทันติในเศรษฐะชีวิตะเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมพระคุณอันประเสริฐพิธีบำเพ็ญอมวานเจ้าฟ้าพัชรเรนทิราเทพพยวงราชสารินีเสดาผู้สิ้นพระ569 47ปีเมื่อครั้งดำรงอนุหิตะประโยชน์แก่พระบรมราชจักรีวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระคุณที่เป็นอัตหิตะสมบัติตะปฏิบัติหมายถึงความพร้อมแห่งคุณซึ่งพระบุญญากำเนิดดีแล้ว

ได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกากรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระนานัปปการและคุณวุฒิระดับสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านเอกอัครราชทูตชาติว่าโดยการและความยุติธรรมทางอาญาราชทูตประจำประเทศสโลวาเกียต่อมาทรงชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกที่เต็มกำลังพระสติปัญญาผู้กันรู้แก้ด้วยเหตุนี้พระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานปัญญาชีวิงชีวิตมาทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยวิทย์ที่ประเสริฐสุดญาณในพุทธภาษิตนี้สองประการคืออาภาแสงไม่มีฉลาดหลักแหลมภูมิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งว่าไม่เที่ยงตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะนี้ไว้ว่ายะยาปัญญาสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความปัญญาเปรียบที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่า

ทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดคนผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีสุตวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยสาบเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติปรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเว

0: ปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสุขแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาจสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: าที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบนั้นก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถา

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาทแล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษาโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษาโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสน์สงฆ์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งค่ะพระภูษาโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะระยะค่ะสงฆ์เตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทป

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: นี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 นถึง 21:00 นนะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดที่ตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณะที่คาถาในทำนองเลื่อน
0: และถ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้10 นาฬิกาค่ะโดยจุดคัดกร

0: รองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19 นาฬิกากรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้นะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราช

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: าการถวายองค์รบทางซ้ายล้วง
1: เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะแก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำผวาสวงว่องทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัล TV ภาคพื้นดิน

ปัญหาตอนนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมที่บ้านแถวเนี่ยหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแม่กลองราชบุรีสมุทรสงครามเลยก็แล้วแต่ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม3-4 จังหวัดเนี้ยมีปัญหาเนื่องจากว่าราคามะพร้าวน้ำหอม

0: ตกต่ําอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งปกติเนี่ยตามวัฏจักรของมะพร้าวน้ำหอมที่จะราคาลงมาเหลือลูกละ2 บาทหรือ3 บาท4 บาทแล้วแต่เนี่ยจะไม่เกิน
1: เด
0: ส
1: ื
0: อง
1: อน
0: เดือนแต่เนี่ยมาที่6 เดือน7 เดือนซึ่งถือว่านานเกิน
1: ผิดปกติ
0: ผิดปกติที่ก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะเชิดหัวขึ้นเลย

่อ5บาทมันจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณค่าแรงนะไม่มีค่าลูกน้องไม่มีค่าอะไรเนี่ยต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรประมาณ3บาทกว่าแสดงว่าผมขาย2บาท50ผมต้องขาดทุนแล้วอย่างน้อย1บาทต่อ1ลูกถูกไหมฮะเกษตรกรเนี่ยถ้าท่านตามข่าวท่านจะรู้เลยว่าเกษตรกรจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถูกที่สุดขออย่าให้ต่ำกว่า5บาทไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทางดำเนินสะดวกไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทางบ้านแพ้วเขาจะพูดตรงกันเลยเพราะว่าเขารู้ต้นทุนตัวเขาว่าประมาณ3บาท3บาท50ถูกที่สุดไม่ควรต่ำกว่า5บาทและ10ปีที่ผ่านมามันถูก5บาทก็จริงนะครับแต่มันถูกประมาณเดือนครึ่งเขาเรียกว่า2มีดไม่เกินเดือนครึ่งมันจะขึ้นราคาตามกลไกตลาดแต่ปีนี้มันถูกมา7เดือนมัน2บาทกว่า3บาท4บาท5บาทแล้วก็ลงมาอีก

สถานการณ์ราคามะพร้าวในช่วงปี2568ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำที่สุดในรอบหลายปีนะครับหรือเพียงลูกละ 2-3 บาทเท่านั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้อยู่ในระบบห่วงโซ่ทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงงานค่าคนดูแลสวนหลายครัวเรือนเริ่มขาดสภาพคล่องบางรายถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินขณะที่สวนมะพร้าวบางแห่งจำเป็นต้องลดต้นทุนจนกระทบกับรัฐยังไม่มีการช่วยเหลือหรือมีมาตรการใดออกมานะครับอาจจะนำไปสู่การล้มสวนมะพร้าวหรือเลิกอาชีพได้ครับ

อย่างที่ผมบอกว่าณตอนนี้ในดำเนินบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและจังหวัดข้างเคียงที่ปลูกมะพร้าวนะครับเขาแบกภาระตรงนี้มานานมากแล้วนะครับมีชาวสวนอยู่กลุ่มนึงที่เขาต้องเช่าสวนเช่าที่เขาจะต้องจ่ายค่าที่เนี่ยณปัจจุบันเนี้ยเขายังเก็บค่าที่ให้กับเจ้าของที่ไม่ได้เลยนะครับจากวิกฤตราคามะพร้าวครั้งนี้นะครับสิ่งนึงที่ว่าพวกเราอยากจะฝากนะครับคือแน่นอนครับการออกข้อกฎหมายที่รัดกุมมากกว่านี้การทุนเทาทุนจีนนะครับพวกนอมินีต่างๆเราจะสังเกตได้ว่าเนินนะครับในราชบุรีซึ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็รู้นะครับเพราะว่าจากการที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นอบต.แพงพวยหรือแม้กระทั่งศาลากลางนะครับเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดหรือแม้แต่ผู้ว่านะครับที่ได้ลงมาร่วมประชุมนุมกับเราร่วมประชุมกับเราเนี่ยเขาก็รู้ปัญหานี้นะครับว่ามันเกิด

0: ำหอมในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่ราคามะพร้าวน้ำหอมมันสำคัญว่ามีการนำมะพร้าวจากประเทศจีนส่งขายต่อไปยังประเทศแถบยุโรปรวมถึงมีการปลอมปนมะพร้าวที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อส่งขายนอกจากนี้ยังพบการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมโดยผสมสารปรุงแต่งทำให้ตรวจสอบได้ยากอีกทั้งยังพบว่ามีการนำต้นอ่อนมะพร้าวข้ามแดนส่งไปขายในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้นมะพร้าวนั้นถือเป็นพืชควบคุมทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อวงการเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทั้งระบบคุณเอกครับได้เข้าพบคณะกรรมการแล้วได้มีการพูดคุยสะท้อนปัญหาอะไรบ้างของชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ครับ
1: ตอนนี้ราคาครับมันหล่นมาตรงนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนแล้วชาวสวนแบกรับภาระสู่ภาระแล้วตอนนี้ครับค่าปุ๋ยค่ายามันไม่พออยู่แล้วเราจะยังไม่ได้พูดถึงค่าใช้ชีวิตประจำวันของเขาค่าเช่าที่ต่างๆอันนี้ครับคือมันดูแย่นะ
0: เคยตกต่ำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยเลยครับตลอด10เป็นหลัก10ปีขึ้นก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าผมถามกับคุณลุงคุณป้านะครับที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนที่เขาปลูกมาระดับ 15-16 ปีเขาบอกเอกเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันต
0: ่
1: ำสุดนะครับที่ว่าเขาเคยเจอคือ4บาทกับ5บาทแต่มันก็จะโดนกัน2มิตร3มิตรและราคานี้ก็จะหลุดไป
0: แล้วแนวทางในการแก้ไขล่ะครับทางเกษตรกรเองหรือว่าแม้แต่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ที่เป็นคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: อยากจะเสนออะไรบ้างในการหาทางออกนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงการประกันราคานะครับเขาอยากได้การประกันราคาซึ่งถามว่าประกันราคาโอเคกับชาวสวนไหมซึ่งมันโอเคแต่ผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วอย่างที่เรารู้กันว่างบประมาณอ่ะผมมองว่ามันไม่น่าจะพอในการประกันราคาผลไม้ทุกชนิดที่ราคาตกต่ำเราอาจจะต้องมีการหาลือในการหาตลาดเพิ่มในการส่งสินค้าการแข่งขันนะครับจากจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าของเรานะครับผมอยากทำการให้เราเป็นคู่แข่งในการค้านะครับเพื่อจะได้เป็นการแข่งไม้เราจะได้ไม่ราคาตกต่ำไปมากกว่านี้ครับ
0: อยากให้แก้ยั่งยืนมากกว่าไม่ใช่แค่ประกันราคาเป็นครั้งๆไปมองเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ทำให้ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำสุดในรอบหลายสิบปีน่าจะมาจากการผูกขาดและการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่ส่วนใหญ่เป็นในทุนจีนที่เข้ามาใช้คนไทยเปิดโรงงานคัดแปรรูปบรรจุในรูปแบบของนอมินีขันได้ยากแม้การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์หรือเกษตรแปลงใหญ่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้แต่ในมิติการค้ากลับถูกทุนจีนกินรวบผ่านกระบวนการหลงที่มีอำนาจเหนือตลาดในการตัดสินใจรับซื้อและกำหนดราคาเพียงฝ่ายเดียวหากไม่ขายให้ราคานี้ผลผลิตก็ไม่มีที่ไปเพราะตลาดปลายทางหลักคือจีนด้านประธานสภาเกษตรกรเล่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรประสานเกษตรกิจจำกัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครยอมรับว่าสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำวิกฤตหากไม่มีการจัดการด้านตลาดที่มีประสิทธิภาพขาดช่องทางการระบายสินค้าแม้จะรวมกลุ่มแปลงใหญ่ได้ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐเร่งหาตลาดใหม่นอกจากจีนและมีมาตรการประกันราคามะพร้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากการขาดทุนโดยอาจพิจารณาแนวทางประกันกำไรรายได้ขั้นต่ำ
2: มาถึงเรื่องของราคาที่มะพร้าวตกต่ำในแปลงใหญ่ของสหกรณ์เองก็ได้รับผลกระทบสิ่งที่สหกรณ์กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเรามองว่าถ้าจะให้ทางกระทรวงเกษตรช่วยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเขาควรจะช่วยในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานสินค้าส่งออกเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานทางต่างประเทศที่จะรับหรือที่เราส่งออกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกษตรกรคิดว่าถ้ามีตลาดเนี่ยจะให้เขาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถปรับตัวได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือแม้มันก็2บาทเหมือนกันเขาก็ไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำแต่ของกลุ่มแปลงใหญ่ของเราเนี่ยส่วนมากแทบจะทุกคนละที่ทำ GAP ก็โดยเกษตรจังหวัดเข้ามาทำใ

0: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องราคาก็ยัง2 บาทอยู่ก็ผมมองว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ในเมื่อเกษตรผลิตพาณิชย์ก็ต้องตลาดใช่ไหมครับก็จะวอนให้ทางหน่วยงานราชการช่วยหาตลาดใหม่ๆไม่ใช่เราจะจมปักอยู่ที่จีนอยู่ประเทศเดียวจริงๆแล้วถามว่าถ้าเป็นสินค้าที่มันส่งออกปกติเราก็ต้องได้เปรียบเพราะว่าในเมื่อเรารวมกันขายเนี่ยมันมีพลังมากกว่าที่ไปขายเดียวๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีตลาดที่เราสามารถระบายได้เนี่ยรวมกันมาเราก็ตายเหมือนกันเพราะถ้าเราจะไปส่งที่มันก็ต้องผ่านหลงเพราะสหกรณ์เองไม่สามารถไปติดต่อปลายน้ําโดยตรงได้เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพากลไกของภาครัฐที่จะต้องไปติดต่อตลาดนั้นโดยผมเชื่อว่าทางพาณิชย์ก็มีทูตพาณิชย์แต่ละประเทศเขาต้องทํางานนะครับแต่จะให้เกษตรกรซึ่งมีความถนัดในการเกษตรในการปลูกมะพร้าวไปเป็นมีความถนัดในด้านการขายในด้านการตลาดซึ่งมันก็ไม่ใช่
1: ยังก่อนผู้ปลูกมะพร้าวในหลายจังหวัดกำลังเผชิญวิกฤตราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนดิ่งลงเหลือต่ำสุดเพียงแค่2.50 บาทต่อลูกแต่รูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและหลีกเลี่ยงพ่อค้าคนกลางพนุพงษ์จันฉายเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวพื้นสาครและขณะเดียวกันก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์โคคุครัชโดยเขาเลือกที่จะนำผลผลิตจากสวนมะพร้าวของตนเองรวมถึงญาติพี่น้องมาสร้างมูลค่าเพิ่มบรรจุขวดส่งขายและยังรับ OEM ทำแบรนด์น้ำมะพร้าวให้กับลูกค้าที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองส่วนเนื้อมะพร้าวก็นำมาขูดเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้กับร้านเบเกอรี่ทั่วประเทศการทำเช่นนี้ช่วยเขาสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังทำให้สวนมะพร้าวของเขาแทบไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคามะพร้าวตกต่ำ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องราคามันก็ไม่ได้กระทบมากเพราะว่าเราเป็นคนแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามะพร้าวราคาต่ำมันก็จะเป็นผลดีกับเราเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบต่อชาวสวนมากกว่าครับ
1: แล้วมองว่าการแปรรูปเนี่ยจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเรื่องของราคามะพร้าวหรือว่าผลผลิตอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยในการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างครับ
2: มันทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าเนาะมะพร้าวถูกแต่ว่าถ้าเกิดนำไปแปรรูปแล้วก็ทำให้มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มราคาได้ดีกว่าเป็นแบบว่าผลประโยชน์จากสวน
1: แล้วมองว่าถ้าหน่วยงานรัฐหรือว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการส่งออกมากขึ้นหรือหาตลาดใหม่ๆเนี่ยจะช่วยเกษตรกรไทยอย่างไรได้บ้าง
2: หาตลาดได้มากขึ้นส่งเสริมให้แบบว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้มีแบบว่าพวกบัตรพวก GMP หรือว่าอะไรต่างๆได้สามารถได้ส่งออกตลาดได้ดีขึ้นทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถส่งออกได้มากขึ้น
1: ครับ
2: มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แบบผู้ประกอบการเนี่ย SME
1: กลุ่มทุนหรือว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดในการรับซื้อมะพร้าวส่งออกเนี่ยนะครับมีผลในการกำหนดราคามะพร้าวในไทยอย่างไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีผลเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลงคนจีนเนี่ยเข้ามาเปิดในไทยมาลงทุนในไทยเนี่ยทำให้แบบว่าเขาสามารถแบบว่ากำหนดราคาเราได้พวกแบบว่าสโคปใหญ่ส่วนเยอะทีนี้พอเขาสโคปใหญ่เขาก็กำหนดราคาชาวสวนได้อะไรประมาณนี้ครับทางออกก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้าส่งเสริมให้แบบว่ามีตลาดกว้างขึ้นมันก็อาจจะช่วยได้ถ้ารัฐมาช่วยแบบว่าทำให้พวก SME อะไรเงี้ยสามารถส่งออกได้เองโดยไม่ต้องผ่านพวกทุนจีนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะดีกว่า
1: ผลกระทบจากวิกฤตราคามะพร้าวดิ่งลงเหลือลูกละ2บาททำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดรักใกล้เคียงได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภา
3: ไม่ใช่แค่มะพร้าวหอมอย่างเดียวนะครับ

็เป็นเช่นนี้ด้วยเพราะผมก็ทำมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิเนี่ยก็เป็นเช่นนี้ด้วยเมื่อปีที่แล้วของเดือนนี้เนี่ยที่หน้าสวนผมจะขาย20บาทแต่เมื่อวานผมขายที่7บาทอันนี้คือมะพร้าวแกงนะนะฮะมะพร้าวลูกใหญ่มะพร้าวหอมวันนี้ผมขายนะฮะที่ตักวันนี้เนี่ย2บาท50ผมมีลายของผู้ซื้ออยู่ในนี้เลยเมื่อปีที่แล้ว2500เมื่อปี25ปีที่แล้วของเดือนนี้ผมขาย28บาทแต่ณวันนี้วันนี้เลยที่ตัดอยู่เนี่ยผมขายอยู่2บาท50นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาของมะพร้าวเนี่ยเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะมันลดลงมาไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวนะฮะ 1,200% และทุกปีนะครับผู้ประกอบการก็ดีชาวสวนก็ดีก็จะรู้เลยว่าก่อนตรุษจีนที่จีนทุกปีราคาของเราจะพุ่งมากเพราะอะไรเพราะผู้ประกอบการเนี่ยมันจะต้องผลิตเพื่อจะไปขายตรุษจีนที่นู่นถูกไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยไม่เคย16บาทจะมี20บาท20กว่าบาทเป็นอย่างนี้มาอย่างน้อยเกือบ10ปีแล้วแต่ปีนี้เหลือ2บาทกว่าท่านคิดว่ามันปกติไหมในสภาพการแบบนี้โดยเมสเซนคือผมไม่ได้เรียนอะไรมาเยอะโดยเซนส์ของผมก็รู้แล้วมันไม่ปกติแต่มันจะไม่ปกติตรงไหนนั้นเราก็มาค้นเอาเพราะผู้ประกอบการก็ดีชาวสวนก็ดีมีเป็นหมื่นครับไม่ใช่มีหลักร้อยไม่ใช่มีหลักพันมีเป็นหมื่นๆเจ้าที่กระทบ

0: การณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นซะด้วยและตอนนี้ทางดำเนินนะครับทั้งโรงงานทั้งนอมินีทั้งทุนจีนทุนเทาอะไรต่างๆมันเยอะมากจนหลายๆหน่วยงานผมก็พอจะทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้แต่เกษตรกรเริ่มจะไม่สู้ด้วยแล้วเพราะว่าต้นทางกับปลายทางราคามันห่างกันเกินไปและโรงงานส่วนใหญ่ทางดำเนินเป็นคือเป็นการกินรวบต้นทางกลางทางปลายทาง
1: นักกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งแก้ไขปัญหาราคาส่งออกและโครงสร้างตลาดทั้งมาตรการระยะสั้นในการพยุงราคาและระยะยาวเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขณะที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลวุฒิสภาได้รอให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าลงมาดูเพราะสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่ราคามะพร้าวที่ตกต่ำธรรมดาแต่มันคือการทำลายและยึดครองห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของประเทศไทยพร้อมแนะว่าปัญหาแต่ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการอุ้มราคา
2: ผมพูดในฐานะสมาชิกวุฒิสภาแล้วกันนะครับเนื่องจากเรานะครับแล้วก็สร้างกฎหมายผลักดันกฎหมายเนี่ยก็อยากจะมองเป็นในเชิง3ระดับนะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับถ้าระยะสั้นเนี่ยมันก็มีเรามีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าซึ่งเมื่อกี้ผมค้นหาแล้วพบว่าในคณะกรรมการระยะสั้นเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ว่าในมาตรา50ว่าผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถกระทำการได้ในหลายกรณีอย่างเช่นการใช้อำนาจเหนือตลาดเนี่ยทำให้สินค้าหรือตลาดมันพังหรือเอาเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ขายถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งในนิยามว่าผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยก็คือผู้ที่มียอดขายตั้งแต่พันล้านขึ้นไปแล้วก็มียอดซื้อหรือขายเนี่ยมากกว่า 50% ของตลาดแต่คราวนี้พอมาไปใช้กับสินค้าเกษตรมันมีปัญหาครับพวกการซื้อขายสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกอย่างชัดเจนบางตัวก็ไม่มีการออกบินแวตไม่ได้มีอะไรเพราะอาจจะได้รับยกเว้นมั่งหลายเรื่องทำให้ไม่มีใครเก็บตัวเลขและระบุได้ว่าใครคือผู้มีอำนาจเหนือตลาดเพราะถ้าเขายอดขายเล็กก็ไม่ถึงจึงต้องไปใช้ในระยะสั้นนะครับใช้มาตรา57ของพรบแข่งขันทางการค้านะครับใช้อำนาจคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประกาศเฉพาะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้อง

0: คณะกรรมการพาณิชย์เราจะต้องนำเรื่องนี้ไปคุยกับทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ลงเร็วเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ราคามะพร้าวตกต่ำธรรมดานะครับมันคือการทำลายและยึดครองห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของประเทศเล็กพอมีบริษัททุนต่างชาติที่มีขนาดใหญ่แล้วทำอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะโดนยึดได้ง่ายทีละไม้ถ้าในการแก้ปัญหาระยะกลางเนี่ยผมก็มองว่าเคยเห็นในบางประเทศเนี่ยเขามีตั้งสหกรณ์อาจจะมีกฎหมายกำกับหรือไม่มั่นใจแต่ว่าสินค้าเกษตรประเภทอย่างเนี้ยจะต้องซื้อขายผ่านสหกรณ์ซึ่งมีคณะกรรมการก็คือเป็นชาวเกษตรนั่นเองนะครับเขาก็ควบคุมราคาแล้วก็ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าออกระเบียบชัดเจนว่าในกลไกการทุ่มตลาดและยึดครองห่วงโซ่ซัพพลายเชนของเกษตรกรเราจะแก้ปัญหายังไงเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าให้รับประกันสินค้าเกษตรในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเราเอาภาษีของคนในประเทศรวมกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถอุ้มสินค้าอุ้มราคาสินค้าเกือบทุกตัวได้เรามีทรัพยากรจำกัด
1: สำหรับการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในขณะนี้เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาและเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากกระทรวงพาณิชย์เตรียมเร่งขยายตลาดส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาตลาดภายในประเทศขณะที่ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้มีองค์กรผู้ปลูกมะพร้าวผ่านความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์ที่รวบรวมมะพร้าวน้ำหอมโดยเป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาลูกละ5บาทแล้วนำมาส่งขายให้กับสหกรณ์ผู้รับซื้อปลายทางลูกละ 6-7 บาทโดยให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจังหวัดร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรบ่อระบือจำกัดจังหวัดมหาสารคามและสหกรณ์การเกษตรกุชุมจำกัดจังหวัดยะโสธรเป็นสหกรณ์ผู้รับซื้อเพื่อนำผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมกระจายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตั้งเป้าในการรับซื้อมะพร้าว1ล้านลูก
2: ก็คือสิ่งที่เราจะทำขั้นต้นคือกระจายผลสดก่อนนะครับกระจายมะพร้าวสดออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเป้าหมายที่เราทำก็คือ1ล้านลูกนะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถบรรลุเป้าได้แล้วก็เราซื้อราคานำตลาดอย่างทุกวันนี้เวลาพ่อค้าซื้อจากหน้าสวนจะอยู่ที่2บาทแต่ขบวนการสหกรณ์เราซื้อที่หน้าสวนเนี่ย5บาทสหกรณ์ก็อาจจะจำหน่ายให้กับสหกรณ์เครือข่าย6บาทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสามารถที่จะไปทำตลาดปลายทางได้นะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างของทางเกษตรวิสัยของคุยการบุญเกิดก็สั่งเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ในประสานไปทางโคราชด้วยประสานเดี๋ยวก็จะประสานไปทางเครือข่ายของทางใต้ด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะครับทางบริษัทเอกชนอย่างเคสฟู้ดนะครับที่มาร่วมนะครับซื้อสหกรณ์เกษตรประสานกสิกรด้วยวันนี้ก็ได้รับข่าวว่าสั่งซื้อไปละ3ตันอย่างน้อยที่มาวันนี้นะครับแล้วก็มีโกโบเฮาส์นะครับรวมถึงอตก.ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาคอนแทคเพราะว่าทางอตก.ก็จะเปิดบูธเปิดร้านเปิดให้ไปจำหน่ายฟรีเลยในโดยที่ยังไม่จำกัดระยะเวลาว่าเท่าไหร่ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นก่อนครับเราจะพยายามยกระดับราคาให้ได้มากที่สุดนะครับในพื้นที่ให้ได้กว้างขึ้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าทั้งราชบุรีทั้งสมุทรสาครจริงๆมีสมุทรสงครามด้วย3จังหวัดใหญ่ช่วยในการใช้ระบบสหกรณ์ในการที่จะนำผลผลิตออกนอกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
1: อย่างไรก็ตามการใช้กลไกตลาดของเครือข่ายสหกรณ์เข้ามารับซื้อผลผลิตนั้นเป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหาและยกระดับราคามะพร้าวน้ำหอมในระยะเร่งด่วนได้ระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเพื่อเกิดการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและขอให้ดำเนินการคันการราคาและชดเชยต้นทุนโดยขอให้มีการประกันราคาส

สินค้าเกษตรสำหรับชาวสวนมะพร้าวและขอรัฐบาลช่วยชดเชยค่าปุ๋ยในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำ 2. ควบคุมมาตรฐานโรงงานและในทุนต่างชาติโดยการเข้มงวดให้โรงงานแปรรูปการคัดการบรรจุต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อป้องกันการกดราคาพร้อมควบคุมและตรวจสอบโรงงานของในทุนจีนอย่างเข้มงวด 3. สนับสนุนผู้ประกอบการไทยและเปิดตลาดส่งออกโดยการสนับสนุนและหาช่องทางให้โรงงานไทยขายมะพร้าวสู่ตลาดได้โดยตรงและเปิดตลาดต่างประเทศซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมขยายตลาดส่งออกเพื่อถ่วงดุลอำนาจการต่อรองราคาจากในทุนจีน 4. กำหนดสัดส่วนวัตถุดิบในการแปรรูปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวและอาจกำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงการซื้อผลผลิตมะพร้าวในสัดส่วนที่กำหนด 5. สนับสนุนการรับรองมาตรฐานให้ชาวสวนเข้าสู่โครงการรับรองเกษตรกรที่ดีหรือเกษตรอินทรีย์โดยรัฐต้องจัดโครงการและงบประมาณเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคาให้กับชาวสวนตอนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุมดูแลทั้งระบบห่วงโซ่โดยทุกฝ่ายมองตรงกันว่าอยากให้ช่วยหาตาไม่ผูกขาดเพียงตลาดเดียวเท่านั้นครับซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับรายการท็อกทีฟได้นะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับและสามารถติดตามชมรายการท็อกทีฟของเราได้นะครับทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครับ

0: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
1: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
2: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: โกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง4
2: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
3: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4
5: เมื่อก่อนแม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
2: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
6: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดงานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: อมรินทร์ทีวี

0: สนับสนุนโดยกทปส
1: สวัสดีครับผมต้าประสิทธิ์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายเก่าแก่แห่งวัฒนธรรมครับอดีตหัวเมืองใหญ่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในกาลครั้งหนึ่งนครศรีธรรมราชครับ
2: นครศรีธรรมราชนับเป็นอาณาจักรโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองมายาวกลางและเมืองท่าสำคัญแห่งแหลมมาลายูอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้ทะเลรวมถึงเป็นเมืองสำคัญทางพุทธศาสนาที่พลังแห่งศรัทธายังคงเปี่ยมล้นแนบแน่นนับจากอดีตสู่ปัจจุบัน
1: เมืองนครแห่งพระพุทธศาสนาครับโดยมีวัดพระธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์รวมจิตใจเมื่อเข้ามาด้านในครับก็จะเจอเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่เด่นตระหง่านอยู่กลางวัดโดยที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกกันว่าพระบรมธาตุเจดีย์ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์เฉลิมจิตรามานะครับเดี๋ยวท่านจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาต่างๆให
3: ้ครับสวัสดีครับน้องตาร
1: บกวนอาจารย์ครับเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์ให้ฟังได้ไหมครับ
3: องค์พระบรมธาตุเจดีย์ก็คือเป็นที่เก็บรักษาพระบรมกระทะก็คือทักฟันเพียงหนึ่งซี
1: ่ครับ
3: นะฮะตามตำนานนี่ก็คือสร้างในปีที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือในปีพุทธศักราชที่8
1: ครับ
3: จนมาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็คือ26ศตวรรษก็คือเราอยู่ในศตวรรษที่26อยู่ประวัติความเป็นมาก็คือเป็นที่สอนธรรมที่ก็บอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาหรือว่านครเมืองพระเนี่ย
1: ครับ
3: ก็นั่นแหละครับก็คือเป็นที่เผยแผ่ธรรมที่นำมาจากลังกา
1: ครับ
3: ประเพณีแห่ผ้านี่ก็เช่นเดียวกันก็คือเราจะทำผ้าหรือผลิตผ้าในสมัยก่อนหายากเอาผ้ามาถวายวัดหรือตัวเป็นเครื่องบูชาองค์พระธาตุเจดีย์แทนดอกไม้นี่ก็คือก็ทำกันในชุมชนต่างๆเริ่มต้นที่จุฬาฯมหาสามัคคีเลยก็ทำผ้านี้ขึ้นมาภายใต้ศีลธรร
1: ม
3: กว่าจะเสร็จนี่ก็คือใช้เวลา2ปีทั้งพ่อปลูกป้ายด้วย
1: แล้วมีกำหนดไหมครับว่าต้องทำช่วงนี้หรืออ
3: ๋อก็คือที่เขาทำเป็นเทศกาลนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้ก็คือเขาเดินทางไกล
1: ครับ
3: คนก็น้อยต้องเตรียมทะเบียนอาหารมาด้วยมากินเองอะไรก็ไม่ได้
1: เขาใช้เวลา
3: ตั้งแต่พ่อปลูกป้ายจนถึงผ้าเสร็จ
1: ครับ
3: แล้วก็เดินเท้ากันมาเดินเรือกันมาก็ใช้เวลานาน
1: รบกวนอาจารย์ฝากเชิญชวนคน
3: ท่านสามารถที่จะเดินทางมาได้ทุกเวลาตามที่กำหนดหมายความว่าจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็คือเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านคร
1: ับให้ความรู้กับเรานะครับผมขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: โอ้ปักใต้บ้านเรามีเรื่องราวร้อยจังฮู้ให้เราได้แลวัฒนธรรม
2: สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชยังมี

ีความโดดเด่นด้านประเพณีกับหนึ่งประเพณีสำคัญอย่างประเพณีชักพระหรือประเพณีลากพระเป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยครับ

หลังจากที่เราได้แวะสักการะพระบรมธาตุเจดีย์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่กลุ่มนครหัตถกรรมครับมาดูการทำงานฝีมืออย่างเครื่องถมนครที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจะมีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับครูนิคมนกอักษรครูช่างเครื่องตะกรรมครับสวัสดีครับคุณครู
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครูครับรบกวนเล่าถึงประวัติความเป็นมาหรือว่าต้นกำเนิดของเครื่องถมเมืองนครให้ฟังกันได้ไหมครับ
2: สำหรับที่ประเทศไทยเรานั้นกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ได้มีการติดต่อค้าขายกับฝรั่งนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นหัวเมืองหนึ่งที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาค้าขายการมาค้าขายนี่ไม่ใช่เฉพาะค้าขายอย่างเดียวได้ถ่ายทอดการทำเครื่องเงินให้กับช่างชาวนครสนาเด่นของเครื่องถมนครนี่ลวดลายวิจิตรบรรจงมีความอ่อนช้อยสวยงามลวดลายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการใช้สิวเล็กๆสลักลงไปในผิวของรูปพรรณหรือของงานที่เราทำให้ลึกลงไปแล้วก็ใช้ยาถมซึ่งเป็นโลหะสีดำละลายลงไปในร่องที่สลักส่วนใหญ่จะทำด้วยมือไม่นิยมใช้เครื่องจักร
0: คือเป็นงานมือใช้แล้วก็แทบจะทุกขั้นตอนเลย
2: ทุก
0: งานละเอียดมากๆเลยนะครับ
2: เป็นงานละเอียดแล้วก็เป็นงานที่โชว์ทำด้วยมือตลอด
0: ครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: หลังจากที่เราได้รู้จักกับงานฝีมือขึ้นชื่อของชาวนครกันแล้วนะครับผมก็เดินทางต่อไปสัมผัสบรรยากาศกันที่อำเภอขนอมโดยแวะกันที่อ่าวตะเล็ดอ่าวที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอันดับต้นๆของอ่าวไทยครับโดยมีประวัติบันทึกว่าที่นี่เป็นจุดจอดพักเรือของนักเดินทางจากทั่วโลกในปัจจุบันครับชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ที่เรียกกันว่าท่าเรือสำเร็จหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อสะพานไม้อ่าวตะเล็ดที่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอขนอมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องราวของพุทธศาสนาและอยากสูดอากาศบริสุทธิ์จากขุนเขาและท้องทะเลการมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคงเป็นสวรรค์ที่ให้ดำกับบรรยากาศนำเอาความรู้สึกดีๆกลับ
0: จะพาคุณผู้ชมไปกันละครั้งหนึ่งที่ไหนกันนะ
4: มีการแสดงการฟ้อนรำผู้ไทยการแสดงดนตรีนะครับครับก็จะเริ่มด้วยการจัดหาจัดทำพานใบสีนะครับซึ่งทำตรงนี้สวยงามนะครับ
5: ค่ะอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่เราทำเสร็จแล้ว
6: อมรินทร์ทีวี

0: ไม่ได
1: ้หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: การเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัปการ
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมม
3: ัน ย
2: ิ่ง
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ไป
0: ได้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
2: ข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าไม่เป็นไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาก
2: ูก็พูดได้ดิกูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่

0: ใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
1: ใช่เขานั้นแค่มันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
2: องค์ใดพระสัมพุทธ
3: ผมจนขำทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภา
4: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนาแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบ่อนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร

0: ศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทัเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาภพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2000หันพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่5ขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ส่งเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลกะลุวอนเหนือจากบ้านเขา

0: งบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปลัดบ้านค่ายบ้านคิรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูหลากาปะบ้านบูกิจอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คนในการนี้นายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงและสับบุรุษร่วมละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวาตนบีหรือกล่าวสรรเสริญศาสดา นบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับจากนั้นร่วมกันขอดูอาถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอีด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัสตรัตกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาเป็นต้นสุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมแก่ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงสมมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมศิลปากรนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2500คณะวิทยาการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สำเร็จคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกษัตริย์และเทคโนโลยีคณะสิ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูคำสำคัญตอนหนึ่งคือข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยประสานประโยชน์กับทุกคนทุกในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผล
1: ฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2000
2: 51นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเสด็จไปยัง JRA วิภาวีรังสิมาพรอักขันพัน26พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้า16สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่อาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสัน

0: โดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ F ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวถือพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชังไฟฟ้าเปิดแผ่กลุ่มป้ายชั้นสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนและเป็นการเพิ่มศักยภาพ

0: 2568ประจำปีการศึกษา2567ถึง2560รัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้สำเร็จวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ CMRU Model ครูตามโครงการครูรักถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หญิงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแปลงของโลกปัจจุบันขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติรวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง
1: ปริญญาบัณฑิต
0: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธาราม4 รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจัดระฆังโคสิตารามรวม8 รูปเวลา14 นาฬิกาเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดกระวัดจักรวัดดีราชาวาส4 รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดราชนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรมสวัสดิการทหารบกบริษัทพลาสติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนคณะทูตานุทูตเช่นนายเยฟกินีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและในวันพรุ่งนี้19 กันยายนประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงมีพระราชหฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาเวลา 13:30 นาทีมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นาทีนายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดอมรินทารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลาแอสเซทจำกัดบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทางด้านอาชีพสุขอนามัยการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นมรดกสำคัญของชาติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับเราเช่นเคยครับต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันนะที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในเปลี่ยนมุมคิดครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: แล้วก็ทักทายทุกท่านที่ติดตามอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ทีวีดิจิทัลรออยู่รถแบบอะไรต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตต้องพูดจริงๆฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องพูดถึงนิดนึงกสทช.เขาขยับอะไรกันไปถึงไหนเพราะว่าตัวบอร์ดเองอะไรเองเห็นว่าที่ขยับยากยังไม่ได้อะไรยังไง
1: ค่ะ
0: ล่มครับน้องไ
1: ม้
0: สิบกว่าครั้ง
1: รู้สึกล่าสุดเนี่ยจะเป็นครั้งที่11แล้วนะคะเป็นครั้งที่11แล้วเพราะว่าการประชุมไม่สามารถเดินต่อได
0: ้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตามข่าวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือตัวประธานนะครับก็ทำให้มีความล่าช้าอาจจะสะดุดตรงนี้ไปแต่ก็มีอีกเสียงนึงเหมือนกัน
1: อ
0: าจจะเป็นเสียงในบอร์ดของกสทช.เองหรือว่าประชาชนก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าแบงค์ตัวประธานไว้แล้วเรามาเดินต่อได้หรือเปล่าอะไรยังไงเอ้ยมันพอได้ไหม
1: เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะพี่ต้นเพราะว่าหลายคนกำลังรอผลอยู
0: ่
1: ว่าจะเอายังไงกับทีวี
0: ดิจิทัลทิศทางต่อยังไงน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: โดยเฉพาะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นสื่อภาคเอกชนการลงทุนสูงมากเช่นอาจจะต้องผลิตสื่อชิ้นหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็ตามนะแต่ถ้ามองในบริบทของภาคเอกชนก่อนเนี่ยต้องมีนายทุนน้องใหม่
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมผมว่าทราบสื่อถ้าเป็นในมุมของเอกชนยังไงล่ะคำว่าในทุนของผมก็อาจจะต้องหาสปอนเซอร์ไหม
1: ค่ะ
0: ใครจะมาลงทุนกับเรา
1: ค่ะ
0: แต่ขณะเดียวกันทิศทางยังไม่รู้เลย
1: ยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ในปี72เนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะหมดอายุแล้วนะ
0: โอ้โหอาตีกลมๆเลยอีก2ปี
1: ใช่
0: ครึ่งปีหลัง3เดือนนี้อาจจะไม่ต้องนับ
1: เอ๊ะตุ้มๆต่อมๆว่าเอ้ยเราจะเดินไปทางไหนต
0: ่อ
1: และอีกทางนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกสทช.ก็มีการกางออกมาว่าเอ้ยหรือเราจะขยับไปสู่ในลักษณะของแพลตฟอร์มกลางก็คือเอาล่ะอาจจะไม่ได้ดูทีวีหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบ
0: ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นช่องทางไหน
1: แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มกลางก็มีการตั้งคำถามอีกว่าเฮ้ยต้องเสียค่าบริการไหม
0: อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตามเราในสี่แยกเกียรติกายอีกรายการนึงเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าถ้ามีแพลตฟอร์มกลางประชาชนในมุมนึงนะฮะผมบอกว่าในมุมนึงรับได้แต่เรื่องเดียวต้องเป็นเรื่องเดียวคือต้องเข้าถึงง่ายและไม่จ่ายตังค
1: ์ใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนแรกก็มีการสำรวจกันนะพี่ต้นว่าคือพฤติกรรมของคนในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเข้าสู่ในการดูในลักษณะเหมือนสตรีมมิ่ง
0: ใช่ไหม
1: สตรีมมิ่งแล้วก็มีการจ่ายรายเดือนหรืออะไรกันไปแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มคนเขาจะเข้าถึงในรูปแบบนี้ได
0: ้
1: ต้องยอมรับว่าสื่อเก่าอย่างทีวีวิทยุเนี่ย
0: โอ้คนยังดูเยอะอยู่
1: คนย
0: ัง
1: ดูคนยังฟังอยู
0: ่แม้บางครั้งหลายๆหน่วยงานจะเก็บสถิติออกมาแล้วบอกว่าคนเราย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อาจจะเราดูจำนวนประชากรนิดนึงสิอย่างเช่นวัยผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็เข้าถึงสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆได้ใหม่ก็มีแต่ก็ยังเกิดน้อยอีก
1: เกิดน้อย
0: ก็เหมือนเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่เราจัดเสวนาอะไรกันไปนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอเรามาดูประชากรมันมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้แน่นอนแหละครับงานวิจัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าหน่วยงานไหนจะเก็บสถิติข้อมูลคนบอกว่าเราใช้แพลตฟอร์มเก่าเนี่ยกันน้อยส่วนใหญ่ก็ไปแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นออนไลน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อทีวีดิจิทัลจะหมดสัญญาลงช่วงประมาณปี72เนี่ยนะถ้ารถ

0: แบบเรายังไม่ชัดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบอกไม่รู้จะขยับไปทางไหนเลย
1: ค่ะ
0: หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนพายเรืออยู่กลางมหาสมุทร
1: ใช่
0: ฝั่งมันอยู่ตรงไหน
1: แ
0: ค่เห็นฝั่งยังไม่เห็นเลยกระบวนการจะถึงฝั่งบางคนอาจจะเกาะขอนไม้อยู่กำลังจมน้ำจะหืดขึ้นคอแล้วตอนนี
1: ้
0: บางคนอาจจะอยู่บนเรือพายเรือสำราญ
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าบนจริง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไม
1: ้ค่ะ
0: สื่อทุกวันนี้เขาขยับองค์กรให้เล็กลงสังเกตไหม
1: โอ้โหเราจะเห็นได้ว่าหลายช่องหลายสื่อนะคะมีการกัดเลย์ออฟคนออกเลย์เอาท์คนออกเนี่ยนะคะว่าคือพยายามที่จะปรับตัวกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตที่จะมาถึงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราล่ะเปลี่ยนมุมคิดเนี่ย
1: เรายังอยู
0: ่ยังอยู่ใช่ไหม
1: เรายังอยู
0: ่
1: เรายังอยู่นะ
0: ยังอยู่นะ
1: เรายังอยู่ทำรายการให้กับประชาชนทุกคน
0: สัญญาใจกันก่อนสัญญาใจกัน
1: ได้รับชมรับฟังกันอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเราต้องแบ่งกันเป็น2ฝ่ายคือในฝ่ายของผู้ที่เป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือมันก็ต้องมีทิศทางว่าองค์กรเขาจะไปกันยังไงต่
0: ออ
1: ่าถ้ายกเว้นอย่างเราเนี่ยที่เป็นสื่อสาธารณะเนี่ย
0: สื่อสาธารณะ
1: หลายๆช่องเขาก็ต้องมีเรื่องของผลและกำไรเน
0: า
1: ะ
0: เอากลัวไม่รู้ที่เพราะว่าล่าสุดก็มีเหมือนจะเป็นข่าวบ้างก็บอกลือบ้างไม่ลือบ้างอย่างทีวีสาธารณะเพื่อนบ้านของเราบางช่
1: อง
0: กับสื่อเนี่ยแถวๆพระราม9น่ะเขาอันนี้ไม่รู้ฮะผมบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารอะไรต่างๆเข้าไปคุยกันแต่มันเป็นข่าวแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบมาคือทุกๆประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยบางทีอยู่ที่งบประมาณและทิศทางเราก็เลยต้องมาคุยเอ๊ะแล้วบอร์ดของกสทช.ล่มอีก มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลย
1: หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าดูจากข่าวที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆว่ามันยังไม่ได้เป็นดั่งใจเราคิดกันสักเท่าไหร่นักเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือกลัวว่าผลกระทบเนี่ยมันจะตกต่อพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากผู้ผลิตสื่อแล้วนะพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคคนนึงเนี่ยที่จะต้องดูสื่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเสียเงินไม่เสียเงินจะมีไม่มีอย่างไรและต่อไปคำว่าสื่อเก่าจะยังอยู่ไหมหรือกลายเป็นว่าเราจะพลิกรูปแบบไปเลยในรูปแบบที่ประเทศไทยกลายเป็นการดูสื่อต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มกลาง
0: แต่แพลตฟอร์มหลายคนเราก็พยายามที่จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมการสื่อสารหรือแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่เขาคร่ำวอดในวงการทีวีถามกันหลังไมค์นะน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะออกมาเป็นเว็บไซต์หร
1: อ
0: OTT ไห
1: ม
0: มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู
1: ่
0: หรือจะเป็นกล่องแบบกล่องทีวีไห
1: ม
0: หลายคนก็บอกว่าเท่าที่เดานะดูจากงบประมาณอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได
1: ้
0: งงไหมเช่น
1: มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ถ้ามีถ้าดูทีวีก็ต้องมีกล่องเพราะอะไรครับทุกวันนี้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีก็ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเป็นทีวีรุ่นนี้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นสมาร์ททีวีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นทีวีแบบรุ่นเดิมที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังมีอยู
1: ่แบบเสาหนวดกุ้งน
0: ี่หรือบางทีมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีกล่องทีวีไงเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่บอกว่าถ้าจะมาเป็นออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ตอบโจทย์อีกกลุ่มที่เขาดูทีวีธรรมดาไม่ใช่สมาร์ททีวีหรือทีวีที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็เสียประโยชน์อีก
1: แสดงว่าการมีแพลตฟอร์มกลางในครั้งนี้ต้องตอบโจทย์ทุกรูปแบบของสื่อ
0: ใช
1: ่คือถ้ามีทีวี
0: แ
1: บบเก่าเอาไปเป็นกล่องถ้าเป็นสมาร์ททีวีรูปแบบใหม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของเครือข่ายหรืออะไรบางอย่าง
0: เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไมค์ครับจากวิกฤตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโรดแมปที่ยังไม่ชัดนะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดคือประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาคลี่ปมกันตรงนี้ว่าตกลงแล้วบอร์ดกสทช.ที่ล่มเนี่ยนะฮะเราจะเดินต่อไปอย่างไรคำถามที่1คำถามที่2โรดแมปที่ยังติดยังค้างอยู่มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็มีคำถามย่ออีกหลายคำถามเลย
1: ค่ะ
0: ช่วงหน้าครับจะพาไปคุยสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับและตอนนี้ท่านเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับ

0: สภาองค์กรของผู้บริโภคโดยตรงนะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นรอติดตามชมรอติดตามฟังช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
0: ใช่นี่ไง
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
7: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคที่ปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทีวีรัฐสภาช่อง10

0: คุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องไม
1: ค์ค่ะ
0: โรดแมปอนาคตข้างหน้าแต่ณวันนี้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบถ้าไม่มีการขยับ
1: ค
0: ือประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค
1: ใช
0: ่หลายประเด็นที่เราค้างกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: บอร์ดกสทช.ล่
1: ม
0: ถ้าจะไม่ให้ล่มได้ไหมและทิศทางโรดแมปจะเป็นอย่างไรติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านเป็นอดีตกสทช.ป
1: ั
0: จจุบันนะครับเป็นประธานอนุกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสภาผู้บริโภคนะครับกับทางคุณสุพิญญากลางนรงคุยกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับค
1: ุ
0: ณส
1: ุ
0: พ
1: ิ
0: ญญ
1: าครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับบอร์ดกสทช.นี่ล่มสักกี่ครั้งแล้วนะครับคุณสุพิญญา
2: ตามข่าวก็น่าจะ11แล้วไหมคะล่าสุดค่ะใช
0: ่ติดเพราะว่าข่าวที่เราทราบกันคือตัวประธานบอร์ดคือถ้าไม่มีนี่ขยับได้ไหมหรือว่ากรรมการที่อยู่ก็ประชุมกันได้หรือยังไงผมถามนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่ามองในมุมของอดีตกสทช.เดิมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายุคก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีความ
1: ทำงานเหมือนกัน
0: คล้ายกันหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะตรงนี
2: ้ค่ะก็จริงๆก็ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆกรรมการเนี่ยเอาลองเทียบเคียงง่ายๆถ้าไม่ได้เป็นเคสซับซ้อนแบบขาดคุณสมบัติถ้าสมมติว่าท่านติดภารกิจอื่นหรือว่าไม่ได้หมายถึงท่านนะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นประธานองค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจ

0: ป่วยอย่างเงี้ยนะคะหรือติดภารกิจครอบครัวหรืออะไรหรืออะไรต้องเดินทางต่างประเทศหรืออะไรไม่สามารถมาประชุมได้แล้วมันมีภารกิจสำคัญเนี่ยมันกรรมการที่เหลือเขาก็ประชุมกันต่อไปได้เขาตั้งประธานชั่วคราวอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทุกองค์กรถูกไหมคะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเราต้องขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งตลอดไปองค์กรก็จะเดินหน้าไม่ได้ธรรมเนียมปฏิบัติของทุกองค์กรที่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการเนี่ยแน่นอนว่าประธานมีบทบาทสำคัญแต่ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยถ้าองค์ประชุมครบนะคะตามระเบียบเนี่ยก็สามารถที่จะประชุมต่อได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการยื้อก็คือว่าทางตัวท่านประธานเองที่มีประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติท่านก็ไม่ถอยมาครั้งตัวสำนักงานซึ่งเป็นตัวกลางก็เลือกข้างไงคะเลือกทางท่านประธานไม่เลือกบอร์ดอีกที่เหลือ
1: คือ
0: ง่ายๆว่าก็ไม่จัดประชุมให้บอร์ดที่เหลือจัดให้แต่ท่านประธานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าสำนักงานเองก็เหมือนกับทำไม่ถูกอะค่ะในแง่ที่ว่ากรรมการกสทช.เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระเขาให้สิทธิ์และศักดิ์ศรีกรรมการเนี่ยเท่ากันทุกท่านเอาเข้าจริงแล้วเท่ากับคนที่เป็นประธานด้วยคือมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่อำนาจเต็มทุกอย่างตามที่กฎหมายให้ต่อกสทช.เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีอำนาจเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นด้านวิทยุด้านโทรทัศน์ด้านรัฐมนตรีด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่ให้ด้านที่เหลือเขาทำงานแล้วเขาจะไปต่อยังไงประธานท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของผู้บริโภคแต่ต้องแซวว่ากี่โมงมันเป็นเชี่ยวชาญท่านมาทางด้านสุขภาพใช่ไหมคะเป
1: ็
0: นคุณหมอแต่ท่านก็มาสายคุ้มครองผู้บริโภคแต่ว่าก็ผลงานก็ไม่ประทับใจเครือข่ายผู้บริโภคนะคะที่ผ่านมา
2: ทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคคือไปยื่นหนังสือแล้วรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงฮะอยากจะให้เจาะนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตามด้วย
0: ก็เราก็ยื่นมาเรื่อยๆนะคะเพราะมันเป็นหนทางสันติวิธีที่เราทำได้ดีที่สุดในระบอบในระบอบประชาธิปไตยเนาะก็คือยังไม่ถึงขั้นชุมนุมหรืออะไรแต่ว่าก็ไปยื่นหนังสือยื่นมาตั้งแต่ท่านประธานและขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดก็ไปยื่นถึงท่านเลขาธิการเลขาธิการก็คล้ายๆเป็นหัวหน้าสำนักงานใช่ไหมคะเป
2: ็
0: นผู้ที่จัดการประชุมเราก็ไปยื่นให้สำนักงานเนี่ยจัดประชุมให้กับ6ท่านอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้งานมาเดินต่อไปได้แต่ว่าท่านรักษาการเลขาธิการท่านก็ไม่ได้มารับจดหมายเราเนาะค่ะแต่ว่าเราก็ได้แสดงจุดยืนไปแล้วค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยที่น่าตามอีกอย่างก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นโอ้โหมีการบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในการประชุมกสทช.เนี่ยค่ะวาระที่รออยู่เนี่ยอีกร้อยกว่าเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยค่ะมันยังไงคะในการที่จะต้องมาจัดการวาระการประชุมหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันยัง
2: ซึ่งค้างอยู่นะ
1: ค้างอยู่อะค่ะ
0: ใช่มันทับถมไปเรื่อยๆค่ะจาก140ล่าสุดเป็น190ตอนนี้น่าจะทะลุ200วาระไปแล้วไหมคะเราต้องดูว่ามีวาระเรื่องร้องเรียนเข้ามาทุกวันน่ะกสทช.ร้องเรียนค่าโทรศัพท์มือถือร้องเรียน SMS หลอกลวงร้องเรียนเสาสัญญาณไม่ชัดหรือร้องเรียนสารพัดปัญหายังไม่นับเรื่องวาระออกใบอนุญาตต่างๆอีกเพราะว่ากสทช.มีอำนาจต่อใบอนุญาตให้กับเนี่ยสถานีวิทยุโทรทัศน์ของเราหรือว่าทุกช่องวิทยุสถานีเล็กสถานีน้อยวิทยุคมนาคมไปจนถึงอะไรทุกอย่างที่มันจะต้องผ่านกรรมการอ่ะค่ะรวมไปทั้งการเงินกองทุนอะไรพวกนี้อีกมันก็นิ่งไปหมดเลยถ้าไม่มีการประชุมค่ะ
2: คือไม่ประชุมทีนี่ขยับแต่ละเรื่องไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณสุปิญญาหรือยังไง
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องผ่านมติกรรมการก็คือไม่ได้ค่ะแต่งานรูทีนบางเรื่
1: อง
0: ที่กฎหมายหรือบอร์ดเขามอบหมายให้สำนักงานทำแล้วเองแล้วก็อาจจะต้องทำได้แต่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านกรรมการตัดสินก่อนไงคะจะไม่ได้วิทยาไม่นับเรื่องเชิงนโยบายใหม่ๆที่จะต้องรอกรรมการหารือกันที่เป็นแผนรถแมพดิจิทัลทีวีที่เราพูดคลายเพราะถ้าไม่มีการประชุมมันก็เดินนับหนึ่งไม่ได้แล้วเวลามันก็นับถอยหลังจนจะไม่เหลือเวลาเพียงพอแล้วในการจะวางแผนเรื่องนี้จนทุกฝ่ายถอดใจทิ้งฟรีทีวีแล้วแน่ๆเพราะดูไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยทุกคนก็กระโจนไปทำแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งกันหมดเพราะว่าถ้าใบอนุญาตหมดแล้วไม่มีความชัดเจนโฆษณาก็ไม่เข้าความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือวางแผนธุรกิจก็ไม่ได้มันกระทบยิ่งใหญ่มากจริงๆอ่ะแต่
2: งั้นเราจะเจาะกันประเด็นนี้นะครับคุณสุปิญญาคือก่อนหน้านี้เราคุยกันมาว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจ

0: จะเป็นระบบ OTT เป็นเว็บไซต์หรือว่าถ้าเป็นไม่ให้ใครตกขบวนครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นกล่องทีวีสำหรับทีวีที่ไม่ใช่ทีวีดิจิทัลเป็นทีวีรุ่นเก่าไหมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงคือณวันนี้คือควรเป็นไปในทิศทางไหนหรือสุดท้ายกลับไปที่จุดเดิมคือรอกสทช.หรือยังไงฮะคุณสุปิญญาฮะ
1: เรื่องอนาคตต่อลมหายใจโทรทัศน์ดิจิตอลต้องเป็นอำนาจกสทช.เท่านั้นค่ะก็คือว่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่ประมูลกันมา10กว่าปีก่อนก็กำลังจะหมดในอีก2ปีโครงการจะหมดก่อนนะคะ7071อะไรประมาณนี้ค่ะ7172ไล่ๆกันซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะต้องต่อใบอนุญาตยังไงช่องทีวีจะต้องประมูลไหมถ้าไม่ประมูลจะต้องทำวิธีไหนถ้าประมูลราคาต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่เอกชนเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้มันมีความคลุมเครือมากก็เลยเขาก็เลยไม่รู้จะวางแผนธุรกิจยังไงซึ่งกสทช.ต้องมีแผนแม่บทหรือรถแมพออกมาจากนั้นก็จะต้องมีประกาศออกมาว่าแนวทางการจะจัดสรรคลื่นจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเอาประกาศนี้ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วถ้าเอกชนเขาไม่คัดค้านต่อศาลปกครองมันก็จะประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วก็เริ่มกระบวนการยกตัวอย่างตอนที่เราจัดสรรคลื่นดิจิทัลทีวีเมื่อชุดที่แล้วค่ะก็ใช้เวลา 2-3 ปีนะคะคือกสช.เริ่มทำงานประมาณในช่วงปลายปีนะคะของ2554ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
0: ประมาณ5455ครับ
1: แล้วก็555ก็คือเริ่มร่างแผนแม่บทเริ่มออกประกาศต่างๆ56ประมาณปลายปีมั้งคะเอ้ยโทษทีมีการประมูลเนาะถ้าจำไม่ผิดปลายปีต้นปี6แล้วก็67จริงๆถึงจะเริ่มออกประกาศอะไรเงี้ยก็คืออย่างน้อยใช้เวลา2ปีกว่ากว่าที่กระบวนการทั้งหมดจะทำเสร็จซึ่งขนาดตอนนั้นเราประชุมกันบ่อยมากประชุมกันทุกอาทิตย์แล้วก็มี working group มีสัมมนาเสวนา hearing กันสนุกสนานนึกย้อนไปตอนนั้นก็มีความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยอะไรกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าถือว่าเป็น working commissioner ก็คือทุกคนตั้งใจขยันทำงานนะก็คือทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ถกเถียงกันแล้วก็เปิดเวทีสาธารณะบ่อยมากคนนึกย้อนไปก็ต้องนึกขอบคุณกรรมการชุดที่แล้วคืออย่างน้อยก็ใจกว้างมากพอระดับหนึ่งนะคะที่จะให้ NGO ไม่ถึงเข้ามามีส่วนร่วมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นเราเป็นปากเสียงของ NGO แล้วตอนเราเปิดเวทีเชิญอะไรมาเขาก็ไม่ห้ามสำนักงานก็จัดให้อะไรเงี้ยคือย้อนไปทีนึงก็เราก็โชคดีเพราะว่าตอนนั้นก็สู้กันแบกในหลายเรื่องไม่เห็นด้วยแบบว่าดราม่าก็หนักเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยบรรยากาศการทำงานมันดูเป็นการทำงานมากกว่ายุคนี้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าผมถามผมถามถึงปัญหาทางออกก่อนฮะตอนนี้ทางออกของกสทช.เอาประเด็นบอร์ดก่อนผมทราบว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีการพยายามที่จะเสนอหลายวิธีเลย
2: ค่ะ
0: ขอเชิญมาในผ่านสื่อสภาหน่อยตกลงแล้วทางออกของกสทช1 2 3 4 5ไปทางไหนได้บ้างครับ
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้ถ้าให้ดีที่สุดนะคะก็แสดงเจตจำนงยุติปฏิบัติหน้าที่ก่อนท่านจะบอกว่าประกาศยุติชั่วคราวก็ได้ไม่มีใครว่าท่านหรอกนะคะก็คือทําจดหมายถึงสํานักงานแล้วก็บอกว่าโอเคเพื่อให้งานมันดำเนินการไปได้เพราะท่านพยายามจัดประชุมมา11ครั้งแล้วแล้วมันไม่สำเร็จมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างใช่ไหมในความเป็นอะไรต่อไม่อะไรท่านต้องเปิดทางให้คนอื่นเขาทำงานต่อเหมือนระบบสภาใหญ่หรือการเมืองใหญ่ถ้าคุณตั้งรัฐมนตรีไม่ได้คุณอะไรไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยให้คนที่เขาทำได้ทำส่วนถ้าท่านยังไม่อยากจะทิ้งตำแหน่งท่านก็บอกว่าขอยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่คือเสนอเป็นทางแบบเทคนิคกันนะคะแล้วก็เปิดให้ที่เดี๋ยวก็ทำงานแล้วก็ท่านเลขาธิการก็ต้องนัดประชุมให้กรรมการทำงานเขาทำงานเขามาประชุมกันยังไม่รู้เขาจะตัดสินใจได้ไหมอีกเลยอ่ะยังไม่รู้จะล่มอีกไหมเลย6คนก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหมคะ
0: แต่อย่างน้อย6คน6ความเห็น
1: มันต้องไปจากตรงนี้ก่อนมันอยู่แบบนี้มันทำให้สังคมมันสิ้นศรัทธาแล้วก็สิ้นหวังแล้วก็ภาพลักษณ์ต่อประเทศมันก็ไม่ดีอะค่ะการลงทุนกันอะไรก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะปลดล็อกได้แบบเอาแบบเฟกซิเบิลเลยท่านประธานก็ถอยนิดนึงค่ะจริงๆท่านต้องถอยยาวอ่ะโอเคแต่ถ้าท่านไม่ถอยยาวท่านถอยนิดนึงได้ไหมลากิจลาอะไรก็ว่าไปนะคะหรือทำหนังสือบอกขอยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วก็ให้คนอื่นเพื่อนเขาทำงานเถอะถ้าท่านเป็นห่วงประเทศชาติจริงๆเพราะท่านไม่สามารถจะประชุมได้อันนี้คือข้อเท็จจริง
0: อ
1: ธิการคุณมีหน้าที่เขา6คนเขาก็เรียกประธานชั่วคราวแล้วคุณก็

0: ประชุมไปอย่างน้อยคุณเคลียร์วาระง่ายๆก่อนให้วาระมันลดลงก็ได้ถ้าคุณยังไม่อยากไปวาระใหญ่ๆอย่างน้อยมันลดความหนาแน่นของวาระที่มันมาค้างท่ออยู่อะแล้วคนก็เดือดร้อนอะต้องคิดถึงคนที่เขารอการตัดสินใจอะค่ะแล้วคุณดองการตัดสินใจแบบนี้มันกระทบธุรกิจกระทบการงานเขาหมดเลยอะไม่งั้นเขาจะเป็นวาระเหรอแม้มันไม่สำคัญแล้วก็เรื่องใหญ่อย่างดิจิทัลทีวีคุณประกาศให้ชัดเลยอะคุณก็ตกลงไม่ได้6คนคุณต้องมีวิสัยทัศน์การที่คุณอาสาเข้าไปทำงานกสทช.คุณต้องกล้าตัดสินใจถ้าคุณบอกว่าเราจะพอแค่นี้เราไม่ประมูลแล้วคุณแยกย้ายเถอะเราจะเอาขึ้นไปทำโทรคมนาคมผมก็พูดมาเลยอันนี้คือยกตัวอย่างแบบสุด
1: ๆคือชัดเลยใช่ไหมฮะเอาชัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าคุณมีแผนอยู่แล้วอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าแผนอันนี้อยู่แล้วทำไม่พร้อมแล้วตอนนี้เป็นแพ็กเกจละเราแค่บอร์ดเซเยสอนุมัติเดี๋ยวเราเดินหน้าได้เลยเตรียมจัดสรรขึ้นเปลี่ยนผ่านอันนี้ฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเตรียมไว้แล้วนะคะกสทช.ด้านโทรทัศน์อาจารย์ให้อาจารย์ที่โรงเรียนบอกท่านเตรียมแพ็กเกจไว้ละขอแค่บอร์ดอนุมัติเดี๋ยวเราจะเดินหน้าเลยมันก็มีสองทางเลือกคุณก็ตัดสินใจมาจะได้รู้ว่าเสียงข้างมากไปทางไหนถ้าเสียงข้างมากออกมาไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เขาเสียหายเขาไปฟ้องศาลปกครองมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดก่อนหน้านี้แต่พอมันไม่ทำอะไรเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้ไงครับนึกออกไหม
1: คือก็เลยไม่รู้ว่าซ้ายขวาหน้าหลังจะขยับไปทางไหนดีในมุมผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะ
2: ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะประชาชนเขาตามจริงๆเพราะว่าอย่างรายการเราเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาว่า
1: คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเลย
2: แล้วที่ล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วทำไมล่มเขาก็ถามแล้วก
2: ็ทีนี้มันมีข้อสงสัยหนึ่งก็คือมันไม่ได้เดินหน้าแต่ทีนี้อันนี้ข้อมูลจากสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยนะคะว่าแต่ก็มีอีกโครงการหนึ่งที่กำลังเดินหน้าอยู
1: ่อะไรอ่ะ
2: โครงการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานคือมันเหมือนกับว่าเรื่องเดิมเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเดินหน้า
1: เรื่องทีวีดิจิทัลยังไม่ได้ขยับแต่โครงการอินเทอร์เน็ต
2: แต่ม
1: ี
2: โครงการอ
1: ิน
2: เทอร์เน
1: ็
2: ตพ
1: ื้
2: นฐานตรงนี้คือมันยังไงคะทำไมถึง
1: ทำไมมันมีความต่าง
2: มีความต่างกัน
0: นั่นแหละสิคะก็ถ้าพูดตรงๆนะเอาแบบพูดไม่เกรงใจกันเลยก็คือวาระที่เป็นด้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมที่ผ่านมารวมทั้งด้านการควบรวมกิจการโทรคมนาคมเนาะด้านการจัดสรรคลื่นที่มีอยู่2รายแข่งกันหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นโทรคมน่ะมันจะไปค่อนข้างไวและประสบความสำเร็จมากนั่นหมายความว่ากรรมการชุดนี้ให้ความสำคัญกับวาระด้านโทรคมนาคมโดยเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมรายใหญ่นะคะรวมทั้งโครงการยูโซที่เป็นข่าวอยู่มันก็คือการจัดสรรเงินไปใช่ไหมให้ภาคเอกชนและภาคที่เกี่ยวข้องเอาไปทำจัดสรรทำโน่นทำนี่เพื่อบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลหรือในกับกลุ่มคนด้อยโอกาสอะไรก็ว่าไปซึ่งมีเม็ดเงินมหาศาลที่จะต้องไปจัดสรรกันในวงการอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นที่ตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์ก้อนนี้กันแน่ก็ฝั่งฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราเห็นชัดว่ากรรมการชุดนี้ให้ความสำคัญกับวาระการประชุมการผ่านเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมเนี่ยมากที่ชื่อกสทช.มาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงซึ่งหมายถึงวิทยุกิจการโทรทัศน์ซึ่งหมายถึงทีวีและกิจการโทรคมนาคมเขามี3กิจการและมีกรรมการแต่ละประเภทแต่ว่าวิทยุและทีวีเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยค่ะดังโทรคมเนี่ยทุกวาระมันผ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่เรื่องควบรวมจาก3รายเหลือ2รายเรื่องการจัดสรรคลื่นที่เรียกว่าการประมูลล่าสุดที่แข่งกัน2เจ้าแต่มีจำนวนย่านคลื่นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้านทีวีดิจิตอลนี่คือไม่ถูกเหลียวแลเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเหมือนกันเป็นอธิปไตยการสื่อสารของประเทศเป็นความอยู่รอดของวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นอะไรตอบเนี่ยอะไรอีกมากมายแต่ว่าทำไมไม่มีแรงจูงใจให้กรรมการต้องลุกขึ้นมาประชุมหรือผ่านวาระเหมือนกับด้านโทรคมนาคมเลยเพราะอะไรอันเนี้ยถามออกไปไม่ต้องตอบทุกคนก็รู้ว่าเพราะอะไรค่ะ
1: คุณสุภญาทีนี้ผมเอาจากข่าวและข้อเท็จจริงมาคุยกันตรงนี้นะฮ
2: ะ
1: อย่างกรณีของที่มีบางหน่วยงานรัฐเขาคลื่นความถี่วิทยุอ่ะแล้วหลายคนก็บอกโอ้ FM AM จะหายไปหลายคลื่นเลยวิทยุกำลังจะตายไหม
0: ก็ไม่แน่ค่ะก็คือตาย 100% คงไม่ตายหรอกแต่ว่าถ้าอยู่แบบไม่มีอนาคตมันก็เสียโอกาสในการใช้คลื่นวิทยุให้เป็นประโยชน์กับประชาชนถูกไหมมันไม่มีแรงจูงใจไม่มีความชัดเจนมันไม่มีอนาคตทางธุรกิจเพราะว่าทุกคนแห่กันทิ้งแพลตฟอร์มเดิมๆไปอยู่ในโลกออนไลน์เพราะส่วนหนึ่งคนบอกว่ามันไม่น่าสนใจเนื้อหาน่าเบื่อเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ลงทุนกันแล้วไงเขาก็เอาเนื้อหาจากละครช่องใหญ่ๆเดี๋ยวนี้รีรันละครซ้ำเน
1: า
0: ะคะสร้างละครใหม่น้อยมากแล้วก็ลงทุนด้านข่าวน้อยลงเพราะว่าลดบัดเจ็ตอะไรพวกนี้แล้วเป็นรายการขายของซะเยอะซึ่งจะต่างอะไรกับเวลาไลฟ์ในโลกออนไลน์สื่อโทรทัศน์ก็ต้องวิทยุก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าเนื้อหา

0: มันก็ไม่ดึงดูดจริงๆแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นต้องถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านี่แหละส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ว่านโยบายรัฐไม่ชัดเจนเขามันไม่มีใครจะลงทุนต่อหรอกถ้าไม่รู้คิดว่ามันไม่มีอนาคตถูกไหม
1: ต้องมีทิศทางต้องมีรถแมพที่ชัดจะได้พิจารณาต่อได้
0: ใช่นี่คือมันส่งผลแน่นอนมันไม่ใช่ธุรกิจขายของขนาดธุรกิจขายของเขายังต้องวิเคราะห์วางแผนเลยจะลงทุนย่านนี้จะไปต่อได้ไหมของประมาณนี้ขายราคานี้สินค้าแบบนี้ขายกาแฟหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าอันนี้มันกิจการใหญ่กว่านั้นอ่ะมันใช้คลื่นความถี่อะไรต่อมีอะไรมันไม่สามารถจะแบบว่าตั้งแผงหมุนมีเปิดแผงว่างแล้วไปขอเช่าวันพรุ่งนี้แล้วขายเลยมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ธุรกิจมันต้องลงทุนต้องกู้เงินต้องเห็นอนาคตแต่ตอนนี้เขาไม่เห็นเลยและที่สำคัญเขาเห็นท่าทีรัฐเป็นแบบนี้หมายถึงถ้าเราต้องทำกิจการอะไรแล้วต้องพึ่งรัฐมากๆอ่ะเราก็ถอดใจไหมคะเพราะว่าถ้ารัฐไม่ชัดเจนอ่ะแล้วถ้าเราเป็นคนทำธุรกิจเราต้องแขวนอนาคตไว้กับหน่วยงานรัฐที่ไม่ชัดเจนอ่ะมันก็ไม่มีใครอยากฝากอนาคตไว้ไหมคะคนก็ไปฝากเอาชีวิตรอดเองดีกว่าก็คือเอาไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่ระยะยาวก็จะลำบากนะคะ
1: ก็ลำบากอีก
0: คุณไปแขวนในโลกออนไลน์คุณไปสร้างแอปคุณต้องสู้กับแอปมหาศาล
1: ผมกำลังจะถามคุณสุพิญญาต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
2: ค
1: ือทิศทางนี้เราเห็นมาหลายปีแล้วต้องใช้คำนี้เริ่มเห็นมาหลายปีแล้วปรากฏการณ์มันเริ่มชัดขึ้นคือกลุ่มสื่อใหญ่ที่เรตติ้งเขาดีๆนะฮะทุกวันนี้ก็อย่างที่คุณสุพิญญาแล้วแม้กระทั่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็น่าจะทราบว่าเขาก็เริ่มจะทิ้งกับสื่อเดิมๆแล้วก็ไปสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวเองแล้วบางทีก็อาจจะต้องมีสตุ้งสตังค์อยากดูพรีเมีย
2: ม
1: เก็บหน่อยเป็นแอปพลิเคชันของเราซีรีส์ของเราละครของเราบางถ้าฟรีเนี่ยดูได้แค่บาง EP บางทีครึ่ง EP ก็มีอยากดูแบบเต็มจ่ายตังค์หน่อยต่างคนต่างไปสร้างแอปแล้วมันจะยากต่อความควบคุมไหมแล้วไหนกสทช.เองก็เคยบอกว่าจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางผมฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันจะต้องไปที่ทางไหนคุณสุพิญญามันกระจัดกระจายอยู่มากเลยตอนน
0: ี้ตอนนี้แหละน่าเห็นใจค่ะเพราะว่าถ้าเราไปแข่งในแอปแล้วเรา economy of scale เราไม่เข้ากับค่ายใหญ่ๆค่าย N หรือค่าย S หรือค่ายอะไรที่เขาเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก streaming ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือเขามีทุนที่จะทำ R&D หมายถึงวิจัยพัฒนาจ้างนักเขียนบทดีๆทำเรื่องให้มันน่าสนใจระยะยาวเนี่ยขนาดนั้นเขาก็จะยังเหนื่อยเลยเพราะผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วใช่ไหมแต่อย่างน้องไอ้เนี่ยต้นทุนจะมากกว่าแต่ถ้าเป็นรายเล็กๆระดับชาติแล้วคุณต้องไปแข่งในแพลตฟอร์มระดับโลกข้อดีถ้าคุณทำได้ดีคุณอาจจะเข้าถึงผู้ชมต่างชาติถ้าคุณทำได้ถูกจริตใช่ไหมเนื้อหาเดลโกอินเตอร์มากขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดแข็งสำหรับบางรายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จเพราะคุณต้องแข่งในมหาสมุทรที่มันก็เต็มไปด้วยแอปละครแนวตั้งคุณยังไม่นับ AI ที่ต้นทุนมันต่ำอีกใช่ไห
1: ม
0: ที่จะมาผลิตละครอะไรแล้วคนก็ตื่นตามกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเหนื่อยแน่นอนแล้วถ้ายิ่งไม่มี national streaming ที่คุยกันสักทีอ่ะคุณก็ต้องไปอยู่บนโครงข่ายของอะไรล่ะถ้าต้องผูกไว้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ก็
1: ถือ
0: แต่ถ้าไม่ได้ผูกกับใครเป็นแอปที่อยู่ในมือถือต่อไปมันก็ไม่ใช่จะง่ายนะคะการที่คุณจะไปเป็นแอปอยู่ในมือถืออัตโนมัติสมมติโดยให้คนไม่ต้องโหลดมันก็ต้องมีดีลธุรกิจถูกไหมเหมือนบางแอปที่เขามาอยู่ในมือถือเรามันก็ไม่ได้มาอยู่เฉยๆถูกไหมคะก็ทุกอย่างมันมี business model ทั้งนั้นถ้าคุณอยากจะให้คนมาโหลดคุณแล้วเครื่องมันเต็มแล้วทุกคนต้องคิดถึงสถานะการใช้เน็ตของคนไทยนะว่าเน็ตของคนไทยไม่ได้เน็ตแบบบึ้มๆนะที่จะโหลดทุกแอปแล้วดูออนไลน์สตรีมมิ่งกันได้เต็มที่คุณต้องนึกถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เอาเข้าจริงใช้เน็ตแบบเติมเงินเต็มเลย
1: อันนี้น่าห่วงมากน่าห่วงสุดๆ
0: รัฐบาลยังออกมาเองเลยว่าโครงการ AI เนี่ยที่คนใช้ไม่ถึงเป้าเพราะอะไรเน็ตช้าเน็ตถูกหรือแพงมันสะท้อนปัญหาของประเทศไหมล่ะถ้าทุกอย่างจะให้ไปอยู่ในโลกออนไลน์คุณต้องให้ทุกบ้านมีเน็ตบึ้มๆนะซึ่งมันก็ไม่ฟรีไงเพราะรัฐไม่ได้ provide อินเทอร์เน็ตมันเป็นของเอกชนเอกชนเขาจะมาลดกำลังสูตรเดิมที่เราเห็นประสบการณ์ปัญหาจากโครงการ AI นี่แหละมันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงซึ่งมันมีต้นทุนมันก็กลับมาตีโจทย์เดิมอีกว่
1: า
0: แล้วโครงสร้างพื้นฐานเรารับไหวเหรอถ้าทุกคนต้องไปดูข้อมูลข่าวสารดูหนังดูละครผ่านออนไลน์เรามีอยู่สองเจ้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: สองปีนี้ทันไหมฮะถ้ามาเร่งสปีดกัน
2: คือ
1: ผมไม่แน่ใจหรอกอันนี้ก็เรื่องของกสทช.เขานะแต่ถ้าขยับได้จริงๆเนี่ยกับร้อยกว่า

0: เรื่องที่ครั้งที่จะต้องรอมติโดยเฉพาะเรื่องโรดแมปของทีวีดิจิทัลแล้วมันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค2ปีถ้าสปีดจริงๆทันไหมครับคุณสุภิญญาม
1: ันก็คงแบบบอกว่าแบบ ICU ล่ะตอนนี้นะคะแต่ต้องใช้คำว่า now than never ค่ะก็คือถ้ายังตัดสินใจพูดอะไรตอนนี้มันก็ยังไม่สายมันก็ยังไม่สายเกินไปแต่ส่วนตัวพี่ว่าถ้ามันพ้นปีนี้ไปแล้วนี
2: ่
1: ก็ยังมีความหวังว่าก่อนสิ้นนี้มันก็จะไตรมาสที่4แล้วนะคะทุกคนก็คือถ้าก่อนไตรมาสที่4มันมีอะไรชัดเจนบ้างมันก็ยังพอไปได้แต่ถ้าผ่านปีนี้ไปหลังปีใหม่กว่าทุกคนจะตั้งหลักกันได้สงกรานต์มันก็จะผ่านไปอีกครึ่งปีเน
0: า
1: ะ
0: อีกไตรมาสนึงแล้วนั้นอ่ะไตรมาสนะ
1: คือพอมันเริ่มเอาจริงๆเข้าสู่ไตรมาสที่4ต้นเดือนพอเริ่มเข้าหน้าหนาวปลายปีนี้มันทุกอย่างมันจะยากเย็นไปหมดละเพราะงบอะไรมันต้องถูกวางใช่ไหมคะคือจริงๆมันไม่ได้ถึงปีเนี้ยคือขอให้ถ้าเดือนเนี้ยนะคะคือให้มันไตรมาส3เนี่ยมันตัดสินใจอะไรได้อ่ะหลายช่องก็อาจจะขออนุญาตขอโทษนะคะใช้คำว่าแบบพังงาพังงาใช่ไหมหัวใจจะเต้นกลับมาบ้าง
2: กว่าจะ
0: ขึ้นคอหน่อย
1: หมอยังช่วยทันได้ถามว่าถ้าแค่ช้ากว่านี้เครื่องช่วยหายใจก็จะไม่ไหวไหมคะแล้วบางคนก็ตัดสินใจถอดใจดีกว่าเพราะว่าไม่รอแล้วแม้แต่ช่องหลักไม่เอ่ยว่าช่องไหนช่องที่อยู่คู่เมืองไทยมาหลายนานช่องมากสีที่ปกติเขาก็ไม่ได้เน้นออนไลน์นะล่าสุดก็จะมุ่งสุด
0: เขาก็ขยับ
2: ก็ต้องขยับไปอีก
1: เพราะว่าคนไม่ไหวแล้วนึกไม่ถึงว่ามันจะไม่ได้ละถ้ารอทุกอย่างในความไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วคือต่อไปคือยังไงมันก็สู้ยากอยู่แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มทีวีฟรีทีวีอ่ะที่พูดหลายครั้งแล้วว่ายังต้องมีอยู่นะคือจริงๆกสทช.ต้องง้องอนให้ช่องทั้งหลายที่เคยทำเนี่ยทำต่อไปด้วยซ้ำนอกจากจะต้องลดราคาคลื่นแล้วหรืออาจจะแทบไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินกองทุนเหมือนที่ให้ USO USO เนี่ยมาช่วยด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เขายังต้องทำฟรีทีวีอยู่ให้มีรายการคุณภาพเนี่ยมันคือบริการสาธารณะนะช่วยเหลือคนจำนวนมากที่เขาก็ยังต้องพึ่งพาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์อยู่อย่าไปดูเบาว่าไม่มีคนดูแล้วอ่ะอย่าทิ้งคนกลุ่มนี้ไว้ข้างหลังเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะดูสตรีมมิ่งได้อย่างที่บอกไปคุณต้องไปแก้ปัญหาคนไทยเข้าถึงเน็ตแบบคุณภาพดีก่อน 100% นะคุณถึงพูดเรื่องของการละทิ้งสื่อเดิมวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ยังไม่นับถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ต้องเตือนภัยฉุกเฉินอีกท่านหยุดล่มทั้งประเทศแต่คลื่นวิทยุทีวีมันยังอยู่นะคือเสาตรงนี้ดับหรือไม่ดับโดยเฉพาะเสาโทรทัศน์วิทยุมันอยู่ที่สูงอะค่ะคืออย่างน้อยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรมันจะไม่หลับทั้งประเทศหรอกไหมคะเขาเป็นกระจายแนวราบแต่ถ้าเราพึ่งหวังคงขายไร้สายคือโทรคมอย่างเดียวคือล่มก็คือ
0: โอ้ถ้าล่มก็ล่มหมดเลย
1: ใช่ถ้าล่มหนึ่งเจ้าคือล่มครึ่งประเทศถ้าล่มสองเจ้าคือล่มทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเค
2: เพราะเป็นได้มีการมาพูดคุยอะไรกับทาง
0: สภาบ้างไหมคะว่า
2: วิพอล่มไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะยังไงดีมีเสียงสะท้อนจากตรงนี้มาบ้างไหมคะ
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะประเทศไทยอะไรทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกตรงๆนะว่าสายคุ้มครองผู้บริโภคหรือแม้แต่โดยฉันเองเมื่อก่อนก็เหมือนกับก็งัดข้อกับกลุ่มธุรกิจสื่อเหมือนกันนะค่ะท่านก็คงเห็นเราก็ถกเถียงกันมาหลายเรื่องแหละเพราะว่าค่ายใหญ่ๆทั้งหลายเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้มีบทบาทของสังคมอ่ะเป็นกลุ่มทุน
0: มีอิทธิพลต่อสังคม
1: แล้วก็หลายเรื่องก็จะประทัดกันเช่นถ้าเราไปวิจารณ์ก็จะบอกว่าเป็น NGO อีกละอันนี้ก็ดูไม่ได้นี่ก็ดูไม่ได้หรือว่าเรื่องทำไมต้องประมูลราคาสูงอะไรเงี้ยคือมันจะมีข้อถกเถียงกันตลอดเวลาที่ผ่านมาคือถ้าภาคสื่อเอกชนเห็นหน้าเราก็จะหมายละคนนี้แนว NGO แต่ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้คือจับมือกันสู้นะ
2: ค่ะ
0: คือแต่ก่อนอาจจะนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ขอจับมือกันก่อน
2: ขอรวมพลัง
0: เพื่ออนาคตของทีวีดิจิทัล
1: ตอนนี้คือมองหน้ากันตาปิดๆคือฝั่งผู้บริโภคเราจะวิจารณ์สื่อทีวีตอนนี้เรายังวิจารณ์ไม่ลงเลยเพราะว่าเราเห็นทีวีเอาอะไรมาตั้งเต็มไปหมดก็ไม่รู้ขายอะไรก็ไม่รู้ถ้าพูดตรงๆถ้าเป็นมาตรฐานสมัยก่อนนะหรือคุณภาพละครหรืออะไรถ้าพูดสมัยก่อนก็คือโดนแล้วล่ะนะถ้าตอนเป็นกสช.ก็โดนเรียกประชุมแล้วล่ะโดนเตือนละตอนนี้ก็ยังบอกอยู่ถ้ามันเกินไปเนาะแต่ว่าคือเราเห็นใจเขามากกว่าคือมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็มีพื้นฐานด้านเป็นนักสื่อสารมวลชนมาก่อนมันก็เลยเหมือนต้องจับก็ต้องช่วยสื่อมวลชนด้วยเพราะสื่อมวลชนสุดท้ายก็เป็นกระบอกเสียงของคนไทยนะคะนำข้อเท็จจริงมาให้เราใครจะเอาไมค์ไปจ่อถามนายกล่ะใครจะทำบทบาทหมาเฝ้าบ้านล่ะหรือจะเรียกว่าฐานันดรที่4แต่อย่างน้
0: อ
1: ยการที่คุณมีสถาบันสื่อที่มีไมค์ไปถามจ่อถามนักการเมืองได้อะไรได้มันก็ยังสร้างการตรวจสอบ

0: ได้เรียนเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรายังต้องรักษาสถาบันสื่อมวลชนไว้ให้เป็นเครื่องมือของประชาชนในการขัดขวางอำนาจรัฐส่วนในเรื่องของบันเทิงเนี่ยมันต้องเป็นสิทธิพื้นฐานให้ทุกบ้านดูได้แบบฟรีนะสั่งดูละครฟังเพลงตลอดเวลาผ่านแอปมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ทางออกระยะยาวของสังคมไทยค่ะ
1: นี่คือความหวังจริงๆวันนี้ขอบคุณนะครับในมุมของผู้บริโภคและเป็นเหมือนคนที่อยู่ตรงกลาง
2: ใช่
1: คือ
2: รับฟังเสียง
1: ขับเคลื่อนกันมาตลอดนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลรอนี่คือความหวังจริงๆขอบคุณนะครับคุณสุพิญญาครับมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันวันนี้
2: ขอบคุณนะคะ
1: ให้กำลังใจฮะ
3: ขอบคุณ
1: มากครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนี่คือประธานอนุกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือเราเรียกกันสั้นๆคือสภาผู้บริโภคก็เป็นอดีตกสทช.ก็เลยเอามาคุยกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องใหม
2: ่ค่ะ
1: ที่บอกเปลี่ยนมุมคิดจะยังอยู่ดีนะคือทีวีสภาเราเนี่ย
2: ค่ะ
1: คือใบอนุญาตเป็นประเภทสาธารณะ
2: ค่ะ
1: จะหมดอายุวันที่28มิถุนายน2573แต่เดี๋ยวก่อนหลายคนบอกไหนบอกปี72กลุ่มสาธารณะ
2: ค่ะ
1: เป็นช่องแรกนะที่จะหมดอายุ73
2: ค่ะ
1: ไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวรอกสทช.ก่อน
2: ก็นี่แหละได้แต่หวังว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะไม่ล่มแล้ว
1: จะไม่ล่มนะหลังจากนี้นะเพราะว่าผู้บริโภครออยู่ผู้ประกอบการรออยู่
2: คือ
1: ขอแค่ชัดนะถ้าชัดจะได้รู้ว่า
2: ไป
1: ซ้ายไปขวาหรือข้างหน้าเป็นอย่างไรจะได้วางแผนบริหารจัดการถูกนี่คือกระแสข่าวข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราคุยกันและชวนครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และหมายอัญชลีวงสัมปันค่ะ
1: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ท่านไม่ให้หายก็ทิ้งกูไปหมดว่าแม็ก
2: กูไม่สอนเขาแล้วเขาจะดีขึ้นได้ยังไงอะครับ
0: ไม่ห่วงลูกเหรอครับมีปัญหานะ
1: มันจะกลับบ้านกลับบ้าน
3: ขอบคุณมากเลยครับพ่อ
4: ถ้ามีคนมาถามหาผมอีกอะไม่อย่าบอกนะครับว่าผมพ้นโทษแล้ว
5: คนแก่ก็มีหัวใจนะมาร์ตินหนูไม่เจอครูซอมานานแล้วนะคะครูซอไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับที่วาเหรอ
2: ผมไม่ได้เป็น

0: อะไรแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยแม่อย่าไปเชื่อข่าวลือนักเลยใครจะพูดอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแล้วแม่จะมาหาผมเมื่อไหร
1: ่คิดถึง
0: สัญญานะแม่สัญญานะ

0: รสชาติเหมือนที่แม่ผมทำเลยอ่ะแต่ถ้าเขามาจริงๆผมจะเขาทำให้ครูกินนะ
1: แม่เธอต้องเป็นคนที่น่ารักมากนะเพราะว่าเขาทำอาหารอร่อย
0: งั้นครูก็ต้องเป็นคนน่ารักเพราะครูก็ทำอาหารอร่อย
1: คนทุกคนในโลกนะที่ทำอาหารอร่อยเป็นคนน่ารักเพราะว่าเขาอยากจะทำให้คนอื่นมีความสุข
0: ไม่จริงอ่ะแม่ผมทำอาหารอร่อยไอ้แม็กก็ทำอาหารอร่อยมันยังขู่จะทิ้งผมทุกวันเลย
1: แล้วเธอไปทำอะไรเขาอยากทิ้งเธอล่ะ
0: ผมไม่รู้มันอาจจะเห็นผมเป็นตัวเงินตัวทองมั้ง ไอ้แม็กอ่ะมันบอกว่ามันชอบฟังผมร้องเพลง
1: ครูก็ชอบฟังเธอร้องเพลงจ้ะ
0: กูไปฟังมาจากไหนอ่ะ
1: ใครจะไม่รู้จักซุปเปอร์สตาร์โหยูทูบไหมคะแล้วนี่ถ้าเธอพูดชัดเหมือนที่เธอร้องเพลงนะเยี่ยมเลยเอาสลัดได้ไหม
0: ผมไม่ชอบอ่ะมันทำให้ผมเจ็บ
1: ผลไม้ทำให้เจ็บได้ไง
0: ก็ตอนเด็กๆอ่ะมันชอบทำให้ผมไปหาหมอฟันเข้าหาหมอฟันผมไม่ชอบไงมันเจ็บ
1: แต่ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
0: อันนี้เหรอมันเจ็บแต่มันก็ไม่เท่ากับที่ผมเจ็บใจหรอก
1: แล้วเธอจะ
0: ไม่ถามนั่นได้ไหมน่ารำคาญ
1: คิดถึงแม่บ้างไหม
0: แต่เขาคงไม่คิดถึงผมอะ
1: รู้ได้ไง
0: ก็เขาไม่เคยมาหาผมเลยนัดก็เบี้ยว
1: เขาอาจจะมีปัญหาอื่นๆที่เราไม่รู้ก็ได้นะเคยถาม
0: ถามเขาตอนไหนอ่ะนัดก็ไม่เคยมา
1: มาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่านะมาวาดรูปกันไหมสนุกๆนะ

0: นั้นขึ้นไม่รู้เป็นผู้ชายของยังทำไม่ได้เลยครับ
1: นิดมาลากรูก่อนสิจ้ามาขอกอดทีสิจ่ายจน
2: ขออภัยค่ะที่รบกวนแต่ตะกี้มีคนมาถามหาเจ้าเติร์ด
3: มาหาฉันทำไมอ่ะ
2: หนูเห็นเจ้าเติร์ดอยู่ในห้องกับเพนพาร์คปิดประตูด้วยหนูเลยไม่กล้ารบกวนเผื่อเขาทำอะไรกันอยู
4: ่แล้วเธอคิดว่าเขาทำอะไรกัน
2: ก็
4: เห็นไหมครูน่ะให้เพนพาร์คเขาไปดูไอ้ที่เครื่องทำน้ำร้อนของห้องจดตีนะไอ้นิสัยคิดเองมโนเองอะนะอย่าสรุปอะไรจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะจ๊ะไม่งั้นเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใครมาหาเติร์ดเรื่องอะไรเลยจ๊ะ
2: เขาให้มาบอกว่าพ่ออยากพบแล้วก็ซิ่งฝุ่นตะ
4: พ่อเติร์ดก็ตายแล้วนี
2: ่แสดงว่า
4: เนี่ยอย่าสรุปสิอย่าเพิ่งสรุปไปบอกเติร์ดเขานะว่ามีคนมาพบแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นบอกตามความเป็นจริงที่เราเห็นนะจ๊ะ
2: ค่ะ

0: วัสดีครับคุณนิก
1: ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครูไม่เล่นตุ๊กตาแล้ว
0: เพื่อนคุณนิกสักคนได้ไหมครับเพราะเวลาคุณนิกเหงาคุณนิกจะได้คุยกับผมและผมสัญญาณว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ผมจะเป็นผู้ฟังที่ดีและผมก็จะมาเอาเรื่องของคุณนิกไปเล่าให้คนอื่นฟังผมจะเป็นเพื่อนที่ดีครับนิกครูให้มิกเป็นของขวัญนะรู้ไหมในตัวคนเราเนี่ยนะมันมีทั้งความคิดที่ดีและก็ไม่ดีเวลาจะตัดสินใจทำอะไรนะโต้เถียงกับตัวเองบ้างให้เขาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของมิกนะเธอไม่รักเขาไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเธอควรจะรักเขานะอย่างน้อยเธอก็อย่าทำร้ายเขาก็แล้วกันนะจ๊ะจุ๊บ

0: ฮัลโหลครับ
1: จริงเหรอครับยินดีเลยครับโอ้ยปกติเนี่ยค่าตัวน้องเขาคิดเป็นคิวครับแต่สำหรับพี่พี่เพียคิวน้องให้เลยครับโอ้ยบทบู๊เนี่ยมิกเขาถนัดครับ
0: ครับ
1: เขาเรียนมาครับ
2: เธอเห็นฉันเป็นเทวดาแล้วไงจ๊ะสอนได้ทุกอย่าง
1: โอ้ครูก็แคสติ้งอะครับเขาเรียกมิกมาทดสอบเพื่อให้เล่นหนังฝรั่งไงครับแต่ว่ามันต้องมีบทบู๊แบบไทยๆนะครับแต่ไม่ใช่มวยครับ
2: ฉันไม่สอนคิวบู๊นะจ๊ะในแม็ก
1: ครูไม่สอนไม่เป็นไรครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะครับโอ้โหผมนี่แบบปรมาจารย์เลยครับแต่ตอนนี้ความรู้ของผมเนี่ยคืนท่านไปหมดแล้วครับ
2: ฉันไม่ได้เจอครูสอนนานแล้วล่ะแต่เดี๋ยวฉัน

0: ขียนเบอร์ครูซอให้เธอไปโทรติดต่อนัดแกเองนะ
1: ครูก็โทรให้ผมไม่ได้เหรอครับ
0: เธอโตแล้วนะแม็กเธออยากได้อะไรก็ทำเอาเอง
1: ครับ
0: แล้วนี่พูดจาให้ชัดเจนนะเธอก็รู้ว่าฉันเยอะเลย
1: ครับ
2: เรือลบเลี้ยวแรงเร่งรีบลาบลื่นลาบทอดลาบเรือลบเรือลบลาบลื่น
1: อืม
3: เอ้า
1: ต่อไม่เป็นชั่วโมงแล้วทำไมไม่จำฮะเหนื่อยแล้วเนี่ยนายไม่ไปแล้ว
4: เพราะแต่ครูซอแกเนี่ยแกเป็นใครทำไมถึงได้เรื่องมากอะไรขนาดนี้วะ
1: เอาไปดิ
2: รอเรือ
1: โอ้โหชัดเจนเลยว่าเรือรบ
2: เรือรบ
1: เรียวแรง
2: เรือรบเรียวแรงราบรื่นราบเรียบมันจะยากตรงไหนวะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหาครูซอเห็นไหม
2: เออ
1: รอเรืออร่อยอ่ะลองดู
2: อร่อย
1: เฮ้ยเก่งว่ะป้า
0: ใจหมดเลย
1: จำผมได้ไหม
0: จำได้จำได้ค่ะสบายดีหรือเปล่าคะ
1: มันออกมาจากคุกแล้วเนี่ยฝากบอกมันด้วยว่าผมมาเอาของของน้องผมอะที่มันเอาไป
0: ของอะไร
1: โหยมันรู้ให้มันเอามาคืนไม่งั้นชีวิตเราทุกคนอะไม่สงบแน
0: ่ค่ะ
5: ผมมาลานะครับ
0: เอ้าจะไปไหนอะ
5: ผมคงต้องหายไปไหนสักพักครับผมไม่อยากนำความเดือดร้อนมาให้ครูแล้วก็แม่ด้วย
0: จะหนีไปไหนอีกหนีทุกนี่มันไม่พ้นทุกนะเกิด
5: สู้กับทุกสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าผมทราบครับ
0: แล้วไงแล้วควรจะทำยังไง
5: วางเฉยแต่ต้องไม่มีใครเดือดร้อน
0: แล้วใครกำลังเดือดร้อน
5: ผมฆ่าน้องชายมันตายครับมันจะต้องตามจองร้านจองผ่านผมแน่ๆเลย
0: เธอคือติดคุกใช้กรรมแล้วนี
5: ่แต่คนพูดนี้มันไม่น่าคบเลยครับครูผมรู้ว่ามันต้องมาตามล้างแค้นผมแน่
0: อืมแล้วไงฆ่ากันตายอีกเหรอเพื่ออะไรอ่ะหรือว่าเติร์ดมีอะไรที่ยังไม่ได้เล่าให้ครูฟังหนีทุกไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะสู้แก้ปัญหาด้วยความถูกต้องดีกว่าม
5: ันจะต้องจบครับครูครูไม่ต้องห่วงนะครับ
0: มันจะไม่จบหรอกนอกจากว่าหนูจะแก้ไขด้วยความถูกต้อง
6: ให้ไปส่งไหมกลับมาอีกไหม
5: ก็อยากกลับนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเลย
6: แล้วเรื่องเรียนล่ะ
5: ยังไม่รู้เหมือนกันครับ
6: มีอะไรให้ช่วยไหม
5: ขอบใจนะ
6: เป็นกำลังใจให้นะมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมโทรมาด้วยนะ
5: ขอบใจนะ
0: พ่อเติร์ดนี่เขาน่ารักนะ
6: ค่ะครู
0: เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนก็คิดถึงกันได้แต่ว่าไม่ต้องผูกพัน
6: ค่ะครู
0: เป็นกำลังใจให้นะ

0: เติร์ดกลับมาเมื่อไหร
1: ่ผมแค่จะมาเอาของนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ไปละ
0: ไปไหนอีกล่ะ
1: ผมไม่อยากทำให้แม่เดือดร้อนนะครับยังไงเดี๋ยวผมส่งข่าวนะครับแม
0: ่เติร์ดจะกลับมากระเป๋าในตุ่มนั้นใช่ไหม
1: แม่รู้เหรอครับ
0: รู้แต่แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกจะเก็บเงินผิดกฎหมายนั้นไว
1: ้มันเป็นน้ำพักน้ำแรงของผมนะครับแล้วผมก็รับกรรมในคุกมาตั้ง4ปีแล้วด้วยผมมีสิทธิ์จะเก็บมันไว
0: ้มันเป็นเงินบาปอนาคตอ่ะไม่ควรเริ่มด้วยความไม่ถูกต้องเติร์ดแม่บอกให้เอาไปคืนเขาเติร์ดเติร์ดได้ยินไหมแม่บอกให้เอาไปคืนเขาเติร์ดหยุดก่อนเติร์ดได้ยินไหมแม่บอกให้หยุดก่อน
2: บ้านผมมันคับแคบผมแก่แล้วไม่ค่อยสบายด้วย
3: ครูไปสอนพวกเราที่ห้องซ้อมบ้านครูที่วาดีไหมครับ
2: ให้เขามาบอกผมเอง
4: ทำไมเรื่องมากจังวะ
5: ไอ้มิกมึงจะเรียนไหมเนี่ยฮะกลับมานั่งดีๆด้วยแล้ว
2: เอาอะไรมาให้ผมเนี่ย
3: ครูที่ว่าให้เอาดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนนะครับมาให้ไอ้นิกฝากตัวเป็นศิษย์กับครูไงครับ
2: ดอกนั้นคมกับเทียนแพ้เนี่ยนะคุณที่ว่าเขาไม่ได้สอนอะไรพวกเธอบ้างเลยหรือไงแล้วพนมมือทำไมผมไม่ใช่พระเอากลับไปเลย
4: ทุเรศ
2: ผมไม่รับ
6: ยันเอาดอกลั่นทมไม่ให้ครูซอถ้ารู้หรือเปล่าว่าบางคนเขายังถือว่าลั่นทมน่ะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะแปลว่าปลดปล่อยทมแปลว่าความทุกข์เพราะลั่นทมเนี่ยก็จะแปลว่าปลดปล่อยความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เธอเฉพาะอย่างยิ่งแกไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกถ้าเธอจะไปฝากตัวเป็นศิษย์แก่เลยนะเธอควรจะหาดอกไม้อะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่แหลมคมโดยที่ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนคำพูดดูนี่แม่ดอกเข็มเนี่ยเขาแหลมไหมนะแต่เขาไม่คมเห็นไหมเขานุ่มนวลแล้วเขาก็สวยงามด้วยหอมหวานมีประโยชน์กับผึ้งแมลงเอาลองชิมดูนี่นะถ้าเผื่อว่าเธออยากจะไปฝากตัวเป็นศิษย์กับครูซอนเนี่ยนะเธอควรจะอยากให้แกสอนให้เธอเป็นคนแหลมคมนุ่มนวลสวยงามแล้วก็มีประโยชน์แพงไหมแล้วเธอก็ไปซื้อเทียนขี้ผึ้งรู้จักไหมถาวรสังฆพันธ์เขาจะมีขายไปให้ครูซอแล้วบอกคิดถึง

0: มาดูความแตกต่างระหว่างเทียนขี้ผึ้งกับเทียนของคุณ
1: งงว่ะ
0: สัญลักษณ์สัญลักษณ์คือภาษาที่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจถึงใจถ้าพวกคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ต่อให้คุณเก่งสักแค่ไหนมี FC เป็นร้อยล้านคุณก็ยังถือได้ว่าไม่สามารถพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได
1: ้เข้าใจเปล่า
0: เอามาดู
1: โอ้แบบเนี้ยแห้งแล้วแตกเลยแต่แบบเนี้ยเทียนรูพอแห้งแล้วมันยังนุ่มอยู่เว้ย

0: ปั้นเป็นก้อนได้เลยดูดิเจ๋งว่า
1: อยากให้ผมสอนคุณแบบไหน
0: เอามาปั้นใหม่ได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ได้เอาล่ะไหนทานดอกไม้
0: อ้าวผมลืมเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับอ๋อแต่ผมไม่ลืมนะครับว่าครูที่วาฝากความคิดถึงมาให้ครับ
1: ถ้าเขาคิดถึงผมจริงๆก็ให้เขามาเชิญผมด้วยตัวเอง
0: ครูขอตัวครับไปๆๆ

0: ครบไหมครับครู
1: ใบมะตูมเป็นสัญลักษณ์อันนี้คนเน้นเคยเห็นต้นมันไหมน้ำเยอะเลยลาบยศชื่อเสียงมันมาคู่กับขวากน้ำ
0: โอ้เจ้ามิกเลยโดนหนามทิ่มอยู่บ่อย
1: ๆแล้วทำไมวันนี้คุณธิวาถึงไม่มาด้วย
0: พอดีครูธิวาเขาไอครูเขาติดไอ้น
1: ี่ถ้าเขาอยากให้ผมไปสอนเขาต้องมาเชิญผมด้วยตัวเองอย่าว่าผมเรื่องมากนะแต่ผมต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้มาพูดจาส่งเดช
0: เดี๋ยวเป็นเชช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะ
1: แต่เขาไม่มาผมก็ไม่ไป
0: อ
1: ้
0: าวครูก็แค่ไปหาครูซอเขาอะครับมันจะยากอะไรฮะ
2: เขาบอกว่าถ้าครูไม่ไปเขาก็ไม่มา
3: เดี๋ยวฉันเขียนจดหมายให้เธอถือไปก็ได้
2: ไม่ต้องไปเรียนแล้วล่ะเดี๋ยวไปฝึกกันเองทำท่าบ้าๆบอๆไปเลย
0: ไม่ได้ไปทำแบบนั้นอายเขาตายเลย
2: อีโก้มันเยอะช่วยไม่ได้

0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มาแต่เช้าเลยครับมาทำไมครับ
0: เอาผลไม้มาฝากจะได้ถวายเทพ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะ
1: แล้วจะยืนอยู่ทำไมล่ะครับ
0: ฉันโทรหาคุณตั้งหลายครั้งคุณไม่รับสาย
1: ก็รอให้คุณมาเองยังไงว่าแต่จะไปเล่นงิ้วที่ไหนนะครับแดงเถื่อเพื
0: ่อไม่เจอกันนานปากยังเหมือนเดิมเลยนะ
1: เอาขึ้นมาสิครับ
0: ทำไมคุณต้องให้ฉันมาเชิญด้วยตัวเองด้วยคะ
1: ก็ผมไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะให้ผมไปสอนจริงๆหรือเปล่า
0: ฉันก็ขอโทษนะที่ไม่ได้มาเยี่ยมคุณซะตั้งหลายปี
1: ผมทำอะไรผิดเหรอ

0: ก็ฉันเห็นมีคนนู้นคนนี้มาเอาใจคุณเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไม่อยากจะรบกวนแบบไม่ชอบคนกินเหล้าแต่ก็มาคิดได้ว่าเราจะเอาสแตนดาร์ดของตัวเองเนี่ยมาตัดสินคนอื่นก็คงจะไม่ได
1: ้เอาเป็นว่าวันนี้มาเป็นธุระอะไรครับ
0: ฉันอยากจะให้คุณสอนศิลปะการต่อสู้กับเจ้ามิก
1: ผมปลดระวางแล้วผมว่าคุณหาคนอื่นแทนดีกว่าไหม
0: ก็ได้แต่อยากจะร่วมงานกับคุณอีก
1: ทำไม
0: ก็คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงด้วย
1: ถ้าไม่มีงานคงไม่คิดถึงกันนะ
0: ครูซอเราก็อายุมากกันแล้วนะอีกไม่นานก็จะตายกันไปหมดละเราจะมานั่งอยู่บ้านให้สมองฝ่อทำไมเราไม่ออกไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่น
1: แต่ว่าผมขอเวลาตัดสินใจหน่อยนะผมมีงานสำคัญต้องทำอยู
0: ่งานอะไร
1: เขียนหนังสืออ
0: ้าวคุณควรจะเขียนหนังสือตำราตั้งนานแล้วนะเสร็จแล้วขอเล่มหนึ่งนะ
1: เขียนเสร็จพิมพ์เสร็จให้เล่มหนึ่ง
0: เซ็นให้ด้วยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: อ้าวหนังสือเล่มนี้ฉันยืมคุณไปอ่านตั้ง4 ปีแล้วก็มาวาง
1: ผมจะได้จำได้ไงว่าใครเคยเอามาวางไว้ตรงนี
0: ้แสดงว่ายังคิดถึงฉันใช่ไหมเดี๋ยวเช็ดฝุ่นให้นะคะเก็บไว้ทำไมคุณสอไปช่วยฉันเถอะนะงานน่ะมันจะไม่เสร็จสมบูรณ์น่ะมันไม่มีคนร่วมงานที่รู้ใจกันนะคะ
2: ไม่ต้องเอาแล้ว
3: ไม
2: ่เที่ยวเองไม่เป็นไรหรอกน่ะมาเร็วมาเชื่อแม่ต้องจบสิมาเอา
0: ปอถอยเข้าไปเถอะเขาไม่ชอบเสียงกลอง
2: ทำไมล่ะคะครู
0: ก็ทำไมเธอไม่ชอบผู้หญิงล่ะ
2: โหครูยุคนี้ความหลากหลายทางเพศเขายอมรับหมดแล้วค่ะสมรสเท่าเทียมก็ผ่านแล้วนะครู
0: จ้าแล้วหาได้ยัง
2: วิ่งครูซอมาค่ะ
0: มาแล้ว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะที่มาช่วยสอน
0: ผมไม่ได้เป็นห่วงเจ้าเมฆนะผมเป็นห่วงคุณมากกว่า
2: เสียงกลอง
3: คือสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ยิ่งฝึกปฏิบัติยิ่งชำนาญศิลปะก็เช่นกันยิ่งปฏิบัติยิ่งเชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้เชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ต่างๆได้อีกมาก

0: และวันนี้ผมจะสอนวิชาศิลปะการตบมะพร้าว
1: ผมจะไปเล่นบทบู๊นะครูไม่ได้ไปเล่นตบป้าป้าป้าป้าอะไรนั่นน่ะ
0: ตบมะพร้าวคือการปลุกชีพจรตบมะพร้าวไม่ใช่ตบป้าป้าป้าป้า
1: มะพร้าว
0: เริ่มต้นที่1 2 3 4 5จากตบมะพร้าวเป็นการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การตบอย่างอื่นบ้างโดยเราจะใช้การตบมะพร้าวเชื่อมโยงไปสู่มวยไทยมวยโบราณอย่างมวยชัยยามาตินมาสาธิตให้เพื่อนๆดูคู่มือตบตามสัญชาตญาณถูกต้องลุกขึ้นมารับแทนที่พ่อรับตบเหมือนกันนี่เยี่ยมมากช้าๆมองตรงไปข้างหน้าอย่าวอกแวกมีสมาธิเนี่ยมันจะเอาของตัว
2: ไข่เค็มด้วยอันนี้เป็นไก่ย่าง
0: ใครรู้จักไหม
1: FC ผมเองอ่ะตามมาตั้งหลายงานแล้วทุกวันนี้ก็สนิทกันแล้วแล้วเธอเจอเราได้ไงเนี่ย
2: ก็เซิร์ชไงคะสมัยนี้ง่ายจะตาย
3: ใช่ง่ายมาก
2: พวกเรามีขนมให้เต็มเลยอุ้ย
1: อ๋อ
2: เป็นไรอะคะ
1: หนามมะตูมมันตำอะรู้จักไหมต้นมะตูมอะหนามมันเยอะ
0: ดูไม่เห็นหรือไงว่าเขากำลังเรียนกันอยู่ยังไม่ได้พัก
2: แค่นี้เราไม่ต้องเสียงดังด้วย
3: เสียงดังมาก
2: ไปพวกเรา
1: เฮ้ย
2: ไปกันนะคะ
1: เดี๋ยวไปด้วยเหนื่อยแล้ว
0: เดี๋ยวคลาสยังไม่จบให้มิตรรักแฟนเพลงของคุณคอยก่อนได้ไหม
2: อะไรนะ
1: มิตรรักแฟนเพลงใครนะครับมิตรรักแฟนเพลงเนี่ย
0: ไปไหนก็ไปเลย
1: ไปไปพวกเรากินขนม

0: เห็นแล้วยังอ่ะว่าทำไมฉันจะต้องให้คุณมาช่วยฉันสอน
1: โอ้ว่าแต่คุณเหอะทำไมเลี้ยงเด็กสุดโต่งพวกนี้
0: ไม่เขานะครูซอเขาอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองหรือสังคมก็ได้นะ
1: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
0: คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมบางคนมีพ่อมีแม่น่ะแต่ก็ไม่เคยสั่งสอนดูกิริยามารยาทเชื่อใช้ไม่ได้สักคน
1: โอ้แต่นี่มันโตแล้วไม่ยากสุดยอด
0: กินเหล้าที่นี่ได้ไหมคะ
1: สีเดียวกันแต่กลิ่นไม่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์ดมดูสิครับ
0: อืมจริงด้วยอูหลงใช่ป่ะ
1: อืม
0: เหนหอมชะอืมไหนว่าสันดานแก้ไม่ได้ไงคุณนะยังดัดได้เลย
1: สันดานแก้ได้ถ้ามีจุดมุ่งหมายที่ดี
0: และจุดมุ่งหมายของครูซอคืออะไรคะ
1: ก็คุณไม่เคยสนใจ

0: ขอบใจนะซื้อของมาฝากเต็มเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะหนูก็อยาก
2: ห้องนี้มีกุญแจข้างบ้านไม่ได้
1: ม
2: ี
1: เยอะพี่ผอมลงเยอะเลยเนี่ย
2: พี่ช่วยหน่อยไม่มีกุญแจแม่บอกเข้าบ้านไม่ได
3: ้เอ้าก็ได้ลองเปิดยังอ่ะ
2: แม่บอกไม่มีกุญแจเข้าบ้านไม่ได้โ
3: อ้นี่ไงได้แล้ว
2: พี่เปิดได้ไงแม่บอกไม่มีกุญแจเข้าบ้านไม่ได
3: ้ทฤษฎีอะไรของมันวะ
2: โอ้
1: ชื่ออะไรเราอ่ะ
2: ชื่อป
1: อปอห้องพี่มีไหมเรามีของกินเที่ยวเลยนะทำไมอ่ะ
2: กูเก่งกองบนหัวงูเก่งกอง
4: เก่งกองคืออะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี
5: ้งูเก่งกอง
4: เก่ง
5: เก
1: ่
5: ง
1: เก่งเก่งเก่ง
4: เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่ง
6: ครูตั้งแต่เมื่อกลางวันใช่ไหมครับที่สาวๆพวกน้องอ่ะเข้ามาหนูมีความรู้สึกเป็นกังวลใจและไม่ไว้ใจหนูเดินตามไปนะแล้วมันไปเข้าห้องมิดครูมันเข้าไปทำอะไร
7: มาตินมโนอีกแล้วนะจ๊ะ
6: แต่มันกรูกันเข้าห้องมิดเลยนะครู
7: โอ้โหเธอเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านกันไม่ต้องห่วงหรอก
6: ครูไปดูหน่อยเถอะ
7: ไอ้นิสัยมโนเนี่ยเลิกสักทีได้ปะ
6: ก็หนูไม่อยากมโนแล้วสิครูถึงต้อง
7: เดี๋ยวตามไปให้ข้าจนใจก่อนนะ
6: ได้ครับครูงั้นนะ

0: คนเลยนะ
1: เอาไฟแช็กมาเปล่าเอาไฟแช็กมาเปล่า
0: เอามาดีไฟในกระเป๋าเนี่ย
1: โอเคเฮ้ยในห้องมีเขียงในห้องมีเขียง
0: มีเขียง
2: นี่พร้อมยำเลยเพื่อนมีของดีรอบนี้เด็ดจริง
0: สัญญาแล้วนะสัญญาสัญญารู้จักไหม
3: สั
0: ญญ
3: า
4: ส
3: ั
4: ญญามันดวลเล่ากันแน่ๆเลยแกพี่ยาหรือเปล่าก็ไม่รู้บุกเลยไหม
3: ไม่เก่งอย่ามโนไปเองรอครูก่อน
4: คุยแกทุกควันดิทำอะไรวะเผาอะไรเล่นกันในห้องเป้า
3: แกอย่าคิดไปเอง
5: ยาอยู่ไหนอะใครมียาบ้างเนี่ย
4: แล้วมันพี่ยากกันมันไม่คิดเองไม่ได้หรอกแก
3: เดี๋ยวเรื่องอะไรจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จ
4: ริงใหญ่แล้วว่ะ
6: ฉันเลี้ยวเข้ามาคุณเลี้ยวตามทำไม
7: แล้วเปิดไฟเลี้ยวทำไมอ่ะ
8: จะไม่สนใจก็บ้างเลยเหรอ
9: ผมไม่ควรไปก้าวไก่เรื่องพวกนี้ไง
8: ก้าวไก่ก็
10: เฮ้ย
11: เข้ามาในห้องเราสิยงไม่กัด
12: เงินบาปของมึง

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการ The Clip คลิปนี้มีกฎหมายครับเราจะคุ้นเคยด้วยวลีอย่างนี้ทุกๆครั้งเวลาเรามาเจอกันครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องราวแต่ละอย่างเนี่ยเราคุยกับทีมงานแล้วว่าเราไม่อยากเอาภาพนิ่งขึ้นมาพูดมาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวบางช่วงบางตอนมันจะไม่เห็นเหมือนอย่างคลิปที่ท่านจะได้ดูนะครับในรายการวันนี้มีความยาวประมาณ9นาทีถ้าเราตัดเพียงบางช่วงบางตอนออกมาเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดหรือมีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่9นาทีกับอีก7วินาทีผมก็พยายามแกะออกมาแต่ละถ้อยคำเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคุยหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมเพื่ออะไรครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยท่านจะได้จำเสียงได้จำรายการเด็กคลิปได้และท่านจะรู้ว่าอ๋อมันทำได้หรือไม่ได้คือคลิปนี้ครับเป็นการบริการของบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นตำรวจหรือเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจก็ไม่รู้เขามีบริการตรวจฉี่ถึงที่พักครับนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าครับถ้าแฟนรายการเป็นตำรวจอยู่เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับในที่อยู่ท้ายรายการนี้นะครับจะได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรแล้วก็ตำรวจนั้นมีบริการได้ถึงขนาดนั้นหรือไม่แล้วทำไมต้องเอาคำว่าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้สังคมตำรวจนะครับเป็นสังคมที่เราต้องพึ่งพาเพราะเป็นต้นน้ำของกระบวนการต้องนำความเข้าใจแล้วครับผมก็เลยคุยกับทีมงานว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยทำความเข้าใจกันให้ได้เห็นว่าการบริการตรวจฉี่ถึงห้องพักเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเราเคยคุ้นเคยกันครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเจ้าพนักงานตำรวจหรือตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจค้นตัวเราทำอะไรกับเราเนี่ยเขาสามารถทำได้อันเนี้ยมันมีอยู่ไม่กรณีไม่มีอยู่ไม่กี่กรณีและกรณีที่

0: ้ามาทําได้เลยเขามีความสงสัยว่าเราเตะหรือไม่มีอะไรอาจจะมีสิ่งของผิดปกติหรือสิ่งของผิดกฎหมายในตัวเงี้ยเขาขอเข้านะครับตรวจคนได้แล้วเราต้องให้ความยินยอมนะครับแต่อีกเรื่องนึงซึ่งเราต้องให้ความยินยอมโดยปริยายตามกฎหมายก็คือเมื่อไหร่ที่ตำรวจถามชื่อนามสกุลและให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยถ้าเราไม่บอกชื่อนามสกุลและไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเรามีความผิดด้วยซ้ำนะครับเอาละครับเรื่องนี้เกริ่นมาสั้นๆอย่างนี้พอเพราะคลิปวันนี้มีความยาว9นาทีกับอีก7วินาทีแต่เนื้อความมันมีอยู่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ให้ได้เห็นเหตุการณ์เท่าที่จะเห็นได้นะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดทั้ง9นาทีเพราะถ้าเปิดไปทั้งหมดทั้ง9นาทีผมคงไม่เหลือเวลาพูดแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวไปดูว่าตำรวจให้บริการตรวจฉี่ถึงห้องพักแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรทำได้อย่างนั้นหรือไม่เดี๋ยวไปดูครับ
1: นี่ครับผมนี่ตรวจเยี่ยวครับอันนี้เวลาอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งหรอกตีหนึ่งยี่สิบสี่ครับผมก็มานิดนึงแต่ว่าตรวจผมด้วยรองเท้าผ้าใบแล้วก็รองเท้าแตะพี่ก็ใส่ผมไม่รู้นะรถก็รถเก๋งที่แบบมียี่ห้อนิดหน่อยไม่รู้เลยพี่บอกให้ผมถ่ายนะผมก็ถ่ายดิผมก็มีตัวประกันนิดหน่อยผมไม่มีอะไรมาก
2: ถ้าลงตัวเดียวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
1: ผมไม่มีอะไรมากแค่ผมคิดว่ามันไม่มีสิทธิ์ตรวจนะกลางค่ำกลางคืนมันไม่มีเรียกตรวจในห้องหรอกผมว่านะ
2: ไม่ได้เรียกในห้องนะครับ
1: ก็ในห้องไม่ใช่หรือไงผมมาถึงห้องแล้วนี
2: ่ฟังคุณไม่ได้อยู่ในห้องเน
1: า
2: ะ
1: อ้าว
2: ค
1: ุ
2: ณอยู่หน้าห้องเนาะ
1: อ้าวสวยแล้วไงผมอยู่หน้าห้องครับผม
2: คุณอยู่หน้าห้องถูกปะ
1: เขาเรียกว่าผมอยู่หน้าห้องครับไม่ใช่เจ้าของห้องด้วยไม่รู้นะว่าหน้าห้องใครแต่ว่ามันเป็นห้องผมแต่เขาเรียกว่าผมอยู่หน้าห้อง
2: นะผมขอยกเสีย
1: งดูครับหน้าตาก็หล่อดีอยู่ดอก
3: ถ่ายเยอะ
4: ทำคอนโดอะไรอ่ะ
3: ฮะทำคอนโด
4: ไปไว
1: ้ก็หล่อดีอยู่ผู้หญิงก็มาด้วยก็สวยดี
5: ไม่ได้เกี่ยวนะคะ
1: ไม่รู้ครับผม
5: ไม่รู้ค่ะถ้าลงนี่ก็ฟ้องพรบคอม
1: ก็แล้วแต
3: ่
1: นี่ครับตัวเดียว
3: กัญชานะฮะอะไรกัญชาผมไม่ได้รู
6: ้ทำไม
7: ธรรมดาม
6: ี
7: ตัวก
6: ั
7: ญชาด้วยแหละ
6: มีต
7: ั
6: วหมดแล้วครับ
7: จ
6: ะเอาเคป่ะล่ะ
1: ดูครับดู
7: ถ้าตัวไม่เจอก็ไม่ว่าอะไรนะ
6: ครับไม่ว่าอะไรว่าอะไรอ่ะ
1: ดูนะครับ
6: ก็ต้องใส่เฉย
7: พวกคนมีลงมันลงเยอะถ่ายคลิปอ่ะถ่ายเยอะผมเรียกว่าอะไร
1: ใส่
7: ถ่ายมาแม่งตะฟ้องกูน่ะมึงฟังเถอะ
1: รองเท้าแตะครับผม
7: ทำไมอ่ะผ้าใบก็มีในรถ
1: ผ้าใบมีในรถโอ้ผ้าใบก็อยู่ในรถ
7: คนที่บอกผมถ่ายผ้าใบ
3: นะ
7: คุณเมาไหม
1: ไอ้
7: วัดโรงพักไหม
1: พี่เมาไหมล่ะ
7: วัดโรงพักไหมล่ะ
1: โอ้โหยังให้ไปวัดถึงโรงพักเลยพี
3: ่โอเคครับ
1: ขนาดพี่ใส่เสื้อกลับด้านพี่ก็ผมไม่รู้อะไรแล้ว
7: แป๊บน
1: ึ
7: งนะ
1: ตรวจก็ตรวจผมไม่ตรวจพี่นายดาบหรืออะไรครับผมผู้กองผู้นายร้อยหรืออะไรครับ
7: ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะพี่ผมก
1: ็อ๋อพี่ก็แนะนำตัวให้ผมฟังหน่อยดิพี่ชื่อพี่ยศอะไรครับผม
3: สงสัยผมคนเดียวเลย
1: เอ้าผมก็แนะนำตัวให้พี่ฟังแล้วพี่ก็แนะนำตัวให้ผมฟังหน่อยดิว่าพี่ยศอะไร
7: แจ
1: ็
7: ค
1: มี
7: พ
1: ี่
3: เด
1: ี๋
3: ยว
1: ทุ
3: กคน
8: อยู่หลงอยู่สองอำเภอ
1: ฮะ
8: สองอำเ
1: ภอไม่ชื่อนะครับผมยศ
7: อยากรู้อ่ะ
1: ครับผมอ้าวพี่ผมก็แนะนำตัวแล้วพี่ก็แนะนำตัวให้ผมฟังหน่อยดิว่าผมยศอะไรเท่านั้นเท่านี้ชื่อเท่านั้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดิ
0: เอาละครับพอแค่นี้ทีมงานพอแค่นี้ก่อนเอาคลิปลงได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะยืดยาวไป

จริงก็พอสรุปความได้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมสรุปความให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องบอกงี้ครับต้องออกตัวงี้ครับก็คือสุดงงใช้อ้างเป็นตำรวจขอตรวจฉี่ถึงห้องพักกับเจ้าพนักงานตำรวจด้วยนะครับว่าเขาจะทำได้อย่างนั้นหรือไม่เดี๋ยวท้ายคลิปมาเฉลยกันต้องบอกงี้ก่อนนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่ต้องไปพูดถึงกฎหมายเนี่ยแล้วโปรยหัวบอกว่าคุณเป็นตำรวจเนี่ยผมบอกไม่ใช่แน่นอนบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกฎหมายนะครับคือตำรวจอ่ะเขามีเครื่องแบบของเขาแน่นอนชัดเจนหรือส่วนราชการต่างๆเขามีเครื่องแบบของเขาแน่นอนชัดเจนมีเครื่องแบบข้าราชการแล้วก็เวลาไปยามเวลากลางค่ำกลางคืนเห็นไหมครับเวลาเราเดินทางกลางคืนหรือเวลาไปไหนกลางคืนเนี่ยตำรวจก็ยังต้องแต่งเครื่องแบบของตัวเองนะครับในสายงานตำรวจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมีอยู่สายงานสืบสวนอันนี้ต้องแฝงตัวเข้าไปหาข่าวต้องคงไม่ใช่เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแฝงตัวไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำว่าตำรวจมันต้องมีเครื่องแบบของตำรวจแต่ดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเลยครับที่เป็นตำรวจแม้กระทั่งเขาบอกว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถเขาจะบอกสวยซะด้วยเห็นไหมก็ไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจรวมทั้งคนที่ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจคนที่พยายามบอกว่าตัวเองเป็นคนตรวจเดินไปเดินมานั้นนะก็ไม่ได้เป็นตำรวจและก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินมาแว่วๆก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นอส. อยู่ที่อำเภอนี่แหละอส. คืออารักษาอาสารักษาดินแดนเป็นเจ้าพนักงานตามของกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยอาสารักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองเขาอันนี้ก็อยู่ตามอำเภอแต่เดี๋ยวมาคุยกันถ้าเมื่อไม่ใช่ตำรวจแล้วอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขามีตัวชุมตัวฉี่อะไรได้ด้วยเหรออันนี้เดี๋ยวมาคุยกันแต่สิ่งที่เห็นอย่างนึงนะครับเห็นไหมครับผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นะครับผู้ชายที่นั่งอยู่รถมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อใส่มากนะครับในทุกๆส่วนราชการเป็นชุดปฏิบัติการเลยก็ว่าได้ใส่เสื้อกั๊กแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ศิลนะครับอันเนี้ยดูได้ก็คือเป็นตราของมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับค่อนข้างชัดเจนมันก็เลยต้องไปบอกในเรื่องนี้ก่อนครับว่าใครจะมาใส่เครื่องแบบหรือตราสัญลักษณ์เหล่านี้น่ะไม่ได้ถ้าไม่ได้อนุญาตหรือไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา146เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ว่าจะเป็นของเจ้าพนักงานก็ดีสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ดีสมาชิกจังหวัดก็ดีสมาชิกสภาเทศบาลก็ดีนะครับหรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชอิสริยพรหรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยพรกระทำเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่ต้องมาอ่านให้ฟังอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าอ๋อเขาไม่ใช่ตำรวจหรอกมันไม่มีเครื่องแบบตำรวจแต่มันมีเสื้อกั๊กมันมีเสื้อกั๊กที่เขาใส่มามันทำให้คนอื่นหลงเชื่อใช่อาจารย์ใช้ตรงไหนมามองว่าเขาหลงเชื่อหรือเขาเชื่อก็เขายินยอมให้ตรวจไงไอ้คนถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็กั๊กกลัวนะคือถ้าเขาเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ตำรวจเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานเขาต้องปฏิเสธการปฏิบัติทันกลัวเพราะนั้นในเบื้องต้นสรุปอย่างนี้ครับใครที่ไม่มีสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบข้าราชการผมใช้คำนี้นะเครื่องแบบข้าราชการให้หมายความรวมไปถึงตาสัญลักษณ์ต่างๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกั๊กเสื้อปฏิบัติการของเขาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปอนุญาตให้เขาขายได้ยังไงก็ไม่รู้มหาไม่มีสิทธิ์ใช้ไปใช้แล้วทำให้คนเขาเชื่ออันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่เรื่องของเรื่องนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดในเรื่องว่าแต่งตัวเป็นตำรวจแต่งตัวเป็นเจ้าพนักงานแล้วมันรอตัวฉี่มันไม่ใช่เขาเนี่ยไปตรวจฉี่จนถึงที่ห้องพักเลยนะพอพูดถึงห้องพักต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะมันมีการถกเถียงกันว่าไอ้คนตรวจเนี่ยมันเถียงว่าเฮ้ยผมไม่ได้เข้าไปในห้องคุณนะเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจำไว้นะครับประเด็นแรกเลยผ่านรายการหนึ่งคลิปผ่านจากอาจารย์ไปนี่แหละถ้าเขาจะเข้าไปหาคุณไม่ว่าจะตรวจฉี่หรืออะไรก็ตามแต่เขาต้องมีหมายสงสัยสงสัยว่าเนี่ยกลุ่มนี้ไปเที่ยวกันมาแล้วเขาสะกดรอยกันมาแล้วเนี่ยไอ้น่าจะมียาเสพติดอะไรมาด้วยเดี๋ยวให้เข้าไปตรวจฉี่ในหอพักก็ต้องไปขอหมายค้นนะครับจะมาใช้ข้อสันนิษฐานในการที่จะไม่ขอหมายค้นเช่นมีผู้กระทำความผิดหลบหนีเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขายังเองเพราะฉะนั้นฟันธงตรงนี้ไอ้ตรงที่คุณเข้าไปแล้วเถียงกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในห้องพักนะไม่ได้อยู่ในห้องพักมันคือในหอพักของเขาในที่นี้คือไม่ใช่ของคุณของคุณก็คือไอ้กลุ่มคนที่อ้างว่าตัวเองจะเป็นตำรวจหรือเป็นคนไปตรวจนี่แหละเพราะฉะนั้นผิดตั้งแต่นาทีแรกคือการเข้าไปในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

นี่ผมยังเชื่อนะว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานหรือคุณเป็นตำรวจผมยังเชื่อนะแต่เดี๋ยวมาดูต่อไปคือเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับกฎหมายให้อำนาจไว้คือถ้าไม่ให้อำนาจไว้พนักงานสอบสวนไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้หรอกมันได้ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา131คือให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานั่นแสดงว่าพนักงานสอบสวนจะไปใช้อำนาจนั้นได้มันต้องมีผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาซะก่อนจริงไหมและในคลิปมันมีในคลิปเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหายังเขาเป็นผู้ต้องหายังอ้าวอย่าเพิ่งตอบอาจจะตอบงงไปดูคำว่าผู้ต้องหาคืออะไรคือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังไม่ได้นำตัวไปส่งฟ้องศาลเอาเข้าใจเห็นภาพง่ายๆเลยคือมีคนไปแจ้งความจับนายกหรือมีความไปแจ้งความไอ้สองคนเนี้ยไอ้สองคนที่อยู่ในหอพักเนี่ยบอกว่าเมาแล้วขับเรื่องอะไรก็ตามแต่แหละแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเขาแล้วเขากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับอย่างเนี้ยพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการไปแสวงหาข้อเท็จจริงได้คือไปตรวจชงตรวจชี้ตรวจอะไรได้เมื่อกี้อ่านมาไม่มีคำว่าตรวจฉี่นะมันมีเขียนในมาตรา131/1คือในมาตราถัดมาเขาบอกว่าในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา131คือก่อนหน้านี้ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปหากการตรวจพิสูจน์เก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมหรือน้ำลายปัสสาวะจระนี่ทำได้เห็นไหมกฎหมายให้อำนาจไว้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจนี้มันไม่ใช่ใช้กันเปิดปะเลอะเทอะไปอำนาจของพนักงานสอบสวนมันต้องเริ่มต้นจากมีผู้ต้องหายังอำนาจที่จะใช้เนี่ยพนักงานสอบสวนไปหาผู้ต้องหาคำว่าไปหาคือไปตรวจผู้ต้องหาเนี่ยมันผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาไหมเมื่อองค์ประกอบมันไม่ได้สองคนที่ถูกตรวจเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหามันจึงไม่มีอำนาจในการตรวจเพราะนั้นอย่างแรกฟันธงเลยครับว่า 1. คุณผิดตั้งแต่คุณเข้าไปในที่ของเขาโดยคุณไม่มีหมายค้น 2. ผิดที่2ก็คือที่ตรงนั้นเพราะการจะไปตรวจปัสสาวะนั้นเป็นการเก็บพยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์จะแสวงหาข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหานั้นเนี่ยได้กระทำความเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณก็ไม่ใช่เพราะนั้นหมดสิทธิ์ทำเห็นไหมครับจำไว้นะครับว่าเวลาใครจะมาตรวจฉี่การตรวจฉี่โดยไม่เป็นผู้ต้องหามีอยู่กรณีเดียวคือตามพระบัญญัติจราจรทางบกให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรเอาไว้ในการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหรือสิ่งของมึนเมาหรือพูดง่ายคือตรวจแอลกอฮอล์แล้วกฎหมายจราจรทางบกเขียนไว้ต่อไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ให้ตรวจให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมาแยกกันเห็นไหมครับแล้ว2คนที่ถูกตรวจเขาอยู่ในกฎหมายจราจรทางบกไหมเขาจราจรทางบกคืออะไรคือการใช้ทางเคยคุยในหลายคลิปมาแล้วนะตอนไหนเนี่ยไม่รู้แหละจราจรทางบกเพิ่มอยากจราจรทางบกคือการใช้ทางคือการใช้ถนนเขาใช้ถนนไหมล่ะเขากลับมาถึงบ้านเขากลับมาถึงหอพักเขาเรียบร้อยแล้วคุณมาตรวจเพราะนั้นผมสรุปให้อย่างนี้นะครับไว้เป็นอุทาหรณ์ผมไม่รู้หรอกว่าเจตนาของกลุ่มคนเหล่านี้มีเจตนาไปทำอะไรแต่ที่แน่อย่างแรกหนึ่งเข้าไปในที่ของเขาโดยไม่มีหมายค้นนี่ผิดอยู่แล้วนะครับสองไม่ใช่เจ้าพนักงานแน่ๆนะครับไม่ใช่พนักงานสอบสวนแน่นอนนะครับเมื่อไม่ใช่พนักงานสอบสวนและเขาก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณไม่มีอำนาจในการที่ไปตรวจฉี่หรือเก็บวัตถุพยานหรือเก็บพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมาการใส่เครื่องแบบเสื้อกงเสื้อกั๊กอะไรก็ตามแต่ที่มันมีลักษณะเครื่องหมายบ่งชี้ได้ถึงหน่วยงานราชการคุณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์สอนจิตสอนใจเอาไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามกฎหมายเอาไว้อย่างนี้นะครับจำไว้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทำตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ

วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับร่วมคิดร่วมทำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันครับเป็นรายการที่เรานำเสนอครับเกี่ยวกับเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนนะครับได้ร้องเรียนนะครับผ่านตัวแทนของชุมชนนะครับแล้วก็ส่งเรื่องผ่านมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพื้นที่ครับว่าความเดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งปัจจุบันนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ครับว่าในส่วนของทางสภาผู้แทนราษฎรของเราเองครับเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับซึ่งจะเป็นศูนย์ที่รับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อประสานไปยังส่วนราชการด้านรัฐบาลครับโดยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับก็ผ่านผู้แทนราษฎรของเราครับและผู้แทนราษฎรครับก็ประสานในพื้นที่ครับรับเรื่องราวต่างๆนะครับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เราจะคุยกันครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางประชาชนนะครับได้ร้องเรียนนะครับผ่านมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เรามีสองเกี่ยวข้องเรื่องปัญหาน้ำครับเรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานดังนั้นเรื่องราวต่างๆนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับเดี๋ยวทักทายกันแขกร่วมรายการของเราวันนี้อยู่ในนะครับสตูดิโอกับเราแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่ทางพื้นที่ที่ร้องเรียนด้วยวันนี้จะคุยกันนะครับก็ท่านแรกนะครับวันนี้ท่านอยู่กับผมนะครับท่านสสชนกันที่มาตารึกะครับเขต4จังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ต่อไปนะครับก็ท่านนายอภิชาติเจริญรัมย์ครับนายกเทศมนตรีนะเทศบาลตำบลสตึกนะครับสวัสดีครับอีกท่านนึงนะครับก็ท่านกฤษณศักดิ์สารางามนะครับท่านส

0: ตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม
1: ครับ
0: ครับก็อย่างเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดสารคามจังหวัดสุรินทร์ครับผมที่ทำเกษตรเป็นหลักแต่ว่าน้ำมูลของเราเองกับไม่สามารถที่จะมีที่กักเก็บน้ำครับผมทำให้น้ำมูลมีการแห้งแต่พอในช่วงของน้ำหลากก็จะทำให้น้ำท่วมครับผมน้ำแห้งถึงขนาดที่ว่าขนาดเรามีแม่น้ำมูลของตัวเองเราไม่สามารถเอาแม่น้ำมูลมาทำการเกษตรได้ไม่สามารถเอาแม่น้ำมูลมาทำเป็นปลาปลาที่มีคุณภาพได้ครับผ
1: ม
0: ต้องไปใช้น้ำปลาปลาที่อื่น
1: นะแม่น้ำมูลนะฮะเพราะว่าอันนี้เราไปลงพื้นที่ถ่ายทำมาแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเดี๋ยวไปที่ท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านสจด้วย คือเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนผ่านประชาชนแล้วก็ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะท่านนายกครับเรื่องของความเดือดร้อนของในพื้นที่เป็นยังไงครับ
2: ผมอยู่ตัวอำเภอสตึกเลยนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับประเด็นปัญหาก็คือตัวเขื่อนนี้จะอยู่เหนือตัวอำเภอนะครับพอถึงหน้าแล้งเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำที่ตัวอำเภอก็จะแห้งไปหมดเลยนะครับเพราะน้ำไปกักอยู่ข้างบนก็เลยชาวบ้านก็เดือดร้อนในเรื่องของภาคการเกษตรเฉพาะอย่างยิ่งสตึกติดแม่น้ำมูลแต่เวลาใช้น้ำประปาเนี่ยครับต้องไปสำรองน้ำจากลำตะคงมาอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถที่จะมีเขื่อนอยู่ใต้ตัวเมืองได้เนี่ยครับก็จะสามารถที่จะกักเก็บน้ำและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับท่านสจ.นะกฤษณศักดิ์ครับก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันแล้วก็ทราบปัญหาในระดับของพื้นที่ตรงนี้นะครับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะทำไมจะถ้ามีเขื่อนนะครับหรือว่าเรียกประตูเปิดปิดน้ำเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ส่งเสริมในพื้นที่เรื่องการเกษตรได้มากน้อยยังไงครับเชิญครับ
3: ครับในส่วนของตำบลท่าม่วงของเราแล้วก็อำเภอสตึกของเรานี่ก็ถือว่าเป็นในส่วนของการเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะครับโดยการทำนานะครับซึ่ง อาคารบังคับน้ำนะครับผมเองก็ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี44แล้วก็ได้เสนอโครงการนะครับทำอาคารบังคับน้ำเมื่อปี2550นะครับระยะเวลาก็พอสมควรนะครับแต่ก็ยังโครงการดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยน้ำมูลก็ถือเป็นแม่น้ำหลักของอำเภอสตึกอำเภอชุมพลของเรานะครับแล้วก็ของในการใช้น้ำเนี่ยก็คือน้ำมูลเนี่ยไหลจากนครราชสีมามาอุบลราชธานีแล้วก็ลงไปแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บกักน้ำเนี่ยของเราตามที่ท่านนายกได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันมีเขื่อนอยู่ด้านบนนะครับทำให้การเก็บกักน้ำเนี่ยกักด้านบนนะครับแล้วน้ำจะลงมาข้างล่างมาอำเภอสตึกไปชุมพลบุรีท่าตูมเนี่ยไม่มีช่วงน้ำมาก็น้ำไหลทิ้งหมดนะครับช่วงหน้าแล้งข้างบนกักน้ำไว้ด้านล่างก็จะน้ำก็จะแห้งนะครับพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนในการอุปโภคนะครับน้ำประปาก็ใช้น้ำมูลในการดูดขึ้นไปใช้นะครับแล้วก็ในส่วนการเกษตรก็คือเราจะทำนาในสองฤดูก็คือฤดูปกติก็คือฤดูน้ำฤดูฝนเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมูลในการดูดมีสถานีสูบน้ำนะครับหลายสถานีนะครับที่จะดูดน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเราช่วงที่ฝนไม่ต้องตามฤดูกาลนะครับเราก็จะใช้น้ำมูลเนี่ยในการข้าวพี่น้องเรานะครับแล้วก็ในช่วงน้ำหลากนะครับพอน้ำมาท่วมแล้วก็หายไปเลยนะครับไหลลงแม่น้ำโขงไปเลยโดยที่เราไม่มีประตูเก็บกักน้ำครับแต่ถ้าเรามีประตูเก็บกักน้ำตามที่เราได้เคยเสนอไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งอำเภอสตึกอำเภอชุมพลบุรีนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปที่ระบบซูมนะครับขออนุญาตพื้นที่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวท่านผอ.ของทางพื้นที่ครับอันนี้อยู่พื้นที่ไหนยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
4: ับ ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ที่จะสร้างเขื่อนอาคารบังคับน้ำนะคะ
1: ครับเป็นยังไงครับจุดที่มีการเตรียมการที่จะสร้างใช่ไหมเป็นโครงการใช่ไหม
4: ใช่ค่ะจุดเป็นจุดที่จะสร้างเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ำเป็นสถานที่ที่ทางตำบลท่าม่วงพร้อมใจกันที่จะอยากให้มีเขื่อน

0: นทุกท่านที่มีพื้นที่ตรงนี้พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะต้องการเขื่อนอาคารบังคับน้ำในการใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ตรงนี้ท่านนายกท่านสสมีอะไรจะถามสื่อสารกับพื้นที่ไหมฮะ
2: ครับผมก็จริงๆเราต้องขอบคุณพี่น้องชาวตำบลท่าม่วงนะครับที่มีที่ดินบริเวณใกล้นะครับผมกับแม่น้ำมูลก็ยอมที่จะเสียสละหรือว่าเวรคืนนะครับเพื่อที่จะทำให้ประตูอาคารบังคับน้ำสามารถเกิดผลได้จริงแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงนะครับผม
1: ครับทีนี้ในส่วนของกรณีที่บอกว่าตอนนี้คือการเสียสละในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันติดขัดมันติดขัดอะไรฮะแล้วก็ในเรื่องของแนวทางของชุมชนในพื้นที่เนี่ยที่ได้มีการดำเนินการเนี่ยดำเนินการไปเรียบร้อยขนาดไหนถึงขนาดที่จะให้ทางหน่วยงานของรัฐมีความพร้อมในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำครับเชิญครับท่านนายกท่านอะไรครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วทางพื้นที่ไม่มีติดขัดเลยค่ะเราติดขัดแค่เรื่องงบประมาณจากรัฐบาลที่จะ อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอาคารบังคับน้ำอย่างเดียวเพราะว่าเราผ่าน EIA เราผ่านขั้นตอนในการเวนคืนชาวบ้าน อุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีติดขัดเลยพื้นที่เราพร้อมมากค่ะต้องการให้มีอาคารบังคับน้ำค่ะ
1: ครับท่านผมขอเดี๋ยวขอขึ้นอีกเฟรมหนึ่งเดี๋ยวทางทีมงานขอขึ้นอีกเฟรมหนึ่งครับเป็นเฟรมของท่านไม่เป็นโฟนอินใช่ไหมเป็นเฟรมโฟนอินแล้วกันของท่านผอ.เดี๋ยวจะได้สื่อสารและคุยพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตครับท่านผอ.ครับราเมศครับ
3: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านได้ฟังที่ประเด็นที่คุยกันที่ตอนนี้อยู่ไหมครับท่านครับ
3: ครับรับฟังอยู่ครับผม
1: ท่านครับตอนนี้คือในส่วนของทางด้านเดี๋ยวเราคุยไปถามไปตอบไปนะฮะทั้งพื้นที่แล้วก็ในสตูดิโอด้วยตอนนี้ในส่วนของทางตอนนี้ทางชาวบ้านบอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการสละพื้นที่แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบขาดแต่เรื่องงบประมาณท่านผอ.ตรงนี้จะเราจะมาคุยเสวนาตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการเดินหน้าครับ
3: ได้ครับขอย้อนนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของตัวลำน้ำมูลก่อนเนาะนิดหนึ่งครับก็คือลำน้ำมูลก็คือต้นน้ำจริงๆก็จะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผ่านทางจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับศรีสะเกษแล้วก็จะไปลงโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับลักษณะก็คือจะผ่านทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยทั้งหมดสี่อำเภอด้วยกันนะครับได้แก่พุทธไทยสงฆ์คูเมืองแคนดงแล้วก็สตึกนะครับทั้งหมด4อำเภอ14ตำบลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลักษณะของอาคารชลประทานเราเนี่ยก็คือจะออกแบบในลักษณะของการเก็บน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับจากสูงไปต่ำนะครับซึ่งไอตัวจุดที่ตั้งเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาเนื่องจากว่าตัวอาคารระหว่างตัวด้านหน้าก็คือฝายางกุดชุนแสนนะครับแล้วก็ฝายางบ้านตุงลุงด้านท้ายเนี่ยมันระยะห่างกันถึง40กว่ากิโล40-50กิโลเลยเพราะฉะนั้นไอจุดนี้ก็จะมาแก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการเก็บน้ำแบบเป็นขั้นบันไดแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับผม
1: ครับทีนี้เดี๋ยวทางท่านสสกับท่านนายกในสตูดิโอมีอะไรจะสอบถามท่านผอ.ไหมครับ
4: ครับ
1: ครับท่านนายกครับเชิญ
4: ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีครับครับท่านนายกครับ
4: ครับผมนายกเทศมนตรีตำบลสตึกนะครับอยู่ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำมูลเลยนะครับตอนนี้คือปัญหาของสตึกของเราจริงๆแล้วก็คือทางชลประทานได้ไปสร้างฝายนะครับตัวเมืองนะครับซึ่งถือว่าอยู่เหนือชุมชนทีนี้เวลาทางฝายกักน้ำไว้เนี่ยครับหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนตลาดอำเภอสตึกเนี่ยครับจะขาดน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตอนนี้เองผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารลุ่มน้ำมูลนะครับก็ได้ดำเนินการตามเรื่องนี้มาตลอดทั้งการประชุมที่ชลประทานที่8นะครับก็ได้สอบถามไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทราบข่าวมาว่าทางชลประทานได้ออกแบบประตูเปิดปิดน้ำที่ตำบลท่าม่วงและทุกสิ่งทุกอย่างก็คือผ่านเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับซึ่งดูจากแผนงานของทางชลประทานนะครับท่านวางแผนงานไว้ที่ปี71-73นะครับก็อยากจะทราบความเป็นไปได้ของตรงนี้ว่าทางชลประทานเนี่ยครับพอให้ความอนุเคราะห
3: ์ครับตัวนี้เราเมื่อ2560นะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับในปี62นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราที่วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ

0: 950 ล้านบาทนะครับโดยแผนมีการแผนก่อสร้างทั้งหมด3ปีอย่างที่ท่านเรียนนะครับก็คือ71-73นะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้เสนออยู่ในคำขอตั้งงบประมาณนะครับประจำปี2571แล้วครับผม
1: อ๋อครับอยู่ในพี่ครับอันนี้7771เนี่ยคือสามารถที่จะหาคือมีการประมูลงานแล้วก็ผู้รับเหมาจะมาสร้างโครงการได้ปีงบประมาณ71ใช่ไหมครับ
0: เสนออยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการเสนอแผนในพ.ร.บ. 2571ครับซึ่งในระหว่างนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการขออนุญาตจัดหาที่ดินแล้วก็การจัดซื้อที่ดินต่างๆด้วยนะครับการเตรียมการใบขออนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมเจ้าท่าแล้วก็พื้นที่ป่าด้วยครับผมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2570ครับ
1: ดำเนินการมีประเด็นถามเพิ่มเติมฮะ
2: ก็อยากสอบถามถึงความเป็นไปได้แหละครับผมว่ามันมีโอกาสมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอาคารบังคับน้ำหรือว่าฝายนะครับผมก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับอย่างที่ท่านสจ.บอกว่าเคยดำเนินเรื่องไปตั้งแต่ปี50นะครับผมอันนี้ผมก็เป็นสสสมัยแรกนะครับก็ถือว่าเป็นยุค3แล้วนะครับที่มีความต้องการที่จะผลักดันในเรื่องของฝายในเรื่องของอาคารบังคับน้ำนะครับให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมเพื่อประโยชน์จากเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวอำเภอแคนดงแล้วก็อำเภอสตึกครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เห็นท่านบอกอ๋อพูดถึงก็คือจะต้องใช้ไปขออนุญาตการใช้พื้นที่บางที่ก็ต้องซื้อเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีทั้งที่เอกชนที่สปก.และพื้นที่ป่าใช่ไหมฮะยังไงครับท่านบอกอ๋อให้ข้อมูลนะ
0: มันจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตต่างๆนะครับเรื่องของเขตสปก.กรมเจ้าท่าแล้วก็พื้นที่ป่าไม้นะครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งคาดว่าก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรครับเนื่องจากเรามีการทำมีส่วนร่วมนะครับเรื่องกับประชาชนทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ทุกครั้งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีในบริเวณต่างๆก็จะมีทั้งเรื่องของการอุทิศที่ดินด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนที่จะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในปี2571ที่เราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับงบประมาณที่ให้เริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าในลักษณะของความพร้อมในเรื่องของพิจารณาผลการศึกษาโครงการแล้วก็ออกแบบที่มันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
1: อ๋อนี่ก็ท่านสสแล้วล่ะช่วยไปผลักดันงบประมาณ
3: ครับผม
1: เพราะว่าเรื่องขออนุญาตท่านผอ.บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อไม่มีตรงนี
0: ้อยู่ระหว่างการดำเนินการครับครับ
1: ครับเดี๋ยวขอฟังจากสื่อพื้นที่หน่อยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงผอ.ไหมครับ
4: ค่ะท่านผอ.คะชาวตำบลทับห้องอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ22ปีที่รอคอยเรายังยืนยันคำเดิมค่ะว่าต้องการงบประมาณสร้างอาคารบังคับน้ำเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนก็คงจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นแผ่นดินทองของชาวตำบลท่าม่วงขอขอบคุณค่ะ
1: นี่ตรงนี้ท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหมครับว่าตอนนี้ได้คุย
2: จะช่วยกันผลักดันแล้วกันครับผมอย่างเต็มที่นะผ่านระบบกลไกของรัฐสภานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยที่คอยมาสะท้อนให้นะครับผมเราก็จะสามารถที่จะมันเกิดขึ้นได้จริงในปี71 72 73จริงๆนะครับผม
1: ครับเดี๋ยวสอบถามท่านผอ.อีกสักนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับ
0: ท่
1: านผอ.ยังอยู่ไหมครับ
0: ครับ
1: เรื่องของกระบวนการทีนี้ก็คือการขอใช้พื้นที่กับทางก็จะมีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับตรงนี้ทางกรมชลเนี่ยจะต้องไปขอที่ทางกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องการขอใช้พื้นที
0: ่ก็จะเป็นเรื่องของขออนุญาตใช้ตามระเบียบกรมเจ้าท่าป่าไม้ต่างๆ
1: กระทรวงเกษตรเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับตรงนี้ก็มั่นใจว่ามีคือในตลอด
0: เลยนะไม่มีปัญหาครับก็คิดว่ามันจะดำเนินการตามขั้นตอนเฉยๆครับ
1: โอเคครับดังนั้นก็ขอบคุณท่านผอ.เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรบกวนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าได้ประเด็นแล้วสำหรับในส่วนทางเจ้าหน้าที่รัฐขอบคุณท่านผอ.นะครับ
3: ขอบคุณท่าน
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราสื่อสารกันในพื้นที่กันเดี๋ยวกับเฟรม
3: ผมก็ฝากท่านนายกกับพี่ตอนนี้นะครับจากที่ฟังทางท่านผอ.ชลประทานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในของคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลนะครับก็จะประสานกับทางท่านผอ.ชลประทานที่8ด้วยนะครับก็หวังว่าเรามาใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับส่วนทางท่านส.ส.ก็คงจะดำเนินการในส่วนของสภาผู้แทนแล้วก็อาจจะประสานท่าน

0: ก็ถือว่าเราเดินงานมาน่าจะประสบผลสำเร็จในปี71นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่สะท้อนความเดือดร้อนให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านสจฮะคุยกับท่านพี่น้องในพื้นที่นะฮะ
2: ในเรื่อง อาคารบังคับน้ำนี่เราก็ตามมาตลอดนะเนาะตั้งแต่ระยะเวลายาวไกลมากความที่คอยรอคอยไม่ว่าจะอำเภอสตึกแล้วก็อำเภอชุมพลนะครับก็รอคอยกันมานานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดูเหมือนความชัดเจนจะชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าท่านทศเดือดร้อนนะครับได้รับเป็นรูปเราถามเหลือเกินนะครับท่านสจ. อาคารบังคับน้ำจะได้ทำเมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบไม่ได้ทั้งทีตั้งแต่สมัยรุ่นท่านชัยชิดชอบนะครับแล้วก็มาท่านสส.รังสิกรที่มาตาลึกะนะครับแล้วก็จะมาถึงรุ่นท่านสส.ชนะการที่มาตาลึกะซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่มาออกสื่อด้วยก็น่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นครับครับขอบคุณครับ
1: ครับเดี๋ยวถามทางนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถามสสเท่าที่ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานของสสแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานอย่างเช่นชนประธานเนี่ยที่ตอบเรื่องไหนครับเจอเลยครับ
3: พอใจมากค่ะเพราะว่าความชัดเจนที่ท่านผอ.ได้เอลรอแค่งบประมาณจากรัฐบาลชาวตำบลท่าม่วงเองก็คงจะได้รับข่าวดีตัวนี้คงจะดีใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในการสร้างอาคารบังคับน้ำ
1: ท่านสส
4: ครับก็เต็มที่ครับผมจะตั้งใจอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญครับเรื่องของแม่น้ำมูลเองด้วยเรื่องของพี่น้องชาวตำบลท่าม่วงด้วยอำเภอสตึกด้วยอำเภอแคนดงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็ให้คำมั่นแล้วกันครับผมว่าจะตามเรื่องอย่างสุดความสามารถนะครับว่าเราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในยุคของสสชนะกันแล้วกันนะครับพี่ครับ
1: เฮ้ยพี่ก็บอกต้องท่านสอมีท่านอื่นไหมครับเวลาพอยังเหลือ
5: มาก็20กว่าปีตั้งแต่วิเคราะห์จนทุกวันนี้ได้เป็นปลัดอบต.ก็อยู่กับท่านสจ.กฤษณศักดิ์สารงามนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารุ่นนี้จะเราครับ
4: อย่าพูดอย่างนั้นครับยัง
5: รุ่นนี้20ปีครับขอชนะกันที่มาตริกานี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวขอบคุณแล้วฮะขอบคุณในพื้นที่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกันในสตูดิโอสรุปนะฮะขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับครับครับขอบคุณครับครับ
0: ก็อยู่พื้นที่แต่ก่อนผมเป็นสจ.อำเภอสตึกเหมือนกันนะครับก็ทำงานให้ท่านสส.หนุ่มรังสิกรมานะครับจนปัจจุบันก็มาทำงานให้ท่านครับก็ชาวบ้านในพื้นที่นี้หวังมากนะครับหวังมากเพราะว่าแต่ก่อนเคยทำนาปีละสองครั้งนะครับปัจจุบันนี้เหลือปีละครั้งนะครับส่วนมากถ้าเป็นนาปังเนี่ยครับราคาข้าวจะดีพี่น้องหวังตรงนั้นมากนะครับเพราะตรงนี้อ่ะถ้าได้เขื่อนประตูปิดเปิดน้ำก็คงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: คือมันได้พื้นมันได้ทั้งหมดเลยก็ที่เหลือก็เรื่องของการประสานงานทางการเมืองแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือว่าเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คือต้องสะท้อนปัญหาไปยังผู้มีอำนาจเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชน
0: ครับผม
1: นะครับก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับไปประสานอย่างที่ท่านบอกก็คือว่าก็มีทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพย
0: ์กับครับการ ประธาน
1: นะฮะเดี๋ยวท่านสออาจจะประสานเรื่องข้อมูลต่างๆให้กับทาง
0: ครับ
1: ทางการเมืองไงครับ
4: ก็จะนำรายละเอียดเหล่านี้นะผมนำปัญหาเนี่ยครับไปส่งทั้งมอบหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรนะครับผมแล้วก็อาจจะนำไปสะท้อนที่สภาอีกรอบนึงครับผมประกอบกันหลายๆอย่างก็หวังว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับผมครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเรา

มีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของปัญหาในพื้นที่เหมือนกันวันนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลศรีสตึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการสะท้อนร้องเรียนผ่านนะครับในส่วนของตัวแทนชุมชนในพื้นที่แล้วก็ส่งเรื่องให้ทางท่านสสเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ

0: ท่านประธานครับ
1: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน Key Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: กูดูช่อง10
5: ช่อง10
6: แทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่าน
7: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระ
6: ช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำภาพพระ

ครับกลับมาร่วมคิดร่วมทำนะครับรายการที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาจากเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ส่งเรื่องผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ครับแล้วก็สมาชิกได้นำมาร้องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาของเรานั่นเองครับซึ่งเอาคัดสรรมานะครับเอาเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ดูที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ทางส.ส.นะครับได้รับเรื่องมาก็เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการประกอบกิจการโรงงานแอลฟอสติกคอนกรีตนะครับหรือว่าโรงงานยางมะตอยนั่นเองนะครับในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปคุยกันเพราะว่ามีตัวแทนของประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับมายังท่านส.ส.อีกท่านนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านมาอยู่กับเราแล้วนะฮะท่านนายก

0: เทศมนตรีนะครับอิสตึกนะครับท่านนายกยันยงวิทยาชีวกิจครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนสสก็คุยกันนะครับท่านสสครับเดี๋ยวกรณีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนตรงนี้นะครับที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ยังไงครับ
2: ครับผมก็จริงๆแล้วนะครับมีการร้องเรียนผ่านทางนายกยันยงนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนผ่านทางนายกอภิชาติซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันนะครับดำรงธรรมอำเภอสตึกครับผมจนกระทั่งมาร้องเรียนที่ผมนะครับผมก็ซึ่งถือว่าผ่านมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ได้มีการพูดในสภาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเปิดสมัยประชุมเลยครับตั้งแต่เมื่อประมาณ4เดือนก่อนนะครับในเรื่องของโรงงานยางมะตอยนะครับที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งในพื้นที่สีชมพูที่ไม่สามารถตั้งโรงงานขนาดใหญ่ได้หากตั้งก็ต้องตั้งเป็นตั้ง4เมตรกั้นกับบ้านของชาวบ้านครับผมซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นและควันครับผมกระทบกับชาวบ้านครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะว่ายางมะตอยนะมันคือการเผามันคือรถมีทั้งอะไรเงี้ยครับผมซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต้องบอกว่าหลายร้อยคนครับผม
0: ครับก็เรียกเป็นมลพิษ
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญครับท่านนายกครับคือเรื่องนี้ท่านนายกยันยงเองนะครับก็อยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
1: ที่ใช่ใช่อ
0: าจจะเรียกว่าท่านก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านหนึ่ง
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบเต็มๆตรงๆเลยแหละนะครับ
0: ยังไงครับท่านเล่าให้ฟังหน่อย
1: เพราะว่าในกรณีผลกระทบตัวนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนอยู่สามหมู่บ้านในละแวกเดียวกันซึ่งโรงงานตัวนี้น่ะจะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในโซนสีชมพูนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าให้ตั้งโรงงานได้ในกรณีอย่างนี้ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมเขาตั้งให้ตั้งโรงงานได้ในกรณีที่ว่าอยู่ในพื้นที่สีชมพูนะครับกฎหมายฉบับชุดนี้ก็ยังสงสัยอยู
0: ่
1: นะครับแล้วถนนก็แคบในส่วนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางอุตสาหกรรมเขาอนุมัติออกมาให้ได้ยังไงเพราะตอนนี้ผลกระทบจะมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอาการแพ้กินนะครับฝุ่นละอองนะครับเพราะทุกวันแทบทุกวันนะฮะเขาจะโทรแล้วมีหนังสือแล้วมีการร้องเรียนมาตลอดผมเลยเป็นห่วงในเรื่องนี้ถึงได้ทำหนังสือเรียกประชุมประชาคมแล้วก็ทำหนังสือการในส่วนที่ว่าชาวบ้านมีปัญหาเพราะตัวเราก็เป็นแค่เทศบาลไม่ใหญ่มากการแก้ปัญหาก็จะต้องผ่านท่านเจ้าสัวไปในการดำเนินงานนะครับถึงได้มาในจุดนี้ได
0: ้ถึงได้มาที่ออกทีวีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาสะท้อนตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเทศบาลของประชาบ้านอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ฮะนะครับแต่ว่ามันเกินขอบเขตที่ทางเทศบาลเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะดำเนินการได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอาศัยท่านสสผมเดี๋ยวเล่าให้ท่านสสท่านสสอาจจะเห็นข้อมูลว่าเป็นผู้ร้องเข้ามาแล้วก็เป็นตัวแทนชุมชนนะครับไม่ใช่ท่านก็คือบอกว่าวันที่4มีนาคมเนี่ย69เนี่ยคือมีการทำหนังสือร้องไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยท่านร้องไปทั้งในอำเภอ
1: ครับ
0: ใช่ครับอุตสาหกรรมจังหวัด
1: ครับ
0: นายกเทศมนตรี
1: เพราะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน
0: แล้วก็ท่านเองนะครับได้รับเรื่องเรียนนะฮะแล้วก็มีสบจ.เขตแล้วก็สส.
1: ครับ
0: บุรีรัมย์เขต4นะครับวันที่7เมษายน69ไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
1: ครับ
0: นะสส.ก็นำเรื่องดังกล่าวพูดในสภาผู้แทนราษฎรโอ้รายละเอียดเยอะเลยนะครับบุรีรัมย์ตั้งวันที่15มีสำนักงานทรัพยากรเนี่ยได้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโอเคมันเรื่องมันเยอะรายละเอียดเยอะเลยฮะเดี๋ยวให้ท่านเล่าหน่อยฮะเรื่องของการบูรณาการทำงานร่วมกันตรงนี้ภาคนะครับเป็นยังไงฮะให้ท่าน
3: คืออย่างนี้ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านก็คิดถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก่อนนะครับคือในส่วนของท่านนายกยันยงศรีสตึกนี้คือเป็นเจ้าของกันนะครับในส่วนหนึ่งคือหมู่บ้านของผมก็ติดกับโรงงานอย่างนี้ครับก็มีได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็เลยเป็นโรงงานนี้อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวของซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับทีนี้ก็ในส่วนหนึ่งก็คือ

0: ือท่านส.ส.ที่อยู่พื้นที่ประจำก็ร้องไปแล้วก็ส่วนมากก็ร้องอยู่ในภายในจังหวัดนะครับแต่หลังจากร้องเรียนไปเสร็จปั๊บเนี่ยครับแล้วก็มีท่านส.ส.ที่มาพูดเข้าสภาวันที่7พฤษภาคมนะครับและวันที่8เนี่ยคือได้ดำเนินการอย่างไรเพราะว่าก็เห็นเงียบหายไป
1: ครับท่านส.ส.
0: ครับ
2: เอาด่วนๆเลยครับเรื่องนี
1: ้ท่านส.ส.ว่าเอาด่วนๆเลย
0: คือว่าเรื่องด่วนเลยครับ
1: อ่ะเดี๋ยวฟังในพื้นที่หน่อยครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ประชาชนในพื้นที่หน่อยครับนะว่าตอนนี้ในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างใช่ๆครับมาระบบซูมฮะท่านมายังฮะประชาชนในพื้นที่นะครับอ่ะสวัสดีโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันนะครับท่านได้ฟังกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับนะระบบซูมในพื้นที่อยากให้ตัวแทนชุมชนชาวบ้านได้สะท้อนหน่อยครับว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับเชิญเลยครับ
4: มากเลยครับตอนนี้มากเลยตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับเสียงยังดังอยู่ด้านหลังผม
1: ไหนฮะ
4: โรงงานอยู่ด้านหลังผมเลยพอดีมันมีแสงแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับมันเสียงดังครับแล้วก็มันส่งกลิ่นเหม็นครับฝุ่นละอองก็ออกมามันมีเด็กเล็ก5ขวบ6ขวบอย่างงี้ครับหายใจไม่ค่อยออกตอนเช้าเขาจะไอด้วยครับมันหายใจลำบากครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับไม่รู้จะพึ่งใครก็อาศัยพึ่งผู้นำชุมชนแล้วก็ท่านส.ส.นี่แหละครับท่านนายกนี่แหละครับ
1: ตอนนี้คือโรงงานเนี่ยเขาอยาก
4: ครับผลิตอยู่ครับตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับก็ยังมีเสียงดังอยู่แล้วก็มีฝุ่นด้วยก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงก็ฝุ่นฟุ้งเลยก็ตอนนี้ก็ยังผลิตอยู่ครับเสียงก็ดังอยู่ครับ
1: ทีนี้เรื่องของผลกระทบด้านเสียงเนี่ยเป็นมลพิษด้านเสียงเรื่องผลกระทบด้านอื่นมีอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างนอกจาก
4: กลิ่นเหม็นครับกลิ่นเหม็นมากเลยแล้วก็แสบจมูกแสบคอถ้าเขาผลิตบางคืนแทบนอนไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาขวบ6ขวบนี่ออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องเข้าอยู่ในห้อง
1: ท่านนายกยงช่วยสอบถามหน่อยท่านอยู่ในพื้นที่ช่วยคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ผลกระทบที่ตามมาผมว่าไม่ใช่1คนนะครับมันจะกระทบไปเรื่อยๆใช่มั้ยฮะในส่วนนี
1: ้ขอคุยกันเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงนะคะบ้านดิฉันอยู่ห่างจากโรงงานประมาณไม่เกิน100เมตรค่ะผลกระทบที่ได้รับโดยตรงเลยคือหนึ่งเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นของสารเคมีแล้วเราสูดดมเข้าไปทุกวันอาการเบื้องต้นเลยคือแสบคอแสบกระหายใจแน่นหน้าอกค่ะจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติคือก็จะอยู่ในห้องตลอดเวลาที่โรงงานเขาผลิตถูกค่ะฝุ่นนี่จะมี2รูปแบบนะคะ1คือฝุ่นจากการที่เขาประกอบการในโรงงานขั้นตอนการผลิตฝุ่นก็จะคุ้งอยู่ตลอดเวลา2ฝุ่นเรื่องรถมีรถ10ล้อพ่วงเข้าเกือบตลอดเวลาในช่วงที่เขาทำงานนะคะแล้วก็ถนนในหมู่บ้านถนนที่ใช้สัญจรเป็นถนนแค่4เมตรค่ะเอาเป็นว่ารถสวนไม่ได้เป็นรถ10ล้อพ่วงแล้วขั้นตอนของกฎหมายเท่าที่ฉันพอทราบคืออยากถามว่ารถ10ล้อพ่วงสามารถวิ่งในถนนหมู่บ้านได้หรือเปล่าคะตรงนี้คือเป็นข้อสงสัยเบื้องต้นแล้ว3ผลกระทบเรื่องเสียงค่ะเอาละค่ะเสียงทั้งวันนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันรู้สึกแบบไหนมันจะวิ่งอยู่ในหูตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้าเราอยู่ทุกวันมันเสียสุขภาพจิตมากเลยค่ะท่านก็อยากฝากค่ะ
1: ครับเดี๋ยวถ้างั้นมาวันนี้ถ้ามีตัวแทนนะครับมีตัวแทนของเป็นผู้แทนของอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับท่านมาวันนี้ครับเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านหัวหน้านัทวุฒิคล้ายสงครามครับสวัสดีครับท่านครับ
7: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านได้ยินที่เราคุยกันในสตูดิโอแล้วก็ทางพื้นที่สะท้อนมาไหมครับท่านครับ
7: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: วันนี้ท่านอยากจะคุยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการความคืบหน้าในส่วนนี้ยังไงฮะในพื้นที่ของตำบลศรีสตึกนะครับครับเชิญเลยครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
7: ครับผม

0: ก็สำหรับเรื่องความเดือดร้อนของทางพี่น้องประชาชนนะครับทางสำนักงานเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็คือเกี่ยวกับผลกระทบด้านกลิ่นควันแล้วก็ฝุ่นละอองจากการประกอบการของทางโรงงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางสำนักงานเนี่ยเราก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจร่วมนะครับโดยก็จะมีหน่วยงานอื่นด้วยในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดค่าปล่องที่ระบายออกจากอากาศปล่องนะครับก็เป็นค่าฝุ่นละอองค่าการนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผลการตรวจเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะมีค่าการที่ระบายออกจากปล่องเนี่ยมีตัวค่าออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับซึ่งไม่ก็จะมีค่าที่ออกมาคือ220ส่วนในล้านส่วนซึ่งตามกฎหมายของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน200นะครับก็จะมีค่านี้ค่าเดียวนะครับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งพอทางสำนักงานเราได้รับผลการตรวจวัดแล้วเนี่ยทางสำนักงานก็ได้มีการดำเนินการนะครับคือมีการออกคำสั่งทางปกครองก็คือให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานนะครับในส่วนของอากาศที่ระบายออกจากปล่องเนี่ยให้มีค่าเป็นตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ครับผม
1: ครับก็ยังก็สอบถามว่าถ้าออกคำสั่งไปแล้วตอนนี้ทำไมยังมีชาวบ้านเขายังร้องเรียนว่าตอนขณะนี้ปัจจุบันที่เรากำลังออกอากาศเนี่ยเขายังดำเนินการแล้วก็เขาเรียกว่าการมันเหมือนกับว่าไม่ได้ปรับปรุงอ่ะยังมีกลิ่นมีเสียง
2: ยังเหมือนเดิมอยู่
1: ยังเหมือนเดิมอยู่อันเนี้ยอันเดี๋ยวท่านนายกถามดีกว่าถามท่านหัวหน้าเลย
2: ครับผมขอสอบถามนิดนึงนะฮะในเมื่อโรงงานตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยถ่ายทอดสดอยู่เมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังว่าในเมื่ออุตสาหกรรมว่าเขาได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้วแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี
0: ้ครับผมที่ผมนำนี้ทางสำนักงานได้มีการออกคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่จะดำเนินการต่างๆนะไม่ใช่ว่าเขาดำเนินการเสร็จแล้วนะครับตอนนี
3: ้ขออนุญาตสอบถามครับผมระหว่างทางดำเนินการเนี่ยครับผมจะมีวิธีการจัดการยังครับในเมื่อชาวบ้านได้รับผลกระทบทุกวันนะครับผมมันส่งผลต่อสุขภาพนะครับไม่ใช่เรื่องแค่ทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องของชีวิตนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการนำหนังสือร้องเรียนพวกนี้นะส่งไปที่ประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมนะครับจนถึงวันนี้ผมก็คิดว่าการอุตสาหกรรมนะครับผมระหว่างที่กำลังบอกว่าระหว่างที่มีการจัดการดำเนินการใช่ครับจะมีการบริหารจัดการยังไงครับ
0: ขออนุญาตครับเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดเลยครับ
1: อาจารย์ท่านสสท่านสสเอาใหม่เลยครับ
3: ครับผมระหว่างที่บอกว่ามีการปรับปรุงแก้ไขมีการดำเนินการอยู่นะครับจะมีการจัดการยังไงกับส่วนตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องรอถึง6เดือนที่ผมเคยที่เรื่องที่เคยได้รับเรื่องนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบทุกวันเขาทำให้อายุสั้นลงนะครับระหว่างที่บอกว่ามีการแก้ไขอยู่จะมีการบริหารจัดการยังไงครับผมเองก็ได้นำหนังสือส่งไปให้ประธานกรรมธิการอุตสาหกรรมแล้วก็ประธานกรรมธิการปปช.เมื่อวานนะครับจนถึงตอนนี้ก็จะนำหนังสือส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเพื่อเร่งรัดในเรื่องนี้นะครับระหว่างเนี้ยอยากถามท่านครับผมว่าจะมีการบริหารจัดการยังไงครับ
0: ครับผมคือในส่วนนี้จริงมันจะต้องทำเป็นทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการในระยะยาวซึ่งมาตรการเร่งด่วนอย่างเงี้ยก็คือจะต้องที่สามารถดำเนินการแก้ไขเลยก็อาจจะต้องมีการให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยจัดทำมาตรการในการป้องกันฝุ่นนะครับฝุ่นละอองซึ่งเมื่อกี้ที่ได้ยินจากทางประชาชนก็คือฝุ่นจากภายในโรงงานใช่ไหมครับในตัวเนี้ยอาจจะมีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝุ่นตอนที่มีการขนส่งหรือขนวัตถุดิบในการเข้ากระบวนการ
3: ผ่านมา6เดือนแล้วครับอันนี้ผมนับแค่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับไม่นับ
0: ครับผมเพราะก็อย่างที่นำเรียนครับเพราะฉะนั้นน่ะในการนี้เดี๋ยวทางเจ้าที่ของเรานะครับก็จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็เคร่งครัดให้มีความระยะเวลาในการดำเนินการตรวจตามเนี่ยบ่อยขึ้นเพื่อที่จะเป็นการกำกับไม่ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อไปคร
4: ับ ขออนุญาตนิ
1: ดเชิญท่านนายก
4: ครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านครับคืออย่างนี้นะครับการที่ท่านจะให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าตามหลักแล้วตั้งต้องสั่งระงับให้หยุดการดำเนินการผิดก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ชาวบ้านยังบอกว่านะครับให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขอยู่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ขณะนี้โรงงานก็ยังดำเนินการผิดอยู่ครับและชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบ

0: ตลอดทุกวันอย่างนี้นะครับการที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยครับก็ต้องให้โรงงานหยุดก่อนนะครับแก้ไขเสร็จแล้วค่อยมาดำเนินการเปิดอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไหมครับ
1: ในส่วนของตัวนั้นน่ะคำสั่งที่เราออกไปเนี่ยเป็นการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งตามในการให้หยุดเปิดการชั่วคราวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานเจ้าที่ก็จะมีลงพื้นที่เพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวงกว้างก็จะมีคำสั่งเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วว่าผลกระทบเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกทีหนึ่งนะครับ
2: คือจริงๆแล้วมันมีปัญหามากกว่านั้นนี่นะครับผมมีการประชาคมนะครับถึง2ครั้งแล้วไม่ผ่านมีครั้งที่3ที่เป็นการประชาคมที่ไม่ได้ประชาคมกับชาวบ้านที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วผ่านมันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกเยอะมากที่มีเอกสารที่ส่งไปให้กับท่านแล้ว
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับท่านน่าจะทราบดีนะว่าเอกสารมีอะไรไปบ้างแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมก็วนกลับมาเรื่องเดิมครับว่าผ่านมา6เดือนแล้วไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้มีการช่วยลงครับมีคน
3: มีคนเดี๋ยวในพื้นที่ครับเดี๋ยวเขาจะขอเดี๋ยวทางในพื้นที่ขอยกมือขอสื่อสารด้วยเชิญเลยครับเชิญนะฮะในพื้นที่ครับเชิญเลยครับ
4: ดังๆค่ะในพื้นที่บ้านหนองพงเงินนะคะมีเสียงดังแล้วก็เคยได้ประชุมประชาคมมาแล้วตั้ง2ครั้งว่าไม่ให้ผ่านแต่ทำไมถึงผ่านได้คะอยากถามท่านว่าทำไมถึงให้ผ่านว่าชาวบ้านหนองพงเงินทุกคนน่ะเขาไม่ให้ผ่านนะ
5: มีสติระลงแบบอย่าง
3: ครับ
4: ไม่ที่สตึกที่สตึกก็คือเทศบาลแต่บ้านหนองบ่อเงินอ่ะอยู่พื้นที่ของโรงงานค่ะอยากให้สาหกรรมออกมาดูอีกทีสิคะว่าโรงงานตั้งอยู่ที่สีสตึกหรือว่าที่บ้านหนองบ่อเงินค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงตั้งได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ครับครับเชิญครับท่านหัวหน้าครับพอดีอันนี้ทางชาวบ้านถามโดยตรงเลยครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมในข้อมูลที่ได้ที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คืออย่างที่ทราบครับก็มีการผมได้รับเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการประชาคมต่างที่มีผู้คัดค้านและไม่เห็นด้วยนะครับตามที่ท่านทางประชาชนแล้วก็ทางท่านส.ส.ได้นำเรียนมาเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวจริงๆแล้วตอนนี้ตัวนี้ตอนเข้าไปที่กรมโรงงานแล้วก็ได้มีการกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าได้มีการในการทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยได้มีประชาชนคัดค้านนะครับเป็นจำนวนมากในการพิจารณาของทางกรมโรงงานเนี่ยทางกรมโรงงานเขาก็จะมีการพิจารณาว่าคัดค้านในประเด็นสาเหตุใดบ้างนะครับแล้วก็ในการที่จะทางกรมโรงงานจะอนุญาตออกมาเนี่ยครับก็เขาจะพิจารณาว่ามีมาตรการทางผู้ประกอบการจะมีมาตรการอะไรป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากที่ทางกรมโรงงานเนี่ยได้มีการพิจารณาออกมาแล้วออกใบอนุญาตออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีมาทางโรงงานต้องจัดทำมาตรการตามที่เสนอนะครับซึ่งในตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ปัญหายังมีเกิดขึ้นอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพื้นที่ก็คือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็จะลงเข้าไปดูนะครับไปตรวจสอบอีกครั้งให้แล้วก็ใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไปครับ
3: ครับให้ผมถามประเด็นท่านนายกนะฮะ
6: คืออย่างนี้ฮะท่านอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านถามมานี่น่ะที่ถามท่านในกรณีที่ว่าประชาคมหมู่11นี่น่ะ2ครั้งนี่ครั้งที่3ไปประชาคมอยู่ที่เทศบาลว่าที่เทศบาลน่ะไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงงานผมเขาสงสัยในกรณีประเด็นตัวนี้ครับว่าทำไมถึงค่อยผ่านให้เขาแต่ในพื้นที่เขาไม่ผ่านทำไมอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตให้เขาหรือส่วนนี้นะครับที่ก็ถามมาครับประเด็นนี้
1: ครับผมอย่างที่นำเรียนครับการประชาคมรับฟังเนี่ยที่ทางยื่นเข้ามาเนี่ยเป็นประเด็นต่างๆที่มีการร้องการคัดค้านอะไรเงี้ยผมอย่างที่ผมต้องเรียนว่าทำไมถึงให้ผ่านเพราะว่าการรับฟังเนี่ยที่กรมโรงงานเขาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาว่าเหตุแห่งการคัดค้านคืออะไรนะครับแล้วผู้ประกอบการมีมาตรการป้องกันอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กรุงเทพเขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีความเห็นว่าสามารถอนุญาตได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการมาตรการต่างๆที่โรงงานต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดนะครับครับผม
3: ครับถ้างั้นก็ฝากเนี่ยเดี๋ยวเวลาสุดท้ายแล้วคือตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามาตรการที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาทำไม่ได้ตามที่กำหนดดังนั้นเนี่ยคำสั่งไปตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่ดังนั้นผมรบกวนอย่างนี้ไหมครับว่า

0: ไม่เกินสัปดาห์หน้าท่านลงไปดูหน่อยท่านลงไปดูหน่อยถ้าระงับได้ก็อาจจะต้องออกคำสั่งให้เขาพัก
1: เวลาลงไปอยากให้
0: แจ้งพื้นที
1: ่ของพื้นที่ด้วยครับไม่อยากให้แอบไปครับ
0: ไปแบบไปแจ้งเทศบาลหน่อยได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมครับท่านหัวหน้าครับ
2: ครับผมคือจริงๆแล้วขอนำเรียนเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันว่าพอตั้งแต่ที่ได้รับเรื่องมาเนี่ยทางจังหวัดก็มีตั้งคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดเทศบาลนะครับสำนักงานสาธารณสุขจะมีอยู่หลายฉบับด้วยกันกฎหมายโรงงานจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็กฎหมายพรบการสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันซึ่งแต่ละกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันเพราะฉะน
0: ั้
2: นแต่ละหน่วยงานที่มีกฎหมายในมือเนี่ยก็จะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
3: ขอสอบถามในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยที่บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของพิจารณาหรือว่าอยู่ในช่วงของการให้โรงงานดำเนินแก้ไขนะครับมีกรอบระยะเวลาไหมครับว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาไหนครับ
2: มีกรอบระยะเวลาครับมีกรอบระยะมันก็มีกำหนดเอาไว้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขา
3: วันไหนครับพี่ครับวันไหนครับท่านครับ
2: เมื่อประมาณช่วง20เดือนที่แล้วครับ20กว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าทางซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการได้ส่งเอกสารว่าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต้องลงไปตรวจว่าเขาปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เขาแจ้งหรือยังอีกทีนึงครับ
0: จะลงไปตรวจอีกครั้งวันไหนครับ
2: น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับเพราะว่า
0: โอเค
2: ครับผม
0: โอเคถ้างั้นถ้าสัปดาห์หน้าลงไปช่วยประสานกับทางพื้นที่หน่อยพื้นที่เขาก็มีกฎหมายสารเทศบาลด้วยนะครับ
1: คือตอนนี้ผมอยากถามนิดนึงครับว่าในขณะที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยตอนนี้คือยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: คือโดยที่หนังสือที่เขาแจ้งกลับมาเนี่ยคือปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าที่คือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าเขาปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่กำหนดหรือเปล่า
3: หนังสือเขาแจ้งว่าปรับปรุงเรียบร้อยมาถึงวันไหนนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับในเมื่อท่านอุตสาหกรรมบอกว่าเขาทำหนังสือแจ้งว่าปรับปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและอุตสาหกรรมยังไม่ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการยังไม่ลงตรวจสอบแต่ณวันนี้นะครับพี่น้องอย่าบอกว่าดำเนินการผิดอยู่เนี่ยนะครับทำไมเขาไม่ให้รอให้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าผ่านเรียบร้อยแล้วค่อยถึงผลิตครับ
2: อย่างที่ดำเรียนนะครับว่าตอนแรกในเขาบอกแก้ไขไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการสั่งให้เขาหยุดผลิตทันทีนั่นเนี่ยก็จะมี2มาตรานะครับมาตรา37ตามกฎหมายโรงงานเนี่ยก็คือให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งอันที่สั่งไปคือตัวมาตรา37ส่วนอีกมาตรานึงที่สั่งก็คือมาตรา39อันนี้คือมาตรา39ว่า1คือให้หยุดประกอบการแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซึ่งในกรณีเนี้ยถ้าเกิดเมื่อผมถ้าเกิดได้มีการลงไปตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วว่าการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยยังไม่ดียังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือยังไม่สามารถลดผลกระทบต่างๆได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในการใช้กฎหมายที่เคร่งครัดขึ้นไปอีกครับ
0: โอเคครับเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวก็คุยกัน
3: นะครับฝากด้วยนะครับท่านครับ
0: ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครับโอเคครับก็นะฮะวันนี้นะครับก็ทั้งเอาฝากขอบคุณนะแต่พื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวให้ทางสส.แล้วก็นะได้ติดต่อประสานนะครับยังไงเรื่องนี้นะครับก็เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ละนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับแล้วก็ฝากกันไว้ครับก็ช่องทางครับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะร้องเรียนนะครับก็เดินทางมีทั้งช่องทางเดินทางมาร้องทุกข์ได้ตนเองนะครับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่องทางที่2คือร้องทุกข์เป็นหนังสือนะครับส่งทางไปรษณีย์กราบเรียนประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือรองประธานสภาครับส่งมาที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรครับ1111นะครับถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพ10300ครับร้องทุกข์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ที่ลองทุกที่เว็บไซต์นะครับ parliament.go.th/health นะครับแล้วก็อีเมลนะครับที่สารบัน @parliament.go.th นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022425900ต่อ5042นะฮะหรือว่าอีกหมายเลขหนึ่งครับ022425900ต่อ5041ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องฝากตามกันต่อนะครับโอ้โหแต่ดีที่สุดก็คือว่าวันนี้นะครับได้เห็นของจริงเลยพื้นที่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับได้ช่วยติดตามด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอบคุณท่านสสชนกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่มาเป็นส่วนร่วมกันในการร่วมคิดร่วมทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตามได้ใหม่ร่วมคิดร่วมทำ

0: ทางทีวีรัฐสภาวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

กลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้พบกันรายการสดนะฮะแฟนรายการก็นึกว่าเราหายไปไหนไม่ได้หายนะครับเราติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมครับในส่วนของรัฐสภาจันทร์อังคารเป็นของวุฒินะครับพุธพฤหัสเป็นของสภาผู้แทนราษฎรหรือสัปดาห์ไหนมีวันศุกร์ด้วยก็ไม่พบกันยาวจนถึงสัปดาห์เลยนะครับแต่ท่านสามารถปรึกษากฎหมายได้นะถ้าท่านมีปัญหาท่านก็โทรมาเลยที่022066102-3ถ้าท่านไม่สะดวกโทรให้เราติดต่อไปหาได้ไหมได้ครับโค้ดสีดำที่หน้าจอหรือ ID ก็ฉะนั้นท่านแอดไว้เวลามีปัญหาก็จะได้ไลน์มาส่งข้อความมานะครับฝากระบบไลน์ที่แอด10 Hotline แล้วก็ขณะที่ฝากนะครับเอกสารของรายการนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแจกเอกสารความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ติดตามในการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีถ่ายทอดยาวนะครับให้ท่านพิมพ์เอกสารเนี้ยมาเป็นตัวเลขก็ได้ครับถ้าสแกน QR code หน้าจอจะเป็นตอนปัจจุบันคือ156แต่155ไม่มีให้ท่านพิมพ์155มาผ่านระบบ LINE ทิ้งไว้เลยนะครับ155เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ส่วน156จะเป็นความผิดฐานรับของโจรรับของโจรนะครับสแกน QR code หน้าจอได้ถ้าสแกนไม่ติดก็พิมพ์ข้อความมา156ถ้ายังไม่ได้2ตอนพิมพ์2เลขเลย155กับ156 155กับ156ให้ท่านเอาไปอ่านไปศึกษานะครับลักทรัพย์เราอาจจะพูดได้กันได้ง่ายนะแต่องค์จะมีความผิดลักยอกทรัพย์ของหล่นหายนะต่างกันนะจะมีลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์เพราะฉะนั้นมันมีจุดแบ่งของมันอยู่ว่าถ้าเราเก็บของหายได้อะไรจะโดนลักทรัพย์อะไรจะโดนยักยอกทรัพย์มันจะมีจุดแบ่งของมันเพราะฉะนั้นให้ท่านเอาไปอ่านไปศึกษานี่คือ155นะพิมพ์ไว้อย่างเงี้ยเรามีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับต้องมีความผิดมาก่อนและเรารับไว้จึงจะผิดฐานรับของโจรความผิดที่ทำมาก็ไม่ใช่ความผิดทั่วทรัพย์ช่อโกงทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับทำความผิดมาแล้วแล้วเอามาให้เรารับไว้ก็จะผิดรับของโจรการรับของโจรไม่ใช่การรับยืดพฤติการของการรับของโจรก็มีอีกเช่นเอ้ยเราไม่ได้เอาให้หรอกแต่ว่าเฮ้ยลักขโมยมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเอามานี่เอามาซ่อนไว้บ้านข้าเนี่ยนะเอามาซ่อนไว้บ้านข้าช่วยเขาซ่อนอย่างนี้ก็ถือว่ารับของโจรนะหรือเฮ้ยเดี๋ยวเราพาเอาไปไว้บ้านเพื่อนนะพาเขาไปอีกอย่างเงี้ยก็ผิดว่ารับของโจรเหมือนกันนะครับอ้าวพิมพ์เข้ามาครับ155 + 156 2ตอนนะ2ตอนเลย

0: เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้พิมพ์มาเลยนะครับ155กับ156อ่านกฎหมายดีเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราจะได้มีความรู้ด้านกฎหมายครับเอาละครับใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะฮะอยู่กับทนายความการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทนายความชูโชคหัตถกิจโกวิทนะฮะสวัสดีครับทนายชูโชคครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแฟนรายการใครจะปรึกษานะคุณนิพนธ์ไปไหนอ่ะโทรมาเลยนะครับ02ครับ206นะครับในส่วนของหน้าไมค์นะครับผมดูคำถามไปก่อนแล้วกันใครจะโทรรีบโทรนะครับไม่รอตอนท้ายๆนะตอนท้ายๆเวลาหมดก็คือตัดสายเลยนะครับเวลาหมดก็หมดนะฮะคำถามของคุณมนตรีนะครับสอบถามครับกรณีนะครับกรณีผมกับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันมีลูกด้วยกัน1คน8ขวบตอนนี้ผมกับภรรยาทะเลาะกันบ่อยและตกลงกันว่าจะหย่าแต่ปัญหาคือเธอนะเล่าให้ทนายฟังเลย
2: ครับกรณีผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาลงชื่อในโฉนดเป็นผู้จัดการมรดกแล้วแล้วได้มีการแบ่งในนามเดิมนะครับในการแบ่งในนามเดิมเนี่ยได้มีซึ่งมีสภาพเป็นทางนะมีสภาพเป็นทางยาวเหยียดเลยอยู่ริมที่ตอนเนี้ยมันมีขอบที่อยู่ประมาณ2เมตรยาวตลอดแนวเนี่ยเขาหักรวมไปด้วยไงรวมที่ไม่มีสภาพเป็นทางคือทางเดินเนี่ยประมาณที่เหลือประมาณ2เมตรมันขนานไปกับแนวเขตในส่วนเนี้ยแล้วโฉนดนี่ออกมาแล้วนะแบ่งในนามเดิมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยทางทายาทเนี่ยไม่ได้ยินยอมอะไรเลยตอนเนี้ยเราจะทำยังไงฮะเพื่อตรงในส่วนที่ไม่มีสภาพเป็นทางเนี่ยไม่ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ครับ
0: ไอ้ที่มีสภาพเป็นทาง

0: ประเด็นสำคัญก็คือว่าออกมานานหรือยังรู้เรื่องมีมรดกตกทอดมานั่นนู่นนี่มีการอยู่ดีๆจะมาบอกว่าผู้จัดการมรดกมันไปซอยเอาที่เราไปบวกกับทางสาธารณะ2เมตรอ่ะเชิญฮะ
1: อ่
0: ะเชิญเชิญ
1: ยังก็คุณอนันต์ก็ถามตรงประเด็นคือเรื่องเวลาเลยนะครับคือมันเป็นข้อเท็จจริงที่ยังดูประกอบเป็นหลักอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือแล้วแปลว่าที่ว่าแบ่งเป็นทางเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจดทะเบียนหักแบ่งออกเป็นทางสาธารณประโยชน์ใช่ไหมฮะคือแบ่งออกเป็นโฉนดอีกใบหนึ่งเป็นเส้นยาว
2: ๆหักในโฉนดไม่มีโฉนดใบใหม่ออกมา
1: เอาตกลงเป็นจดหักแบ่งเหรอครับ
2: ในส่วนที่เป็นทางนะในส่วนที่เป็นทางนี้ไม่มีโฉนดแบ่งทิ้งไปเลย
1: อ๋อก็คือหลังโฉนดเนี่ยจดเป็นหักแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะตอนแรกผมกับคุณอนันต์ฟังว่าเป็นการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิ
0: ม
1: ก็คือตอนแรกเข้าใจว่ามีที่ดิน1แปลงสมมุตินะฮะ1แปลงความยาว10เมตรคูณ10เมตรละกันนะครับจดแบ่งออกมาอาจจะมีสภาพเป็นทางอยู่เมตรนึงอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วท่านผู้จัดการมรดกท่านไปจดแบ่งแยกในนามเดิมตอนเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยจดออกมา2เมตรแปลงใหญ่เหลือ8เมตรแล้วก็ได้โฉนดออกมาอีกใบนึงรู้เข้าใจแบบนี
2: ้
1: สรุปคือถึงทุกวันนี้ก็ยังมีโฉนดใบเดียวแต่ไปจดทะเบียนในโฉนดใบเดียวนั่นน่ะจดข้างหลังใช่ไหมเขาว่าหักแบ่งเป็นทาง
2: ใช่ครับ
1: อันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผลในทางกฎหมายลำดับการดำเนินการมันอาจจะต่างกันเพราะถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยแบ่งแยกในนามเดิมเนี่ยนะครับมันจะได้โฉนดแยกออกมาอีกใบนึงหรือกี่ใบก็แล้วผลก็คือเจ้าของอ่ะนะครับโฉนดใบที่งอกออกมาที่แยกออกมาเนี่ยก็จะจดหลังเจ้าของเนี่ยเป็นนามเดิมตามชื่อของกระบวนการนี้เลยนะครับคือในฐานะผู้กรรมดกแล้วก็แบ่งทายาทเป็นสิทธิทางอะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องไปวิเคราะห์วินิจฉัยต่างหากแต่ถ้าจดทะเบียนหักแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมช่วงนี้นะฮะเรื่องการที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะพอไปแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับโดยปกติถ้ามันมีผลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นของหลวงอ่ะนะฮะของหลวงของรัฐไปเลยนะครับแล้วถ้ามันจะมีความเสียหายยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วโดยหลักเนี่ยอำนาจเนี่ยฮะโดยทั่วไปอำนาจพวกของผู้จัดการมรดกเขามีอำนาจสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะจัดการมรดกโดยทั่วไปดังนั้นจริงๆมันต้องย้อนไปดูเลยนะฮะว่าทำไมถึงตอนนั้นถึงทำแบบที่สภาพทาง1เมตร2เมตรหรือเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโอเคเวลามันผ่านมานานเนี่ยตอนนี้ถามต่ออย่างนี้ว่าแล้วโฉนดมรดกเนี่ยครับส่วนที่ยังมีอยู่เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในชื่อผู้จัดการมรดกหรือมีการจดทะเบียนแบ่งแยกให้ทายาทแล้วไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ไอ้คือเขาแบ่งเป็นในนามเดิมนี่อีก2แปลงเนี่ยโอนแล้วโอนให้กับทายาทแล้วส่วนแปลงคงที่ที่แบ่งเป็นทางเดิมนะเป็นที่หักเป็นทางเนี่ยยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่คือแปลงแม่ยังเป็นชื่อผู้จัดการมรดกอยู่ยังไม่ได้โอนมรดก
1: แปลว่าสมมติมี1แปลงนะฮะคือจดหักเป็นทางก่อนแล้วค่อยเอามาแบ่งให้ทายาทเป็นซอยเป็นแปลงย่อยอีกทีอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่เขาจดในคราวเดียวกันเลยฮะในวันเดียวกันเลย
1: ก็คือจดแบ่งถ้าอย่างนี้ครับคุณนิพนธ์ก็คือถ้าว่าจดแบ่งแยกออกเป็นหลายแปลงด้วยแล้วก็มีการจดหักแบ่งทางเป็นทางสาธารณะไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: จริงๆเนี่ย
1: เพราะถ้าจากที่ฟังว่าทุกอย่างทำกันไปในรวดเดียวเนี่ยมีการโอนมีการอะไรตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ทายาทต้องรู้อ่ะ
2: ครับ
0: ต้องรู้วันนั้นอ่ะวันที่แบ่งเพราะทายาทมันต้องไปเซ็นรับ
2: ครับ
0: เนี่ยครับเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงไงที่เราต้องมาซักกันเนี่ยอยู่ดีๆวันนั้นเราก็ไปเซ็นกับผู้จัดการมรดกนั่นนู่นนี่อันนั้นทุกอย่างผ่านมาปี69บ่เคยมันพลาดไปแล้วขอคืนเชิญฮะทางสาธารณะถ้าตัดไปแล้วนะแล้วให้ไปแล้วเชิญฮะ
1: ก็อย่างที่คุณก็คือพอไปแล้วมันก็ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เส้นทางสาธารณะเนี่ยก็มีคนใช้เป็นทางสาธารณะจริงๆใช่ไหมฮะมีการสัญจรไปมากันเรื่อยมาเป็น10กว่าปี20-30ปี
2: ใช้เฉพาะที่มีสภาพเป็นทางซึ่งเป็นทางปูน1เมตรเนี่ยใช้อยู่ตลอดแต่ส่วนที่แบ่งหักเป็นเกินไปเนี่ยนะฮะขั้วไปเนี่ยไม่ได้ใช้ครับผมก็ยังปลูกต้นไม้อะไร

0: อยู่เลย
1: คืออย่างนี้ครับถึงไม่มีสภาพใช้ถ้าเป็นทางสาธารณะหรือเป็นของสาธารณะแล้วคุณจะไปปลูกอะไรมันก็เป็นสาธารณะนะครับ
2: เพราะอันนี้มันเป็นการจดหักแบ่งในทางทะเบียนทางโฉนดไปเลยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเป็นที่ดินมีโฉนดอยู่แล้วมีการไปใช้ที่จริงๆสภาพเป็นทางแค่ไหนอันนี้จะเป็นคนละกรณีกันนะครับ
0: ครับคร
1: ับ ครับชัดเจนละเพราะว่าเมื่อกี้ข้อมูลคือไอ้ส่วน2เมตรเนี่ยคุณกำลังจะถามว่ามันไม่มีสภาพเป็นทางแต่ในทางทะเบียนมันจดเป็นสาธารณะแล้วคุณก็เลยจะถามว่าไอ้ส่วนที่ไม่เป็นทางเนี่ยผมจะเอาคืนถ้าซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่จดแบ่งกันน่ะตั้งแต่ปี50กว่าคุณก็รู้ทายาทรู้อยู่แล้วว่ามีการแบ่งเป็นทางนะชัดเจนขอบพระคุณสวัสดีครับ6610213 02ครับ2066 10213นะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะครับใครจะปรึกษาทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจได้หมดเลยนะครับเอกสารผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นะของที่หล่นหายจากเจ้าของเขาอ่ะมันจะมีความผิดแบ่งเป็น2ช่วงจังหวะนะถ้าเราไปเก็บจังหวะนี้เราจะโดนแจ้งข้อหาหรือผิดลักทรัพย์แต่ถ้าเราไปเก็บในช่วงเวลานี้เราจะผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่างกันนะเก็บของที่เจ้าของเขาทำหล่นมันก็มีความผิดอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดลักทรัพย์ได้ครับแต่มันมีองค์ประกอบของมันอ่ะช่วยพิมพ์155เข้ามาฮะ155พิมพ์เข้ามานะครับตอนที่155ส่วน156เป็นความผิดฐานรับของโจรฮะรับของโจรอันนี้ก็คือเราก็จะพูดกันบ่อยนะครับเช่นเราซื้อรถยนต์จากอินเทอร์เน็ตนะฮะช่วงที่เราบันทึกเทปมาก็มีคนไปซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตมาหลายคนนะครับซื้ออินเทอร์เน็ตผ่าน Facebook เนี่ยเขาโฆษณาว่ารถคันนี้นะครับขายในราคาที่สมมุติถ้าในท้องตลาดมัน 500,000 แต่เขามาโพสต์ขาย 150,000 แล้วท่านก็ไปซื้อนะครับแล้วท่านก็ไปซื้อก็ไม่ได้เช็คแม่อะไรอ่ะมันถูกก็จ่ายไป 150,000 ถ้ารถคันนั้นลักมาก็คือขโมยมาท่านมาซื้อก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเลยครับลักนะลักทรัพย์มาแล้วท่านมาซื้อก็เข้าเงื่อนไขฐานรับของโจรอาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของถูกแล้วก็โดนข้อหารับของโจรไปด้วยนะครับพิมพ์เข้ามานะ1156ถ้ายังไม่ได้ก็พิมพ์ทั้ง2ตอนแหละแจกย้อนให้นะครับพิมพ์มาเลยครับของดีแจกฟรีเป็นความรู้นะไม่มีทรัพย์สินแจกคุณประเทืองต่อครับเชิญครับ
3: เนี่ยเพื่อนกันรักกันสงสารกันก็ให้ยืมเงินแต่ว่าเราอะมันโง่เราไม่ได้เรียนหนังสือมาไง
1: โอ้ยอย่าไปว่าเราโง่เลย
3: เราฉลาดความรักเพื่อนร้องไห้ร้องห่มมาหา
1: เ
3: ราก็ไม่ค่อยมีเนาะก็ละทำไรทำนานี่แหละแล้วตอนทำไม่ไหวแล้วก็กินย้อนลูกใครมาทีละพันทีละ500แล้วก็เก็บเง
1: ินจ้าจ้าไม
3: ่เพื่อนไม่มีก็ให้เพื่อนยืมไปแสนนึง
1: ให้เพื่อนยืมแสนนึง
3: แต่มันก็ไม่ครบแสนนะได้ไป80,000
1: ได้ไป80,000ทำไมไม่ให้เขาครบแสน
3: ตอนแรกเขาจะเอาครบแต่เราไม่มีเรามีแค่80,000
1: สรุป
3: เขาไป
1: เดี๋ยว
3: สัญญาเราก็ไม่ได้ทำทำที่บ้านเนี่ยเขียนกันแบบว่าคนที่มายืมกับชื่อเราอะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนให้เป็นคนค้ำประกันแค่นั้นอะไม่ได้ไปทำโรงพักไม่ได้ไปทำบังเบอร์
1: ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปคิดกังวลถามนิดนึงนะเอกสารตัวนั้นเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่ยืมมันลงลายมือชื่อมันไหม
3: ลงค่ะลง
1: จ้าตอบสั้นๆนะ80,000นะที่เขายืมนะ
3: จ้าม
1: ีหลักฐานนะ
3: จ้าย
1: ืมไปเมื่อไหร่จ้า
3: โอ้โห6-7 ปีได
1: ้
3: แล้วค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ6-7 ปีนะ
3: จ้า
1: แล้วเราบอกเพื่อนในการคืนเงินยังไงเป็นรายเดือนหรือเป็นยังไง
3: ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้หนังสือใช่ไหมมีเพื่อนมาบอกอีกคนบอกให้ไปจ้างทนายเราก็ไปจ้างอีกจ้างทนาย
1: สู้ความเดี๋ยวสิจ้างทนายแสดงว่ามีการฟ้องแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ฟ้องแล้วศาลต้องพิพากษาแล้วสิ
3: ไม่

0: เป็นยังไงเลยละ
1: แน่
0: ไม่เห็นเรียกเราไม่เห็นไปคุยอะไร
1: เดี๋ยวจ้างทนายเมื่อไหร่ฮะ
0: ป้าไม่คุยรู้เรื่อง
1: ป้าเอ้ยอย่าไปโทษตัวเองว่าโง่เลยนะเองนะว่าโง่นะ
0: จ้า
1: จ้างไปเมื่อไหร่ถามนิดนึง
0: จ้างทนายไป15,000
1: จ้างไปเมื่อไหร่ฮะ
0: ประมาณสัก6 ปีได้แล้วมั้ง
1: โอ้ผมว่าไม่น่าใช่ละน่าจะนั่นนู่นนี่ไอ้เรื่องนั้นผมไม่ป้าอยู่จังหวัดไหน
0: เนี่ยวังทองเนี่ยอำเภอวังทองจังหวัดพิโลกเนี่ย
1: วังทองพิโลกนะ
0: จ้า
1: ถ้ามีการจ้างและจ่ายเงินไปแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่ะแต่ป้าไม่เคยขึ้นลงขึ้นศาลเลย
0: ก็เคยขึ้นศาล
1: ไอ้
0: เคยขึ้น
1: เงี้ยเงี้ยป้าอย่างเงี้ย
0: จ้า
1: ป้าจ้างทนายไปสรุปว่าป้าเคยไปศาลนะ
2: หลังจากจ้างทนาย
1: ใช่ไหม
2: ก็ให้ไปศาลไหมฮะ
0: จ้า
1: ไม่ป้า
0: จ้า
1: ตั้งใจฟังนะ
0: จ้า
1: ป้าเคยไปขึ้นศาลตามทนายที่ป้าจ้างไปใช่ไหม
0: ใช่จ้า
1: เคยไปอยู่นะ
0: จ้า
1: แล้วสิ่งที่ป้าอยากรู้คือมันไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ป้าไปที่โทรมาถามเนี่ยนะป้าขึ้นศาลถ้ามีคำพิพากษามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะนั่งรอแล้วถ้ามันถ้าคนเป็นจำเลยมันไม่ชำระหนี้นะป้านะ
0: จ้า
1: เพราะฉะนั้นป้าก็เลยต้องนั่งรออย่างเงี้ยป้าฟังนะว่าทำไมป้าไม่ได้เงิน
0: จ้า
1: แล้วสรุปเลยนะเคสของคุณประเทืองเนี่ยจ้างทนายไปขึ้นศาลละน่าจะมีคำพิพากษาแล้วแต่สิ่งที่แกอยากรู้คือมันไม่ได้อะไร
2: เชิญครับกลับไปที่ทั้งนั้นเดี๋ยวอธิบายที่หลักการก่อนแล้วกัน
1: ครับ
2: นะครับคุณป้าก็คืออย่างที่คุณป้าประเทืองว่าเนี่ยคือกู้ยืมเงินนะครับอย่างดีเคสกรณีนี้มีหลักฐานเซ็นสัญญาอะไรกันไว้นะครับก็มีการว่าจ้างท่านทนายไปดำเนินคดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเคยไปศาลละนะครับอาจจะมีคำพิพากษาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าคุณป้าจำไม่ได้หรือยังไงเนี่ยสามารถไปที่ศาลที่เคยไปนะครับเอาบัตรประชาชนไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านประชาสัมพันธ์ว่าขอดูหน่อยเคยมีคดีเลขอะไรยังไงนะครับมีหรือไม่คำฟ้องคำพิพากษาหรือไม่อย่างไรนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วคดีคุณป้าเนี่ยตอนนั้นฐานท่านพิพากษาให้เสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือมีการตกลงทำสัญญายอมความประนีประนอมผ่อนชำระกันอะไรยังไงนะครับหรือมีการออกหมายถ้ามีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้เขาไม่จ่ายตังค์สมมติศาลท่านพิพากษาให้ชำระหนี้ให้ชำระเงินเนี่ยให้จ่ายเงินคืนแล้วเขาไม่จ่ายแต่มีการขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่อย่างไรหรือยังนะครับอย่างนี้ครับคุณป้าเพราะว่าขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยฟ้องศาลหรือว่าจ้างทนายเป็นตัวแทนเราทำงานเนี่ยไปฟ้องศาลแล้วศาลท่านพิพากษาให้ลูกหนี้จ่ายเงินจ่ายหนี้ให้เราแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเลยไม่ใช่นะครับก็คือหลักการก็คือศาลท่านมีอำนาจในการพิพากษาให้ทางจำเลยเนี่ยนะครับเขาชำระหนี้ให้เราตามกฎหมายถ้ามีพยานหลักฐานอะไรครบถ้วนเนี่ยนะครับ
0: จ้ะ
2: แล้วก็ศาลท่านเขาจะออกเอกสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าคำบังคับนะฮะคู่กับคำพิพากษาแจ้งไปให้ว่าจำเลยท่านต้องชำระหนี้จำนวนเท่านี้บาทให้โจทก์ภายในกี่วันนะครับแต่ถ้าจำเลยเขาไม่ได้ชำระนะครับสมมุติจำเลยบอกฉันไม่มีอ่ะหรือไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายก็ตามนะครับก็ไม่ได้หมายว่าเงินมันจะมาหาทางโจทก์เลยทันทีนะครับคำพิพากษาตัวนี้นะครับของศาลเนี่ยที่ท่านพิพากษามาให้ก็จะเป็นฐานในการไปบังคับคดีนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าพอลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายเงินคืนที่ยืมไปเนี่ยตามที่คำพิพากษาของศาลกำหนดไว้นะครับที่จะขออาศัยอำนาจศาลโดยอาศัยฐานจากคำพิพากษาเนี่ยไปขอบังคับคดีต่อไปนะครับบังคับคดีคืออะไรก็คือบังคับชำระหนี้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่กำหนดไว้มีหลายช่องทางครับเช่นไปขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับคือศาลเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ไปขอนะครับโจทที่เรียกว่าโจทเนี่ยไปขอศาลว่าท่านศาลครับยื่นคำร้องศาลครับจำเลยไม่ดีศาลท่านถ้าพิจารณาเห็นแล้วถูกต้องนะครับท่านก็จะออก

0: คดีก็คือออกหนังสือแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ทำงานควบคู่กับกระบวนการศาลเนี่ยนะครับให้ไปดำเนินการบังคับคดีให้ต่อไปแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีท่านก็จะไม่ได้ไปไล่ยึดอายัดทรัพย์ให้เราเลยนะครับก็เป็นหน้าที่โจทย์นะครับที่จะต้องไปสืบหาทรัพย์สินเช่นเอ้าจำเลยมีจำเลยคนนี้ที่ยืมเราไปเนี่ยหรือผู้ค้ำประกันก็แล้วแต่ถ้ามีเป็นจำเลยด้วยเนี่ยนะครับทางผู้ค้ำเนี่ยที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขามีทรัพย์สินอะไรไหมนะครับมีบัญชีธนาคารไหมมีรถยนต์มีบ้านมีที่ดินอะไรไหมนะครับพวกนี้จะต้องไปสืบหาม
1: ีทุกอย่างอ่ะแต่ตอนที่นี่มันหลายปีแล้วเนาะเขาขายหนีหมดแล้วเพราะบ้านก็อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย
0: ครับครับทีนี้อย่างนี้ฮะอย่างนี้ครับคุณป้า
1: คุณป้าขอพูดสักคำนะไปศาลอ่ะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นศาลไปแบบพันีประนอมกันอยู่ตรงหน้าไอ้
2: ป้าป้าป้าป้าอย่างนี้ฮะป้าอย่าไปย้อนเลย
0: ต้องไปดูตามเอกสารนะฮะ
2: ป้านะหนึ่งนะครับป้าป้ามีลูกไห
1: ม
2: จริงๆอยากคุยกับลูกป้าเพื่อจะได้แนะนำเพราะป้าอาจจะอายุมากแล้วบางทีเราจะไปติดต่อหน้านู่นนี่เน
1: า
2: ะ
1: บอกลูกเขาบอกว่าเขาเป็นราชการเขาไม่อยากยุ่งด้วย
2: แน่
0: ตรงนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างที่เรียนคุณป้าว่าเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยจะได้ตั้งหลักถูกคุณป้าต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่ศาลก่อนนะครับที่ว่ามีคดีเนี่ยโดยคำพิพากษาก็แล้วแต่คุณป้าจะได้ตั้งหลักถูกนะครับถ้าจำเป็นคุณป้าบอกว่าตรงนี้นะครับเรายังติดใจที่จะบังคับหนี้อยู
2: ่
0: ที่ว่าบังคับคดีเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาบังคับคดีไปไล่หายึดทรัพย์อายัดทรัพย์ติดหรือเขาเรียกอายัดสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะฮะยึดทรัพย์อายัดสิทธิเรียกร้องเช่นไปยึดที่ดินยึดบ้านเขามาขายท่อตลาดหรืออายัดเงินในบัญชีนะครับธนาคารเนี่ยเอามาจ่ายเงินให้เรา มีเวลา10ปีนับตั้งแต่คำพิพากษาในชั้นที่สุดปกติถ้าจบในทีนี
1: ้
0: ที่เวลาที่จะสืบทรัพย์ไปบังคับคดีพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าคุณป้าบอกโอ้หนีอะไรหมดแล้วนะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงถ้าสมมติไปสืบหาเช่นถ้าเรามีสำเนาคำพิพากษานะครับมีสำเนาหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเราก็สามารถไปติดต่อสำนักงานที่ดินนะครับขอตรวจหน่อยในพื้นที่เนี่ยขอตรวจหน่อยจำเลยเขามีชื่อถือครองกรรมสิทธิ์อะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในเรื่องรายละเอียดวิธีการสืบทรัพย์อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานต่างหากแต่ความหมายคือแต่ถ้าสืบทรัพย์แล้วเจอนะครับก็สามารถยึดอายัดได้ตามกฎหมายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เราถ้าเป็นทรัพย์สินก็ต้องเอาไปประมูลขายทอดตลาดเอาเงินมาใช้หนี้เรานะครับหรือเพื่อเป็นการยึดแล้วเอาจำเลยบอกว่าฉันไม่อยากโดนยึดฉันก็ต้องหาขนขวายหาเงินมาใช้นี่นะครับเพื่อขอให้ถอนการยึดทีนี้แต่อ้าวแต่ถ้าเขาโอนหนีไปหมดแล้วล่ะนะฮะในทางกฎหมายนี่มันมีความผิดตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ก็คือถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะครับแล้วคุณรู้อยู่ว่าตัวเองถูกฟ้องคดีแล้วนะครับเป็นคดีแพ่งหรือรู้ว่าเจ้าหนี้เขาจะใช้ติดฟ้องคดีเช่นได้รับโนติสได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามคุณได้รับมาปุ๊บได้รับโนติสมาปุ๊บหรือคุณได้รับหมายสารมาปุ๊บแล้วคุณรีบเลยนะครับไปโอนทรัพย์สินให้ลูกโอนทรัพย์สินให้ครอบครัวโดยไม่มีโดยที่จริงๆก็คือเจตนาเพื่อโอนหนีหนี้เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายได้นะครับอันนี้เป็นความผิดอาญาแยกจากคดีทางแพ่งละแต่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปดูไปไล่หาข้อเท็จจริงต่างหากถ้าตรวจเจอนะครับถ้าตรวจแล้วเจอว่ามีเจตนาโอนทรัพย์สินหนีหลังจากที่คุณถูกฟ้องคดีพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมได้อันนั้นเป็นส่วนที่แยกออกมาต่างหากนะฮะคุณป้าดังนั้นตอนนี้กลับมานะครับโดยภาพรวมคุณป้าก็แนะนำว่าคุณป้าอาจจะต้องไปติดต่อที่ศาลที่เคยไปก่
2: อ
0: นนะครับไปขอตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลก่อนนะฮะแล้วถ้าตรงไหนวันนี้เราเวลาคุยกันแล้วมาเยอะอาจจะรวบลัดนะครับอาจจะงงพอคุณป้าได้เอกสารเกี่ยวกับคดีแล้วคุณป้าลองปรึกษาท่านทนายอาสานะครับที่อยู่ที่ศาลว่าเนี่ยอ้าวคดีมันฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันจะทำอะไรต่อมีขั้นตอนอะไรยังไงได้บ้างก็สามารถปรึกษาได้
1: ก็โทรหลายทีแล้วมันไม่ติดสักทีน้อยใจโอ้โหหลายปีแล้วเนี่ยโทรทุกนั่นเลย
2: เวลา
1: ออกมาอะไรถ้าเจอในโทรทัศน์ปุ๊บรีบโทรไม่ติดโทรไง
2: ก็ติดโทรมาหาสายด่วนเนี่ยนะคุณป้า
1: ใช่โทรเท่าไรก็ไม่ติดเพราะว่าสายมันเยอะนะคุณเราก็เห็นจักว่าสายเยอะเราก็เข้าใจ
2: ฮะผมทำให้คุณป้าน้อยใจได้เลยเนี่ยรายการโทรไม่ติดเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรส่วนตัวเลย
1: วันนี้ยอดเยี่ยมวันนี้โอ้โหโทรปุ๊บ
2: เออสุดยอดนะ
0: คราวนี้เลยตั้งใจตอบให้คุณป้าเลยนะจะได้ไปดำเนินการต่อได้นะครับ
2: ป้าไม่ต้องกลัว

0: ป้าโทรเอารายการไม่ติดเดี๋ยวผมให้เบอร์ส่วนตัวคุยกันเลยนะป้าเดี๋ยวจะได้ไม่น้อยใจรายการนะคุณป้าคุณป้าอย่างนี้นะ
1: จ้าจ้า
0: ป้าอายุน่าจะเยอะแล้วแหละเนาะ
1: 75แล้ว
0: 75 75ไม่อยากเห็นคนแก่ไปเดินขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อไปเช็คเอกสารอะไรต่างๆเนาะบางทีก
1: ็ลูกว่าเลยลูกบอกว่าทำอะไรไม่รู้จะถามลูกก่อน
0: อย่างเงี้ย
1: คือไปอะไรไปเพื่อนไปอะไรเรา
0: ป้าอย่างนี้นะป้าคืออย่างน้อยอ่ะให้ลูกเขาช่วยไปเช็คข้อมูลที่ศาลให้เนาะน่าจะมีคำพิพากษาแล้วล่ะอะไรอย่างต่างๆเนาะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ย
1: ค่อยเขารู้หนังสือเน
0: า
1: ะ
0: เออใช่เขารู้หนังสืออ่ะเป็นข้าราชการด้วยต้องรู้อยู่แล้วนะครับให้เขาไปช่วยคัดคำพิพากษามาก็ได้นะครับเมื่อได้คำพิพากษาของคดีของป้าแล้วอ่ะก็ค่อยมาปรึกษากันที่รายการไม่ต้องน้อยใจนะถ้าโทรมาวันหลังเนาะถ้าไม่ติดนะเออครับผมขอบคุณนะป้านะได้คุยกันนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมีความสุขแล้วเน
1: า
0: ะได้โทรหากันได้แล้ว
1: ยายชื่นใจละ
0: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อฮะ

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: จะเอาปะกลับมาติดตามกันต่อนะครับนับถอยหลังแล้ว24นาทีนะครับใครจะปรึกษาหน้าไมค์02ครับ206 610 2 3มี2เบอร์นะครับก็ลองกดดูเบอร์1ออกอากาศอีกเบอร์

0: นึงก็รอไว้นะครับแล้วก็คุยกันนะครับเราให้คำปรึกษาฟรีเนาะก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากเราได้นะครับมีปัญหาในข้อเท็จจริงอย่างไรก็ปรึกษากันเข้ามาต้องรีบแก้ปัญหานะครับไม่ปล่อยโดยเฉพาะเรื่องทางแพ่งก็ไม่อยากให้ไปจนถึงการบังคับคดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแก้ไขยากนะถ้าเราไม่มีเงินไปชำระหนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมอย่างเงี้ยต้องขายทรัพย์ของเราเนี่ยออกไปสู่ตลาดอย่างเงี้ยโอ้ก็มีคนมาซื้อแล้วก็ไล่ที่เราอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะก็รีบติดต่อนะครับถ้าท่านโทรในช่วงนี้เปิดสมัยประชุมจะเจอกันรายการสดน้อยนะฮะส่วนมากจะเป็นวันศุกร์ที่ไม่มีวาระการประชุมนัดประชุมอย่างเงี้ยก็จะได้เจอกันรายการสดถ้าวันอื่นเปิดมาแล้วเจอการถ่ายทอดการประชุมนะครับไม่ต้องตกใจถ้าท่านจะปรึกษาก็โทรได้เลยที่022066102013แต่ให้ดีช่วยแอดไลน์ดีกว่านะฮะเขียน ID Line ไว้ให้ลูกแอดก็ได้หรือ QR Code สแกนเข้ามาก็ได้เลยนะครับก็จะได้ส่งข้อความมาบอกเอ้ยฉันมีปัญหาแล้วนะรายการสายด่วนติดต่อหาฉันนะครับก็ฝากข้อความผ่านระบบ LINE ได้นะอีกเอกสารนะฮะขายของนิดนึงก่อนจะไปปรึกษากับคุณสมศักดิ์นะครับเอกสารตอนที่155ว่าด้วยความผิดลักทรัพย์นะครับท่านลองอ่านนะที่มันหนาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคดีจริงๆนะฮะว่าต่อสู้กันถึง3ศาลน่ะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและฎีกาลงเนี่ยก็จะเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินของศาลอื่นๆนะฮะว่าคดีแบบนี้ข้อเท็จจริงแบบนี้มันต้องตัดสินมาแบบนี้นะให้ท่านไปอ่านดูคดีนะฮะน่าสนใจมากเลยอ่ะลักทรัพย์155นะครับท่านพิมพ์ข้อความมาเพราะว่ามันผ่านมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้น QR code ให้ไม่ได้เพราะเราจะขึ้นตอนที่156 156ว่าด้วยความผิดฐานรับของโจรท่านก็สแกน QR code หรือพิมพ์เข้ามา2เดี๋ยวผมเสร็จรายการผมไปนั่งส่งให้นะ155ลักทรัพย์156รับของโจรเอาเอกสารไปอ่านครับจะได้นึกถึงหน้าอนันต์นะผมไปนะครับอ่ะ2ตอนนะ155บวก156นะฮะ2ตอนเลยแจกให้ฟรีอ่ะของดีมีที่รายการสายด่วนอยู่กับทนายชูโชคหาธกิจกวิทย์ครับวันนี้ไปคุณสมศักดิ์ต่อเชิญครับคุณสมศักดิ
1: ์ครับสวัสดีครับผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับก็คือมีผู้รับมรดกเนี่ยอยู่5คนนะครับผมเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็ประชุมกันหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันมรดกครับมันก็มีอยู่1คนนะครับที่อะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมมันแบ่งปันทรัพย์มรดกได้อย่างไรบ้างครับ
0: มรดกเป็นอะไรฮะ
1: มรดกเป็นที่ดินครับเป็นที่ดินเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เยอะๆครับ
0: เขาอยากได้เยอะๆเพราะเขาครอบครองอยู่เพราะเขาเลี้ยงผู้ตายมา
1: เขาไม่ได้เลี้ยงเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากคือ
0: เพราะว่าไม่ใช่นะอยากได้เยอะๆเนี่ยนุ่นหลาน
1: ครับ
0: แสดงว่าพี่น้อง5คนเนี่ยมีคนหนึ่งตายแล้วเขาเป็นลูกของคนตายเขาเป็นรุ่นหลานคุณถูกต้องไหม
1: เปล่าครับเขาเป็นหลานของคนตาย
0: เขาเป็นหลานของคนตาย
1: ครับพ่อเขาตาย
0: พ่อเขาตาย
1: ครับเขาบอกว่ารุ่นพวกผมเนี่ยมีฐานะอยู่แล้วเขาเพิ่งเริ่มสร้างตัวควรจะให้เขาหมด
0: มันไม่ได้สิเรียกมันมาดูรายการสายด่วนนี้จะได้เทศนาออกอากาศมันจะไป
1: ก็เลยอยาก
0: คิดได้ยังไงเออ
1: ครับ
0: มันไปเกี่ยวมาตั้งโตตั้งตนเขาพูดถึงเรื่องมรดกส่วนของคุณมีเท่าไหร่ต้องได้เท่านั้น
1: ครับก็เลยอยาก
0: อันนี้พูดความจริงใช่ไหม
1: คนจริงครับแล้วบางคน
0: เดี๋ยวที่ดินมีกี่ไร
1: ่ที่ดินมี3แปลง10ไร่
0: มี3แปลง
1: ครับ10ไร่5ไร่5ไร่ครับ
2: อยู่ติดกันหมดไหมฮะหรือว่าเป็นคนละแปลงเลย
1: ไม่คร
2: ับ
1: อยู่คนละจังหวัดกันครับ
0: 10ไร่
2: เปล่าเหรอ
0: 10ไร
1: ่ถูกครับอยู่คนละจังหวัดกันนะครับ
0: รวมแล้ว20นะ
1: ครับใช่ครับ
0: รวมแล้ว20มี5คนหาร5 5 4 20เนี่ย4ไร่เองมันจะเอากี่ไร่บอกมา
1: คือเขาบอกว่าเขาจะเอาแปลงหนึ่งเลย10ไร่ที่เหลือก็ไปแบ่งกันเอง
0: มันพูดได้ไงสิทธิ์มันมีแค่4ไร่เองเพราะว่ามีข้อเท็จจริงอื่นอีกไหม
1: ไม่มีครับ
0: จริงไหม
2: ที่ดิน3แปลงนี่คือใช้ทำอะไรทำเกษตรหรือว่าปล่อยไว้ครับตอนนี้
1: ให้เช่าครับ
2: ให้เช่าแปลว่าไม่ได้มีใน5ในกลุ่ม5คนทายาทท่านไม่ได้มีใครไปอยู่ไปทำกินอะไรเองเลย
1: ครับให้เช่าทำนา

0: ้แปลง10ไร่ทำอะไร
1: ทำนาครับ
0: มีคนทำนา
1: ครับ
0: ให้เช่าทำนา
1: เก็บไม่ได้ทำเองนะครับไม่ได้ทำเอง
0: เก็บ
2: ค่าเช่า
0: ผลประโยชน์จากการเช่าได้เท่าไหร
1: ่ได้ไร่ละพันครับ
0: ไร่ละพัน10ไร่ก็เป็นหมื่นนะ
1: ปีละหมื่นคร
0: ับ ปีละหมื่น
1: ครับ
0: แล้วไอ้คนเนี้ยที่มันอยากได้10ไร่เนี่ยมันอยู่ในที่ในบริเวณละแวกนั้นน่ะคือมันอยู่ในท้องที่ถูกต้อง
1: ไหมไม่ครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับ
0: เขาไม่อยู่ตรงนั้น
1: ครับไม่มีใครอยู่ตรงใกล้แปลงนี้เลยคร
0: ับ แล้วอธิบายให้มันฟังไว้ว่าทุกคนต้องได้สิทธิ์เท่ากัน
1: อธิบายครับ
0: แล้วไม่ยอม
1: ครับ
0: มันเป็นใครอยากโทรหามันมากเลยนะ
2: ก็คือเป็นลูกของในกลุ่มพี่น้องที่ท่านเสียไปก่อนเนี่ยแหละครับ
1: เขามารับแทนพ่อเขาครับ
0: เข้าใจเขามารับแทนพ่อเขาพ่อเขาได้4ไร่ตามสิทธิ์ฐานมามันก็ต้อง4ไร่สิแต่ผมสงสัยมันจะเอา10ไร่อ่ะมันจะเอาได้ยังไงอ่ะ
1: คือเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินครับ
0: จำเป็นก็สาย4ไร่สิฉันแบ่งให้4ไร่ก็ไปขายเอง
1: คือ4ไร่มันไม่พ
0: อเอ้าก็เรื่องของเขานี
2: ่ใช่
0: นะบอพูดเป็นเล่นอันนี้คือพูดความจริงแล้วเนาะนี่ผมพยายามซักไปซักมาเพื่อให้หลุดนะเนี่ยว่ามีข้อเท็จจริง
1: ผมอยากจะรู้ว่าพอเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะแบ่งกันได้ครับเพราะว่าก็มีผู้รับมรดกบางคนเขาก็อยากจะใช้เงินเขาขายสิทธิ์กันได้ไหมครับขายสิทธิ์จะขายสิทธิ์ให้ผม
0: เดี๋ยวฟังเรื่องขายสิทธิ์แล้วก็ฟังเรื่องแบ่งถ้าสมมุติมันไม่ยอมเอา4ไร่เนาะเพราะทหารแล้วมันได้5 4 20เนาะ4ไร่4ไร่ตามกฎหมายทหารเท่านะ
1: ครับ
0: อ
1: ผมเลยสงสัยอยากจะถามว่าไอ้3 คนที่3คนรวมผมเนี่ยก็คือ3คนที่ขายสิทธิ์ให้ผมรับไว
0: ้แล้วผมก็
1: ไปใส่ชื่อ
0: ผมไอ้หลานต้องคอมเมนต์ในคนนี้คนที่ถามอยู่เนี่ยอยู่ดีๆสมศักดิ์ได้มาเยอะโดยที่ยังไม่บอกรายละเอียดมันเปล่าทำไมคุณสมศักดิ์มาได้เยอะจริงๆมีการขายสิทธิ์ทายาทด้วยกันก็เลยจะเอาสิทธ
1: ิ์ยังไม่ได้ขายก็คือ
2: เป็นไอเดียนะ
0: ไม่พูดให้ฟังไว้เผื่อมันไปรู้ข้อมูลว่าเฮ้ยเนี่ยตาสมศักดิ์มันได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ8เอาของคนอื่นมาอีก8ไร่บวกของตัวเองอีกเป็น12ไร่มันก็อยากจะได้เยอะอย่างเงี้ยเผื่อนะเผื่อมันคอมเมนต์คุณไงบางทีมันไม่ได้รู้ว่าคนอื่นขายสิทธิ์ให้คุณแต่คุณอาจจะไปมีข้อมูลหรือมันมีข้อมูลบอกเฮ้ยตาสมศักดิ์มันได้10กว่าไร่อย่างเงี้ยมันก็จะเอา10กว่าไร่เหมือนกันอย่างเงี้ยอ่ะเชิญฮะ
2: โอ้ฟังแล้วก็เป็นปัญหาปวดหัว
0: ครับเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก่อนนะคุณอย่าเพิ่งไปขายสิทธิ์กันนะถ้าสมมติ
2: ตัดส่วนก่อนเลย
0: เขาไม่ยอมมาแบ่งกันยังไง
2: ครับท่านก็ไล่ถามคุณอนันต์ว่าคือมรดกเนี่ยนะครับอันนี้ประธานโทษอันนี้ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ใช่ไหมครับท่าน
1: ไม่ได้ทำครับไม่มีพินัยกรรมครับ
2: เป็นคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อคุณสมศักดิ
1: ์เป็นผัวครับ
2: อ๋อครับครับก็คือเป็นก็เลยทรัพย์มรดกก็เลยตกกับน้องๆนะครับก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้ครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์มรดกก็ตกกับทายาทนะครับอย่างที่คุณสมศักดิ์ว่าแสดงว่าพอตั้งเพื่อมรดกก็คือพอไม่มีคู่สมรสไม่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ชั้นคุณพ่อแม่ก็เสียไปก่อนใช่ไหมฮะด
1: ัง
2: นั้นทรัพย์สินของคุณพี่ใหญ่ก็เลยตกกับน้องๆ ท
1: ุ
2: กคนแล้วพอน้องคนไหนตายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ หลายบ้านก็อาจจะมีสถานการณ์อย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยมรดกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันตกทอดทันทีเลยเสียชีวิตแต่โดยพินัยกรรมหรือโดยไม่มีพินัยกรรมก็แล้วแต่ในตกแก่ทายาทถ้าทายาทมีคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวในชั้นที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับแต่ในกรณีนี้ชัยชั้นที่เป็นพี่น้องหลายท่านก็ได้หารเอานะครับเท่ากันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยก็คือที่ดิน20ไร่อ่ะมี5คนก็คนละ4ไร่นะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าอ๋อต้อง4ไร่ตรงนั้น4ไร่ตรงนี้4ไร่ทางที่ตะวันออก4ไร่ทางที่ตะวันตกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาตกทอดที่บอกว่าได้เท่ากันเนี่ยมันหมายถึงว่าทุกๆอนูทุกๆชิ้นคุณมีส่วนเป็นเจ้าของรวมเท่ากันที่ดิน10ไร่แปลงที่1 5ไร่แปลงที่2 5ไร่แปลงที่3ทั้ง5ท่านเนี่ยนะฮะทายาทเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของรวมในแต่ละแปลงแต่ละแปลงเท่าๆกันนะครับก็ต้องใช้กฎหมายบอกให้จัดการอย่างเจ้าของรวมนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าวิธีจัดการมรดกนะครับ

0: ็มี2แบบอย่างที่คุณอนันต์ว่าถ้าตกลงกันได
1: ้
0: ก็ตกลงกันทำบันทึกแต่คำว่าตกลงกันได้คือต้องทุกคนนะฮะต้องเอกฉันท์เลยถ้าสมมติมี5คน4คนยอม1คนไม่ยอมแบบนี้คุณก็จะไปฝ่าฝืนใจของคนที่เขาไม่ยอมไม่ได้นะครับเช่นบอกว่าเอองั้นบอกว่าสมมติมี3แปลงบอกว่าให้แปลงนี้ถือ2คนแปลงนี้ถือ2คนยอมยังไงก็ไม่ยอมแบบนี้ก็ไปจัดการแบบนั้นก็ไปจัดการอย่างที่อยากจะทำโดย4คนเนี่ยไม่ได้ใช้เสียงข้างมากไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันท์นะครับแต่ถ้าตกลงกันได้ทำบันทึกเลยนะครับสมมุติบอกมี3แปลงใช้วิธีซอยแบ่งให้ได้สัดส่วนเท่ากันคนนั้นพอใจตรงนี้คนนี้พอใจตรงนั้นทุกคนเซ็นชื่อร่วมกันทำบันทึกไว้แล้วท่านผู้การบอกท่านก็ไปดำเนินการแบ่งแยกไปจัดการโอนให้ได้ตามที่ตกลงกันแบบนี้ทำได้ถ้าตกลงกันแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันนะครับหรือตกลงกันไม่ได้ก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับก็คือสัดส่วนเท่ากันตรงนี้มีหลายวิธีครับนะฮะถ้าตามกฎหมายเลยก็ทำได้หลายทางเช่นหนึ่งแบ่งกันเข้าครอบครองเป็นส่วนสัตว์ครอบครองเป็นส่วนสัตว์หรือเป็นสัดส่วนนำภาษาปากเนี่ยนะครับก็ทำได้เช่นสมมติเป็นที่ดินแปลงใหญ่สิบไร่สมมติมีทายาทแค่สองคนนะครับคนหนึ่งแปลงครอบครองทางตะวันออกอีกคนครอบครองทางตะวันตกมีคันนาแบ่งอาจจะที่ดินอาจจะเหลื่อมล้ำไปบ้างอาจจะล้ำไปครึ่งไร่อาจจะล้ำไปสองงานอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอถึงเป็นโอนกันจบอย่างเงี้ยครอบครองเป็นส่วนสัตว์ก็แบ่งกันแบบนี้ได้หรือครอบครองเป็นส่วนสัตว์อีกแบบก็คือเธอเอาแปลงนั้นฉันเอาแปลงนี้เนื้อที่มันอาจจะไม่เท่ากันก็เป็นไรต่างคนต่างไปจดโอนนะฮะให้คนนั้นคนนี้จดไปแล้วก็ไม่มีใครมาโต้แย้งเวลาผ่านไปจบแบบนี้ก็ทำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าคือแต่ถ้าจดทะเบียนโอนแบบนี้ปกติทนายก็จะแนะนำคุณควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนจะดีกว่านะฮะหรือถ้ามันไม่แท้จริงนะครับก็ต้องทำให้มันแบ่งกันง่ายที่สุดก็คือเอาไปขายเสียนะครับเอาไปขายเป็นตัวเงินในราคาที่เหมาะสมนะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามีผู้ซื้อขายกันในราคาที่เหมาะสมแล้วเอาเงินที่ได้นะครับมาแบ่งกับทายาทแต่ละคนตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของมรดกที่เขามีสิทธิ์จะได้อันนี้โดยหลักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าบอกโอ้ผมแต่ถ้าทายาทท่านนึงบอกว่าผมยากจนครับผมมีความเดือดร้อนจำเป็นผมอยากได้เยอะคือถ้าคนอื่นยินยอมก็ตกลงกันได้นะฮะแต่ถ้าไม่ยินยอมก็บังคับกันไม่ได้ดังนั้นก็ตอบคำถามคุณสมศักดิ์นี้ว่าครับว่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนว่าถ้าคุณสมศักดิ์บอกฉันอยากจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยพอมีคนที่อาจจะไม่เห็นตรงกันตรงเนี้ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการนะครับที่จะดำเนินการให้ถูกต้องก็จะมีหลายทางนะฮะอย่างที่เรียนก็คือถ้าไม่ใช้วิธีจดใส่ชื่อทุกคนรวมกันไปเลยนะครับในแปลงเนี้ยสมมติ1แปลง10ไร่เนี่ยนะครับแปลงแรกจดทะเบียนครับก็อันนั้นคือวิธี1หรือ2เอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันก็ได้หรือถ้าบอกทายาทท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของรวมเนี่ยบอกว่าฉันไม่เอาฉันอยากฟ้องแบ่งฉันอยากแบ่งแล้วฉันมีความจำเป็นก็ท่านก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นทายาทที่ได้รับกรรมสิทธิ์เนี่ยตกทอดมาเป็นมรดกเนี่ยนะฮะก็ไปฟ้องขอแบ่งถ้าแบ่งกันไม่ได้ก็เอาออกขายประมูลขายทอดตลาดโดยผลของกฎหมายตรงนี้นะครับประมูลขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินมาแบ่งกัน
1: ครับ
0: นะฮะกฎหมายเขาก็จะมีขั้นตอนรองรับไว้หลายรูปแบ
1: บ
0: นะครับ
1: คุณสมศักดิ
2: ์ครับครับ
1: แบ่งยังไงก็หารเท่าอ่ะ
2: ครับ
1: เออ
2: ผมอยากจะสอบถามก็คือว่าตอนประชุมกันเนี่ยคือเรียกประชุมทายาทผู้รับมรดกเนี่ยตัวคนมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ยอมมาประชุมสักทีครับเขาไม่มาประชุมครับจะทำยังไงให้เขาเข้าประชุมแล้วก็ถ้าเขาไม่ประชุมเราจะทำไงได้บ้างครับ
0: ครับก็บังคับไม่ได้คือบังคับเราไปลากตัวมาไปเชิญก็ต้องได้เชิญมาเป็นหลักกันนะฮะแต่ถ้าไม่มานะครับ
2: ทำหนังสือไปแล้ว
0: โดยหลักเนี่ยเรียนอย่างนี้ว่าผู้จัดการมรดกท่านมีอำนาจโดยทั่วไปนะฮะท่านมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับที่จะจัดเขาเรียกว่าจัดการรับมรดกโดยทั่วไปนะฮะ
2: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านตามกฎหมายให้ฟังเลยนะฮะผู้จัดการมรดกเนี่ยครับมีสิทธิหน้าที่นะฮะมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมอันนี้มีพินัยกรรมนะครับก็ต้องเป็นไปว่าเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกนะฮะดังนั้นเนี่ยอำนาจจริงๆคุณสมศักดิ์มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์

0: อย่างเท่าที่ฟังก็คืออยู่บนฐานที่ถูกต้องแล้วก็คือทายาทมีสิทธิ์เท่ากันนะครับกับการเนี่ยไอ้เคสหรือคดีที่เราเจอปัญหาคือเพื่อการมรดกเห็นว่าไอ้จริงๆคนนั้นคนนี้ต้องได้เยอะแล้วไปโอนที่ผิดแผกไปจากสัดส่วนตามสิทธิตามกฎหมายเนี่ยอันนั้นจะมีปัญหาทีหลังแต่ถ้าคุณสมศักดิ์ตั้งอยู่บนฐานด้วยว่าอ้าวฉันยืนตามกฎหมายมีสิทธิเท่ากันก็ทำได้ครับถ้าเขาไม่มาประชุมแต่ท่านที่มาประชุมในทางกับการท่านที่มาประชุมก็จะลงมติกันเองแล้วไปบอกว่างั้นฉันแปลงนี้ให้คนนู้นแปลงนั้นให้คนนี้แบ่งกันอย่างนี้แล้วอีกคนไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยก็ทำไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เรียนไว้ตอนแรกนะครับก็ต้องจัดการตามกฎหมายเลยคือเราอาจจะทำได้ทั้งว่าอ่ะงั้นจดมาจดใส่ชื่อร่วมกันแต่ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพราะถ้าใส่ชื่อร่วมกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยนะครับในอนาคตจะจัดการยังไงก็ต้องจัดการตามชื่อหลังโฉนดเป็นสัดส่วนของแต่ละคนนะหรืออาจจะเสนอว่าคุณสมศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกงั้นเดี๋ยวฉันจะไปจดทะเบียนแบ่งแยกซอยออกมาให้แปลงสัดส่วนเนี่ยอ่ะมันเป็นชิ้นแล้วมาแบ่งโอนกันเป็นแปลงๆไปเลยจะเอาไหมนะครับแต่ถ้าเขาไม่เอาเราอาจจะยังไม่อยากไปเสียเวลาจดแบ่งก็ต้องพิจารณาเรื่องการขายแล้วล่ะฮะขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตามสัดส่วนอย่างเงี้ยครับผมในระหว่างนี้ถ้ายังมีการเก็บกินทำประโยชน์จากกองมรดกเนี่ยไอ้ดอกผลที่ได้จากทรัพย์สินมรดกตรงเนี้ยทายาททุกท่านก็มีสิทธิ์เท่ากันนะฮะมันก็เป็นผลประโยชน์งอกเงยจากกองมรดกก็ต้องเก็บไว้แยกไว้ชัดเจนครับ
1: คือยังไงก็แล้วแต่มันก็ได้เท่ากันนะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะบอกมันโทรมารายการสายด่วนนี่วันหลังนะ
2: ครับผมครับ
1: บอกมันโทรมาเออคือผมอยากรู้เหตุผลว่ามันจะไปเอา10เพราะอะไรในเมื่อ10มันมีอยู่แค่นั้นไอ้ความเดือดร้อนเป็นเรื่องอื่นนะการจะมายืนกระต่ายขาเดียวผมว่าผมก็ยังไม่ฟังคุณนะว่าเขาต้องการแล้วยังไงเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ต้องมีคนเรามันต้องมีหลักของมันนะที่มันจะยืนว่ามันจะเอาแปลงเนี้ย10ไร่มันต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้มันโทรมาแล้วจะได้คุยกับอนันต์ดูเนาะ
2: ครับผม
1: เออเราจะได้อธิบายให้เขาฟังครับผมนะ
2: ครับแล้วครับผมถ้าหากว่าใส่ชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้ทายาทผู้รับมรดกเนี่ยลงไปในแปลงนะครับมี5คนเนี่ยถ้า3คนจะขายสิทธิ์ให้ผมถือ4ส่วนแล้วไอ้หลานคนนี้1ส่วนนี้จะได้ไหมครับ
0: ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวแต่ละคนน่ะนะฮะ
2: ต้องทำบันทึกไปใช่ไหมครับ
1: คืองี้ถ้าคุณไปจดโอนใส่ชื่อไป5คนแล้วอ่ะมันก็มี1 2 3 4 5แล้วนะครับส่วนของเขาจะขายสิทธิ์ให้คุณก็เป็นการโอนสิทธิ์ของเขามันก็ทำได้แต่มันก็จะมายุ่งกันอีกว่าแบ่งกันยังไงตอนแบ่งนะคือมันแบ่งมันแบ่ง4อยู่แล้วแหละแต่คุณเนี่ยต้องไปทะเลาะกับหลานคุณไงอีก2 คนเขาขายสิทธิ์ให้คุณแล้วเขาโอนมาในชื่อคุณแล้วเขาก็สบายเขาเอาเงินไปใช้เที่ยวยุโรปเนี่ยเที่ยวอเมริกาเสร็จปุ๊บมันก็เหลือแต่คุณเนี่ยไปทะเลาะกับหลานไงในการแบ่งเท่านั้นเอง
0: ครับแต่ก็จะตอบอย่างที่คุณอนันต์ว่าคือตอบถามคุณสมศักดิ์ว่าโอนได้ไห
1: ม
0: ตามส่วนขายส่วนของตัวเองเนี่ยก็ต้องตอบว่าทำได้นะครับเพราะว่าพอมรดกตกทอดมาที่ทายาทแล้วก็เป็นของทายาทนั่นแหละนะครับเราจะเอาไปจัดการยังไงก็เป็นไปตามใจตามที่เข็นเหมาะสมสมควรของแต่ละคน
2: ครับ
0: นะครับ
2: เพราะว่าไอ้3 คนที่รออยู่เนี่ยเขาก็ด่าผมว่าไม่ยอมจัดการสักทีผมก็บอกว่ามันจัดการไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเนี้ยไอ้หลานเนี่ยมันไม่ยอมเข้าประชุมมันไม่ยอมมาเซ็นอะไรสักอย่าง
1: โทรหาเขาบ้างสิทำแต่หนังสือหาคนที่เขาเคารพนับถือโทรหาบ้างนี่อย่าเอาแต่คู่กรณีไปโทรหาเขาบางทีมันอาจจะมีติดใจนั่นนู่นนี่ลองหาคนที่เป็นคนกลางในการโทรในการปรึกษาในการให้คำแนะนำเขานะครับหรือมีคนเขาเพราะว่าไอเด็กคนนี้มันจะต้องมีคนที่เคารพนับถือแหละลองคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือแล้วก็ให้เขาอธิบายให้เขาชี้แจงให้ฟังว่าสิทธิ์มีอยู่แค่ไหนความเดือดร้อนส่วนตัวมันคือความเดือดร้อนส่วนตัวความเดือดร้อนส่วนตัวมันจะเอาไปเอาเกินสิทธิ์ที่เราจะได้รับมาในส่วนของมรดกเป็นไปไม่ได้
0: ครับ
1: ถึงแม้คุณจะไปฟ้องกันเพื่อแบ่งยังไงเงินมันก็ต้องหารเท่ากันอยู่ดีมันจะไปบอกผมเอาเยอะกว่า
0: คือสิทธิ์มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเนี่ยนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดยอำนาจหน้าที่นะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกตามกฎหมายก็เกิดมาเพื่อจัดการปัญหาในการแบ่งปันมรดกอย่างนี้แหละนะครับดังนั้นจริงๆกฎหมายอ่ะท่านมีข้อ

0: ออกกฎหมายบัญญัติรองรับก็อยู่ว่าผู้จัดการมรดกท่านมีหน้าที่จะดำเนินการไปยังไงเพื่อให้จัดการแบ่งมรดกนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมารอว่าโหจะต้องยินยอมกันให้ได้ทุกชิ้นทุกเรื่องนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าจะเป็นจริงอาจจะต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องแบ่งอะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับครับผมครับ
2: โทรไปหาหลานนะถ้าไม่มีใครคุยบอกมันโทรมาหาอนันต์น่ะพิธีกรในการใส่ด่วนนะเดี๋ยวจะคุยส่วนตัวกันมันเอง
1: ครับผมขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งครับ
2: ก
1: ็คือในขั้นตอนการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับถ้าเราอยากจะรู้เบอร์ไงครับ
2: ตอบเลยครับผมคุณไม่มีวิธีไปเช็คแล้วเขาไม่มีใครให
1: ้
2: การที่คุณจะบอกว่าลูกหนี้คุณนะมีคุณต้องสืบเองอยู่ดีๆคุณจะไปให้ธนาคารค้นข้อมูลให้ในฐานทนายเชิญฮะ
0: ก็จริงเป็นประเด็นในทางปฏิบัติเหมือนกันนะฮะเรื่องการสืบทรัพย์เนี่ยนะครับคือเท่าที่เคยทำนะครับเท่าที่เคยทำงานคือถ้าปกติถ้าแม้จะมีเอกสารหลักฐานเนี่ยคือปกติทางธนาคารก็ต้องปกป้องข้อมูลของทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนครับ
2: เวลาจะหมดผมเคยถามท่านจากกรมบังคับคดีท่านผู้ตรวจว่าถ้าเราจะบังคับผ่านธนาคารเราไม่รู้จักบัญชีเนี่ยได้ไหมทำได้แต่คุณต้องมีข้อมูลเช่นคุณเห็นลูกค้าเนี่ยสมมุติมันอยู่ในพื้นที่คุณอ่ะ
1: ครับ
2: มันไปกดเงินที่ธนาคารนี้เข้าออกธนาคารนี้เบิกเงินที่ธนาคารเนี้ย
0: อย่างเงี้ยชื่อแบง
2: คุณน่ะรู้ข้อมูลเลยว่ามันธนาคารกอไก่ครับท่านเนี่ยลูกหนี้ผมมันอยู่ธนาคารนี้แน่นอนคุณไปแจ้งที่บังคับคดีอย่างเงี้ยเขาพอได
0: ้ครับ
2: คุณต้องหาข้อมูลอย่างนี้พอรู้มันทำงานเนาะบริษัทนี้เขารับเงินจากบัญชีธนาคารอะไรครับผม
1: อันนะครับ
2: เวลาหมดแล้ว
1: อ๋อ
2: ครับผมมัวแต่ยุ่งกับหลานเรื่องส่วนตัวเลยยังไม่บังคับคดีเลยอ่ะโทรวันใหม่นะอย่าลืมบอกหลานมันโทรมานะจะได้คุยกับผม
1: ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ
2: เอกสาร155และ156สแกนไม่ทันแล้วพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยนะครับ155เป็นความผิดฐานลักทรัพย์156ความผิดฐานรับของโจรเอาไปอ่านนะครับมันอยู่ในชีวิตของเราเลยเราจะได้รู้ว่ารักทรัพย์คืออะไรรับของโจรคืออะไรจะได้ไม่ทำความผิดกันพิมพ์เข้ามาครับวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรนะฮะพาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายความชูโชคหัตถกิจกวิทมาร่วมรายการขอบพระคุณทนายชูโชคครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับติดต่อมาหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งระบบ LINE ทนายชูโชคหัตถกิจกวิทผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

แล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่วยบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินการถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความอย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น
1: พบกับเรื่องราวความน่ารักของนักกีฬาไตรกีฬาตัวจิ๋วน้องไพรอายุ5ขวบที่มาพร้อมกับความสามารถมากมายด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำวิ่งมากมายพบเรื่องราวความสดใสปนความแข็งแรงทั้งหมดนี้ได้ในรายการคิดได้คิดดี

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่นักกีฬาครับนอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วนะครับยังเป็นไอดอลและเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนครับกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนชื่นชอบครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเด็กคิดได้คิดดีของเรานะครับเป็นเด็กที่มีความสนใจในด้านกีฬานะครับแต่ไม่ใช่เป็นกีฬาแค่หนึ่งชนิดนะครับเขามีความสนใจในหลากหลายชนิดกีฬาครับเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ
1: คุณผู้ชมคิดว่าเด็กน้อยวัย5ขวบจะเล่นกีฬาอะไรบ้างครับและจะเล่นได้กี่อย่างกันนะวันนี้เรามาพบกับน้องไพรเด็กชายหัวใจนักกีฬาที่เล่นกีฬาได้หลากหลายเราไปดูกันนะครับว่าน้องไพรจะเล่นกีฬาอะไรได้บ้างไปรู้จักน้องกันเลย
2: สวัสดีครับผมชื่อไพรนะครับมาทำความรู้จักกับผมกันนะคะมาตามผมกันเลยค่ะ
1: ได้เลยครับน้องไพรไปครับทุกคนตามไปดูกัน
3: ไพรได้เวลาเรียนแล้วลูก
2: ขอเรียนค่ะ
3: เอาละครับโอเคเขินมานั่งลงนั่งลงมาแล้ววันนี้เราจะมาดูเรื่องผีเสื้อแม่จะพาไปดูเรื่องผีเสื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันก่อน
2: ให้เห็นผีเสื้อ
3: วันก่อนเราไปเก็บใครมาได
2: ้หนอนผีเสื้อที่อาม่า
3: ใช่อุ๊ยนี่ไงเขายังกินผักอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าหนอนอะไรลูกหนอน
2: ผ
3: ักหนอนผักอภัยลองดูใกล้ๆก่อนหนูดีเขากำลังกินอะไรครับ
2: กิน
3: ผักใช่ไหมอภัยลองหยิบใบขึ้นมาได้หยิบใบแล้วอย่าให้โดนตัวเขาเดี๋ยวรบกวนการกินของเขาทำไมเขาต้องกินเยอะลูกเพราะอะไร
2: เพราะว่าเขาจะได้เติบโตเหมือนภัย
3: จะได้เติบโตเหมือนภัย
2: จะมีตาไหมเพราะว่ามันสีดำอยู
3: ่ดูตัวเขาว่าตัวเขาเป็นยังไงครับยาวหรือสั้น
2: ยาวนี่
3: ใครจะต้องวาดรูปให้แม่นะครับของหนอนนะ

0: ครับพายมาดูของหนอนผีเสื้อเนี่ยเขาเป็นยังไงเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: ไข่
0: ไข่แล้วเป็นอะไรครับเป็นหนอนใช่ไหมหนอนหนอนก็ทำอะไร
1: ด
0: ัก
1: แด้ผีเสื้อ
0: ดักแด้แล้วก็ผีเสื้อตอนนั้นพายเคยเลี้ยงหนอนอะไรนะครับหนอนมะนาวใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้หนอนมะนาวเขากลายเป็นตัวอะไรครับดักแด้ยะที่3ของผีเสื้อใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ระยะที่1คือหนอนและระยะที่3ก็คือดักแด้สุดท้ายก็คือจะเป็นผีเสื้อแม่ถามว่าดักแด้นี่เขาทำเขานอนใช่ไหมแต่หนอนเขากินหรือเขานอน
1: ก
0: ินแสดงว่าดักแด้นี่คือเป็นระยะที่เขาหลับและสร้างปีกสร้างตัวสร้างหนวดใช่ไหมสร้างขาเตียงอะไรเป็นผีเสื้อใช่ไหมนะไพ่ส่องดักแด้ก่อนโฟกัสที่ดักแด้ดักแด้เป็นสีอะไรครับบอกเขามีลายไหมเหมือนใบไม้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะต้องหลบจากศัตรูก็คือนกอะไรก็ได้ที่จะมากินเขาเพราะตอนนี้เขาว่านอนอยู่เฉยๆเขาขยับไปไหนไม่ได้ขยับได้ไหมขยับไม่ได้เพราะนั้นเขาเลยจะต้องมีหอกไม้แล้วสีให้เหมือนกับต้นไม้นี่คือการพรางตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อการอยู่รอดโอเคไหมแล้วเดี๋ยววันที่เขาจะกอกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลแต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลา
2: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับน้องไพคุณแม่สอนเรื่องผีเสื้อด้วยตั้งใจเรียนสุดๆ
0: แม่กับพ่อค่ะก็คือเป็นครูสอนว่ายน้ำดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียนประถมเนี่ยค่ะในวัยอนุบาลเนี่ยเป็นวัยที่การใกล้ชิดกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญในวัยของเขาในพัฒนาการของเขาทั้งทางด้านอารมณ์ทั้งคือควรที่จะอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ก็เลยนำมาซึ่งถึงแนวทางการที่เราเลี้ยงลูกแบบโฮมสคูลในช่วงวัยอนุบาลค่ะคือวิชาเรียนเนี่ยปกติเราก็คือวิชาเรียนเราก็จะมีเหมือนในโรงเรียนนะคะก็คือมีวิชาเลขวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาศิลปะก็คือเป็นวิชาที่เด็กควรที่จะรู้อันนี้คือเป็นวิชาแกนหลักใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการที่เราจะนำมาผนวกทุกอย่างรวมกันเนี่ยเราจะดูที่ความสนใจของลูกเป็นหลักว่าณตอนนี้เขากำลังสนใจอะไรลูกกำลังอยู่ในพัฒนาการช่วงไหนเพราะว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากัน
2: วันนี้เรียนเรื่องอะไรครับเนี่ย
1: เรียนเรื่องผีเสื้อครับก็สอนว่ามันน่ะสนุกแล้วก็ไพ่ชอบมาก
2: ผีเสื้อที่เลี้ยงมีชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: มีเสื้อมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ถั่วยันเตาอันนี้ถั่วยันเตาก็จะเกิดก่อนตัวนี้เนี่ยมันคือตะแก้ไปแล้วส่วนตัวนี้เพิ่งเก็บมาแต่ยัดอาหารสีเขียวสีฟ้าเอาไว้ส่งครับเหมือนกล้องคันนี้ฉันสนุกมากเลยครับ
2: แล้วคุณพ่อล่ะครับสอนน้องไพรด้วย
1: สอนแต่ว่ายน้ำเราจะไปทำแป้งโดกันค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะทำแป้งโดแล้วเราจะเอาแป้งโดที่เราทำเนี่ยมาปั้นเป็นวงจรผีเสื้อดีไหม
1: ดี
0: ดีใช่ไหม
1: มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเอามาโชว
0: ์โอเคได้
1: แป้งครับ
0: แป้งตวงที่ตวงครับโอเคแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ซ้อนค
0: ่ะวางบนนี้เลยวางบนโต๊ะแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรคะผสมอะไรลูก
1: ผสมเกลือ
0: เกลือโอเคมะนาวมันรสชาติเป็นยังไง
1: เปรี้ยว
0: แล้วเกลือล่ะ
1: เค
0: ็มโอเคทุกอย่างแล้วก็คนในนี้โอเคไหมครับเริ่มจากเราตวงแป้งก่อนเอาแป้งเทใส่ใน
2: ไหนสนใจทำแป้งโดแล้วก็สามารถทำตามน้องไพรกับคุณแม่ได้เลยนะครับ
1: เกลือเกลือยังใส่แป้ง
0: อันนี้
1: คร
0: ับ ผสมกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะเทนะจำได้ครับเทเบาๆเท
2: เลยนะครับเนี่ยผสมนวดนะครับ
1: ขั้นตอนใส่น้ำมันแล้วนะคะ
0: โอ้โหใส่ยังไงนะแล้วก็เอาไปเคลือบมันเลยใช่ไหมคะ

0: ใส่น้ำมันนี่เพื่ออะไรลูกไม่ติดมือใช่ไหมอยากให้มีกลิ่นแล้วก็เอากลิ่นใส่ได้เด็กก็จะได้ดมกลิ่นกลิ่นอะไรครับขอพี่หน่อย
1: กลิ่น
0: นวดเลยครับนวดกลิ่นนะลูกค่อยๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไปเปื้อนก้อนอื่นจะเป็นก้อนอื่นจะเป็นสีอื่น
2: ใส่กลิ่นหอมและสีสันตามใจชอบแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยนะครับเอ้านวดผสม
3: เมื่อน้องไพรทำแป้งโดกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วก่อนไปทำแบบฝึกหัดผีเสื้อกับคุณแม่น้องไพรก็ขอพักเบรกกินอาหารกันก่อนว่าแต่ว่ากินอะไรบ้างครับเนี่ยเยอะแยะไปหมด
4: ได้เวลาเบรกแล้วครับมากินกันครับ
5: มีอะไรบ้าง
4: มีองุ่นยูเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีโยเกิร์ตมีนมมีน้ำแล้วก็มีไยูกุมันคือแป้งใส่ลงไปแล้วก็มันนิ่มๆ นิดนึงอ่ะ
2: เรียนจนหมดพลังก็ต้องมาเติมพลังหน้าอร่อยจริงๆเลยนะครับ
4: อร่อยดิบแล้วครับได้เวลาไปแยกขยะกันแล้วครับเราก็ต้องเอาอันเนี้ยไปเก็บล้างจานแล้วอันไหนที่หยาบก็เอาไปทิ้งขยะก็เอาไปครับ
0: อันดับแรกยังไงเอ่ยอะไรบ้างลูกจะอัดแก้ววางไว้ในซิงค์อ่ะล้างเอาเทน้ำออกแล้วก็เปิดน้ำล้างก่อนใช่ขยับเอามือถูด้วยครับถูตรงปากด้วยเพราะเรากินไว้จะเปื้อนอันนี้หนูกินไม่หมดหรอครับลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใส่ชานใหม่ไว้ใช่ไหมอาหารเหลือเราทำไมเราต้องไม่ทิ้งใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้เป็นพลาสติกต้องไว้ไหนครับแล้วก็ทิ้งโอเคพลาสติกเอาไปทำอะไรได้ครับใช่ไหมครับ
1: สี
0: แดงถุงเราแค่สีแดงฝาพี่ก็จะเอาไปโอเคแล้วเดี๋ยวพายไปที่ที่อยากให้แม่นะครับ
1: มีใครอะค่ะลูกศร
0: มีลูกศรเราก็ไปดูที่สัญลักษณ์เราไปเศษอาหารในนั้นเลยลูกเทลงมาอึ๊บโอเคเศษอาหารเอาว่างเหลืองอะพายจำได้อยากเศษสีเหลืองค่ะไปลง
2: มาแยกขยะเองด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับน้องไพร
4: อันนี้ขยะอันนี้ขยะเปียกนะครับวายังนะคะถังแดงก็คือขยะอันตรายยาวห้ามกับขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยครับใส่ดินเพื่อหยางขยะเอาไปใส่ขยะใหญ่ครับทั้งนี้ก็คือขยะทั่วไปอันนี้ก็คือเศษผ้าอันสุดท้ายก็คือรีไซเคิล
2: ขยะรีไซเคิลคืออะไรครับ
4: ก็คือการแยกขยะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นรีไซเคิลเป็นลูกศร
2: ทำไมเราต้องแยกขยะด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่าถ้าเราไม่งั้นเต่าก็จะตายถ้าเต่าตายเราจะไม่มีความสวยจากเต่าชอบแยกขยะพายักเต่าครับเพื่อนๆมาแยกขยะกันเลยๆนะครับอย่างเงี้ยมันคือต้องแยกขยะไม่แยกขยะไม่ได้เราก็ต้องผูกมัดเหมือนอันนั้นเลยครับต้องผูกถ้าไม่ผูกมันก็จะเป็นเศษขยะ
3: หนูๆน้องๆรู้ไหมครับว่าเพราะโลกของเรากำลังเจอขยะมากมายหากน้องๆหนูๆช่วยกันแยกขยะแบบน้องไพรได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยโลกได้อีกหนึ่งวิธีนะครับและยังได้รับการยกย่องทักโลกอีกด้วย
4: ทิ้งขยะดีมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทำ

0: เล็กๆแล้วโอเค
1: ขั้นตอนต่อไป
0: เราจะทำดักแด้ดักแด้จะสีอะไรครับสีน้ำตาลไหมโอเคสุดท้ายเราพระเอกของเรา
2: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อครับเราต้องบดก่อนบดก่อนอ่ะไปแบนแบนก่อนเราจะต้องมีหนวดให้เขา

0: ไปหากิ่งไม้ใบไม้และดอกไม้มาให้แม่นะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณหนึ่ง
1: เก็บดอกไม้แล้วก็อย่าลืมเก็บกิ่งไม้ใบไม้ด้วยล่ะครับ
0: ไพครับแม่อยากให้ไพเอาอาหารเนี่ยไปให้กับตัวที่เขากินดอกไม้เนี่ยใครเขากินกินน้ำหวานใครกินครับผีเสื้อตัวเต็มวัยใช่ไหมครับเขาหาอาหารด้วยการดูดน้ำหวานใช่ไหมลูกใบไม้ล่ะลูกใบไม้ใครเขากินใบไม้ใบไม้ก็คือคุณนอนสีเขียวใช่ไหมเขากินเยอะมากเลยนะเราให้เขาหมดเลยดักแด้เขาเกาะที่ไหนไพกิ่งไม้ใช่ไหมเขาเกาะบนกิ่งไม้เขาทำตัวเหมือนอะไรครับเหมือนใบไม้ใบหนึ่งใช่ไหมครับไข่หนอนเนี่ยไพรู้ไหมเขาจะอยู่บนไหนเขาจะอยู่บนใบไม้แล้วเอาไข่วางใช่เก่งมากลูกเอาไข่วางบนใบไม้เขาจะไปแอบอยู่บนใบไม้แล้วก็ศัตรูหรือใครที่เขาจะมากินไข่เขาจะมองไม่เห็นว่าเขาพรางตัวอยู่บนใบไม
2: ้วงจรชีวิตของผีเสื้อก็คือย่อนตักไข่จะเป็นสีนี
0: ้
2: คร
0: ับ เล็กๆกลายไปเป็นหนอนสีเขียวแล้วหนอนเขาจะกินอะไร
2: กินใบไม้
0: เสร
2: ็
0: จแล้วเขาก
2: ็เดี๋ยวมันก็จะพรางตัว
0: เป็น
2: ชักใหญ
0: ่
2: พรางต
0: ั
2: วเป็นอย่างนี
0: ้ดักแด
2: ้เป็นดักแด้
0: ครับเสร็จแล้วพอเขาโตเต็มที่ในดักแด้แล้วเขากลายเป็นอะไรครับ
2: ผีเสื้อ
0: กลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยครับ
1: ว้าวเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับได้เรียนรู้เรื่องผีเสื้อแบบไม่น่าเบื่อเลย
2: จบกิจกรรมกันเรียนแล้วส่วนหน้าทุกคนไปเปลี่ยนชุดที่บ้านห้องน้ำของตัวเองผมจะพาทุกคนไปเล่นกีฬาเย
3: ้ว้าวการเรียนว่าสนุกแล้วนะครับกิจกรรมปั้นแป้งโดนะครับก็สนุกมากๆด้วยเช่นกันนะครับที่สำคัญครับยังช่วยการเสริมสร้างทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราด้วยนะครับช่วงหน้าครับน้องไพรกระซิบเรามาครับว่าให้เตรียมร่างกายกันให้พร้อมครับเพราะนั้นครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันช่วงหน้าครับ
4: ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ

0: ลดเร็วลดเสี่ยง
1: โอ้โหเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับผมพร้อมมากๆเลยนะครับยืดเส้นยืดสายพร้อมแล้วงั้นเราไปออกกำลังกายกันเลย
2: ก่อนไปวิ่งอยากวอร์มร่างกายก่อนคร
3: ับ เย้โอเคพร้อมมา
4: พ่อนำดูพ่อเลย
3: โอเคเอาไปจับไหล่หมุนไหล่หนึ่งสองหนึ่งจับเอวด้วยสองสามห้าหมุนกลับห้าสี่สลับข้างปึ๊บเปลี่ยนข้างสามสี่กลับขึ้นมากระโดดตบปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยแล้วครับไฮไฟฟอร์มเสร็จแล้ว

0: กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: โอเค
2: ด้วยความที่ว่าพ่อแม่น่ะค่ะเป็นนักกีฬาวิ่งทั้งคู่ใช่ค่ะเราก็ชู้ค่ะก็เลยทําให้ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีลูกค่ะเราก็คิดกันว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยกีฬา
3: น้องไพรครับอบอุ่นร่างกายคืออะไรครับ
1: อบอุ่นร่างกายเวลาเราไปวิ่งต้องยืดหยุ่นร่างกายมันก็จะเหนื่อย
3: ถ้าเราไม่อบอุ่นร่างกายอ่ะจะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็จะเป็นหัวใจอ่ะมันจะไม่ดีสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ก่อนออกกำลังกายต้องวอร์มร่างกายก่อนนะครับ
0: สไลด์ไม่กระโดดสไลด์ชิดสไลด์ชิดย่อ
3: น่าสนุกจังเลยนะครับหนูๆน้องๆคนไหนดูอยู่กำลังกายร่วมกันเลย
0: 1
1: 2 3
0: 4 ย่อหน่อยย่อย่อย่อท่าต่อไปท่าจัมป์ครับกระโดดกระโดดอยู่ในห่วง
1: ว้า
4: วเอาห่วงไหม
1: ท่ากระโดดเพื่อเพิ่มพลังครับ
0: ขาเข้าไปในนี้เห็นมีห่วงเดียวแล้วจัมป์1 3เปลี่ยนทิศทาง4อุ๊ยมี2ห่วงทำไงขาคู่5 6 7แล้วกระโดดดังนะ8ฮึบ
3: yes.
0: วิ่งตรงๆกันมา
3: ถึงคิวน้องไพรแล้วเรามาดูกันสิครับว่าน้องจะทำได้ไหมนะลุยกันเลยครับ
0: ดังลมวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาขาคู่ชิดคู
3: ่ว้าวสุดยอดไปเลยครับน้องไพรจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆ
2: เริ่มที่จะวิ่งได้ดีขึ้นร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นก็คือประมาณ4ขวบเนี่ยค่ะเราก็เลยพาเขาไปสัมผัสกีฬาชนิดนี้ก็คือการวิ่งเทรลโดยเริ่มที่การวิ่งที่ระยะ5กิโลซึ่งเขาจะไม่จำกัดเวลาแต่ก็คืออย่างน้อยก็เขาก็จะวิ่งได้ประมาณชั่วโมงครึ่งล่าสุดก็คือที่เชียงใหม่พาเขาไปวิ่งรายการหา RC
0: รายการวิ่งเทรล5กิโลเมตรนะครับ2รายการสามารถวิ่งหรือเดินก็ได้แต่พลายเนี่ยไปวิ่งกับเขาวิ่งได้ทั้งหมด10กิโลเมตร4ชั่วโมงครึ่งเขาลิมิตไม่เกิน5ชั่วโมงเราไปหา RC กันตอนนั้นเหมือนเป็นเล่นเกมหาของครับ
1: สวัสดีค่ะยองมาป่านนะครับยองจะมาวิ่งเทล
5: คือเดินบุกมาเนี่ยมาเร็วมีเสบียงเป็นเยลลี่เพนกวินไทยเราได้คะแนนหรือยังตอนนี
1: ้ได้แล
5: ้
1: ว
5: ได้กี่คะแนนครับ
1: 1คะแนน
5: 1คะแนนแล้วเหนื่อยยังเนี่ยวิ่งไปเลยตามพ่อไปเลยว้าวว
1: ิ่งเทลที่เชียงใหม่วิ่งได้ประโยชน์กล้ามเนื้อมาเล็กกับกล้ามเนื้อ

0: น้องๆหนูๆทราบไหมครับว่าการวิ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับการวิ่งจะช่วยให้กระตุ้นพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ยิ่งรักเซลล์สมองก็จะยิ่งสร้างใยประสาทมากเท่านั้นเองครับ
1: ไปช้าๆไปช้า
2: หยุดก่อน
0: น้องไพรของเราตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไม่รอพี่ช่างภาพเลยนะครับเขาอายุเยอะแล้ว
3: ฟิตจริงๆเลยนะครับน้องไพรที่สำคัญแข็งแรงมากๆเลยนะครับแต่กีฬาต่อไปเนี่ยพี่เก่งเดาไม่ถูกเลยครับว่าจะเป็นกีฬา
4: การที่พาไพรตั้งแต่แรกเกิดค่ะสัมผัสกีฬาชนิดแรกก็คือว่ายน้ำ
0: น้องไพรว่ายน้ำได้ตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ย
5: 0ขวบครับ
4: 28วัน
6: 0ขวบ0เดือน28วัน
4: ก็คือที่เ

0: โอ้โหว่ายน้ำได้ตั้งแต่ศูนย์ขวบเลยเหรอครับ Amazing
1: แบ่งเสร็จแล้วยาวจะไปว่ายน้ำกัน
2: วันนี้เดี๋ยวเราจะว่ายน้ำท่าทุกท่าเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเอาท่าที่เราพอว่ายได้โอเคไหม
1: หนึ่งรอบเพื่อนหนึ่งรอบ
2: ท่าละหนึ่งรอบตั้งใจสวยๆเลยนะไ
1: อ้พี่ชาย
2: ดองหน่อยกันเชียงกบผีเสื้อกระโดดเป็นปลาลมมาแล้วลงไปเก็บของได้ไหมแล้วก็ว่ายกลับเข้าฝั่ง
1: ทีเดียว
2: ทีเดียว
1: หายใจทีเดียว
2: หายใจทีเดียวเลย5ชิ้นก่อนมือนิดเดียวเอา5ชิ้นก่อน
1: 1 2 3
2: ก่อนที่จะลงน้ำเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมกันก่อนโอเคครับอ่ะมาวอร์มอัพกันโอเค
0: ก่อนจะลงน้ำก็ต้องวอร์มร่างกายเพื่อสร้างความอบอุ่นกันก่อน
2: ตอนนี้เป็นครูสอนว่ายน้ำอยู่ครับสอนตั้งแต่เด็กเลยครับเริ่มฝึกได้ตั้งแต่หลักเดือนนะจนถึงอายุเป็นผู้ใหญ่ได้เลยครับครั้งแรกเลยครับก็คือตอนนั้นอุ้มเขามาเขาก็ยังหลับอยู่ก็มีสะดุ้งเล็กน้อยครับเหมือนจะตกใจแล้วก็สักพักก็เริ่มรู้สึกปรับตัวได้ครับแล้วก็สามารถที่จะอุ้มเขาแล้วก็พาแกว่งในน้ำได้ให้เขาปรับความเคยชินกับน้ำครับซึ่งเป็นสถานก็ต้องพาเขาไปด้วยก็เลยต้องการทำให้เขาได้ปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดกับสภาวะที่เป็นสระว่ายน้ำครับ
3: ลงน้ำครั้งแรกของลูกไทยนะคะโดยครูพงศ์อากาศจุ่มๆตื่นไหมเนี่ย
2: โดยจริงๆแล้วก็คือหลักๆของเด็กเราต้องเข้าใจว่าเด็กเขาต้องการความคุ้นเคยเป็นหลักทำแบบฝึกหัดอย่างง่ายๆผ่านการเล่นต่างๆให้เขาเน้นสนุกไว้ก่อนครับพอเด็กเลือกท้าทายตัวเองให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นครับมากกว่าที่เราจะพยายามสอนให้เขาเก่งเร็วๆพอเด็กก็จะกลัวและไม่กล้าทำต่อไปครับ
1: ไอ้เจ้าว่ายน้ำมา
0: ทำไมน้องไพรถึงชอบว่ายน้ำล่ะครับแล้วเวลาหายใจในน้ำน้องไพรทำยังไงครับเนี่ย
1: เป่ายมแล้วก็เอายมออกมา
0: ประโยชน์ของการว่ายน้ำคืออะไรครับ
1: ยังก่อฟองแต่คะกล้ามใหญ่ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราแข็งแรง
0: คุณพ่อครับถ้าถึงเวลาที่น้องไพรจะต้องไปแข่งขันคุณพ่อมีวิธีการเตรียมตัวให้น้องไพรอย่างไรบ้าง
2: อ๋อมีครับก็เราก็จะซ้อมในสิ่งที่จะใช้ในการแข่งขันครับอย่างเช่นงานแข่งขันอาจจะมีท่าแข่งอะไรบ้างสมมติว่าต้องแข่งท่าฟรีสไตล์เราก็จะเน้นแข่งขันเราแข่งกันประมาณ4ท่าหมดเลยเราก็ซ้อม4ท่าแต่อาจจะแบ่งเวลานานมากขึ้นเหมือนในเวลาของจำนวนวันมากขึ้นเพื่อจะแบ่งการฝึกให้ครบทุกท่าอะไรประมาณนี้ครับไปกันฟรีสไตล์ขวาก้มหน้าซ้ายตะแคงโอเคไปตรงนั้นขวาก้มหน้า2 1ป้ายก้มขวาก้มหน้าขวาก้มหน้าซ้ายตะแคงซ้ายตะแคงโอเค
0: ว่ายน้ำเก่งจริงๆเลยนะครับท่าแรกก็ผ่านฉลุย
1: ท่าที่2ผีเสื้อนั่นเองนะคะ
2: 3 2 1ผีเสื้อป้ายลูกป้ายเด็ก1 2พี่เจต้องลูกเอาลม2เอาลม3
1: ท่าที่3ก็คือกบครับ
2: โอเคท่าเตรียมชูแขนขึ้นมา3 2 1ไปขากบมาครับกบ1 2 3นี่ต้องอย่ารีบอย่ารีบ1 2 3แขนให้ใช้จังหวะ3
1: ท่าที่4ก็คือกระเทียมครับ
2: ล้างแว่นล้างแว่นแล้วเรียบร้อยเอามือจับเอาเท้ายันที่ขอบไว้โอเคฟังพ่อนะ3 2 1มาปุ๊บกันเชียง

0: ด็กที่ไหวบ้างครับคุณพ่ออ
1: ย่างแรกคือความมั่นใจในน้ำครับน้องเขาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าเกิดว่าเขาเกิดพลัดตกน้ำไป2ก็คือเด็กเขาจะประเมินตัวเองได้เขาเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะว่าเด็กที่เคยลงน้ำจะรู้จักน้ำลึกน้ำตื้นการที่3คือสถานการณ์บนใจมีความเข้าใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถแค่นั้นให้เขาแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จักตัวตนของตัวเองเมื่อเอาไปใช้กับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
2: เกมต่อไปเราจะเล่นดำน้ำเก็บของกันเดี๋ยวพ่อโยนลงทั้งแล้วเก็บให้ได้มากที่สุดกลับเข้ามาที่ฝั่งเลยโอเคไหมครับ
3: ได้1คร
2: ั้
3: ง
2: 1ครั้งให้ไฟเข้าใจแล้วให้ไฟโอเคเดี๋ยวพ่อโยนลงไปนะเก็บเท่าไหร่ก็ได้ที่เราไหวแล้วก็เตรียมพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใส่แว่นไป

0: โอ้โหเก่งมากเลยนะครับไปเก็บของใต้น้ำได้อย่างง่ายดายหนูๆน้องๆคนไหนที่อยากว่ายน้ำแบบน้องไพรนอกจากจะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วต้องมีผู้ปกครองคอยอยู่ด้วยอีกนิดเดียวน้องไพรเหลืออีกแค่ชิ้นเดียว
1: โอเคครับไฟฟ้าเยี่ยมมากแต่เดี๋ยวลองมานับกันแท่งมี4อันอ่ะไพลองหยิบแท่งขึ้นมานับ
2: 1 2 3
1: วางนิ่งๆอ่ะ
2: 4
1: โอเคเราไปปลาฉลามมี5ตัว
2: 1 2 3 4 5
1: โอเคครบไหมลูกไป
3: โอเคเอาวันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกกันใหม่วันนี้ก็ผลงานของไพนะว่ายท่าฟรีแต่ตอนผีเสื้อเมื่อกี้ลืมดูทิศทางไปนิดนึงแขนโอเคแต่ตอนกบขากลับอะไรอย่างนี้พ่ออยากให้ลอยมากกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวพ่อช่วยนะครั้งหน้าคิดว่าวันนี้ไพผลงานเป็นไงบ้างครับ
2: ไพสนุกมากค่ะ
3: สนุกมากหลังจากที่เราไม่ได้ซ้อมกันนานนะหลังจากที่เราเย้
4: โอ้โหเก่งมากๆเลยครับว่ายน้ำได้หลายท่าที่สำคัญเนี่ยมีพ่อเป็นโค้ชส่วนตัวด้วยน่าอิจฉามากๆเลยครับสำหรับเด็กๆนะครับเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะต้องคอยอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานะครับแล้วก็คอยดูแลนะครับและให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆครับผมสำหรับต่อไปที่น้องไพจะพาเราไปชมเนี่ยจะเป็นอะไรกันครับ
5: ถึงเรามองไม่เห็นก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่โควิดยังอยู่รอบตัวเราเราจึงยังต้องป้องกันตัวเองสวมหน้ากากเมื่อเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่ผู้คนแออัดเมื่อเข้าไปสถานบันเทิงอย่าลืมสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์สนามกีฬาอย่าลืมสวมหน้ากากเมื่อไปโรงพยาบาลอย่าลืมสวมหน้ากากใส่ใจมีวินัยไม่ประมาทด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

0: แล้วก็ไม่รอช้านะครับเล่นกีฬากันต่อเลยกับกีฬายอดฮิตอย่างจักรยานขาไถหรือจักรยานทรงตัวนั่นเองครับจะสนุกขนาดไหนตามน้องใครไปกันเลยครับ
1: ไปขี่จักรยานกันเลยว้าวใครขี่จักรยานได้2ล้อแล้วก็ปั่นจักรยานได้2ล
0: ้อแล้วจักรยาน1ล้อล่ะครับขี่ได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ครับ
0: จักรยาน3ล้อล่ะครับเคยไหม
1: เคยครับ
0: แล้วทำไมน้องไพรถึงชอบขี่จักรยานล่ะครับ
1: ชอบเพราะว่าแม่กับพ่อฝึกซ้อมไพรเพราะว่ามันดีต่อร่างกาย
0: น้องไพรคิดว่าการขี่จักรยานยากหรือเปล่าครับ
1: ไม่ยากครับ
0: น้องไพรขี่จักรยานได้ตั้งแต่กี่ขวบเอ่ยขี่จักรยานล้มบ้างไหมครับ
1: ใช่ครับไพรป้องกันตัวเองได้สนับเข่าสนับเข่าสนับเข็มสนับเข็มใส่เพื่อป้องกันตัวครับ
0: เตรียมตัวกันเรียบร้อยไปครับไปขี่จักรยานกันเลย
1: ตรงนี
2: ้ใครเห็นไหมสีส้มอย่างเดียวนะลูกสีส้มอย่างเดียวนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยืนแล้วก็โยกยืนแล้วก็โยกได้

0: ยานขาไถหรือจักรยานทรงตัวช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการตัดสินใจและใช้ไหวพริบในการควบคุมทิศทางช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายในการสร้างกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงและที่สำคัญนะครับคือเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนั่นเองครับเลยนะเนี่ย
1: อย่าซ้อมจักรยานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันเลย
2: โหนี่ขนาดเล่นกีฬามาหลากหลายชนิดแล้วเนี่ยยังมีนัดกับเด็กแก๊งไปปั่นจักรยานนี่เหรอครับยังไงพี่เก่งขอพักรอตรงนี้นะครับยังไงฝากท่านผู้ชมนะครับไปติดตามกันต่อที่สนามกันเลยครับ
0: วันนี้น้องไพรมีกันชวนกันเล่นชวนกันไปปั่นจักรยานไปดูกันนะครับว่าน้องไพรจะซ้อมขี่จักรยานกับเพื่อนๆได้สนุกขนาดไหนกัน
1: เดี๋ยวจะไปขี่จักรยานกับเพื่อนๆกันค่ะอยู่กันที่กล่อมพี่ยุ่นครับซ้อมจักรยานกับเพื่อนๆครับหน้าตา10คนผมมีโค้ชชื่อโค้ชนอบครับโค้ชนอบสอนจักรยานแล้วก็โค้ชนอบก็ซ่อมจักรยานเป็นได
3: ้มาเด็กๆเตรียมตัว
0: โค้ชนอบเรียกเด็กๆมาวอร์มร่างกายกันแล้วตามไปดูกันเลยครับ

0: ับโค้ชชื่อน็อปนะครับก็จะเป็นผู้สอนของสูตรประการมารันใบครับน้องไพนะครับเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสนะครับสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีนะครับเด็กที่เล่นกีฬาสามารถรับฟังคำสั่งได้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับ
1: 9 10น้ำบนขาขวา
2: 7ก้มตัวลงอีก
3: คุณพ่อคุณแม่ก็วอร์มร่างกายไปพร้อมๆกับเด็กๆด้วยน่ารักจริงๆ
0: เดี๋ยวไปกินน้ำแล้วไปใส่หมวกไปสนับมหาพนมนะครับไปโก้

0: ครับการเล่นกีฬาจักรยานขาไถ่นะครับเด็กๆจะสามารถเห็นนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราสามารถแรงครับในการถีบรถให้ไปข้างหน้านะครับส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆก็คือควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสายตาก็จะได้เรื่องการโฟกัสเส้นทางนะครับเทคนิคในการสอนบาลานซ์ไบค์จริงๆนะครับคือในช่วงวัยเริ่มเล่นกีฬานะครับควรจะต้องฝึกเบสิกมูฟเมนต์ก่อนนะครับเพราะว่าเด็กแล้วเด็กควบคุมตัวเองได้ก็จะสามารถควบคุมจักรยานหรือว่าอุปกรณ์ชนิดกีฬาอื่นที่น้องๆสามารถเล่นต่อไปได้ครับ
1: ต่อไปทีละหนึ่งคนต่อแถวรถไฟต่อแถวรถไฟหนึ่ง
2: ต้องปิดมุมใช่ไหมต้องชิดกวยปิดมุมมาให้ข้างหลังแซงเราเก่งมากครับนั่นแหละ
3: yes.
2: เล่นแล้วเราต้องใช้สมองด้วยเก่งมากครับ
4: Editors ready watch the gate
5: 3 2 1 go
1: เร็ว
6: ยกขาขึ้น
2: พายตอนเข้าโค้งพายขาลอยอย่าลงให้เร็วกว่านี้นะลูกทางตรงอะพายตรงนี้ทางตรงสับเร็วๆอยู่ดู
7: ขึ้นสอง
8: ขาได้พายทำได้3 2 1 go
9: มาฝึกซ้อมกันตั้งแต่ฟ้าสว่างจนตอนนี้ฟ้ามืดเรียกได้ว่าทำกิจกรรมกันหมดวันอย่างคุ้มค่าเลยนะครับ
10: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับพี่เก่งขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับการที่เราเอาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมข้างนอกนะครับนอกจากได้เจอกับผู้คนแล้วนะครับยังทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการเข้าสังคมที่ดีอีกด้วยครับสำหรับช่วงหน้าครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์จากครอบครัวฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันครับว่ากิจกรรมที่เขาทำนั้นส่งเสริมทักษะทางด้านใดบ้างกับช่วง Good Trip
11: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้ว
12: แค่คุณเพิ่มเราเป็นผู้ทัดรัฐสภา
11: พิมพ์คำค้นหา @tpchannel
12: เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับทุกช่องทางข่าวสารนิติบัญญัติทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดได้คิดดีครับขอคิดได้คิดดีกันเลยครับ
1: น้องพายอยากเป็นคุณหมอรักษาแมวหมาแล้วก็คนด้วยครับน้องพายชอบวิ่งครับได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันเล็กกับได้ฝึกสวนต้นต้องนานแล้วครับเวลาเหนื่อยผมจะเดินช้าช้าหรือนอนหรือนั่งพักกินน้ำเคยไปแข่งกีฬาว่ายน้ำได้ที่หนึ่งครับกีฬาช้อมจักรยานมาแข่ง

0: สนามเด่นๆได้ที่สองได้ถ้วยรางวัลครับแข่งวิ่งปั่นวิ่งก็คือไตรกีฬาแล้วก็กลับมาปั่นแล้วก็กลับไปวิ่งผมภูมิใจในตัวเองครับเพราะว่าไทยชอบว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำมันแบบเพราะว่าพ่อสอนไม่ยากครับผมชอบเล่นกีฬามากมากเลยครับ
1: จะร่าเริงครับมีเป็นคนที่ชอบที่จะลงมือทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองครับชอบมีส่วนร่วมอยากทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่พ่อแม่ได้ทำด้วยครับเป็นเด็กค่อนข้างจะ alert ครับ
2: ผู้ภัยเนี่ยเราเลี้ยงแบบให้ความใกล้ชิดส่วนคุณพ่อนี่ก็คือจะดูแลทางด้านของร่างกายของลูกในเรื่องของกีฬาส่วนแม่นี่ก็จะดูในเรื่องของภายในบ้านพวกการเรียนการสอนรวมทั้งพวกการใช้ชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นที่ว่าดูตัวน้องภัยเป็นหลักว่าเขาเนี่ยพร้อมในเรื่องตรงไหนเขากำลังสนใจในเรื่องตรงไหนพัฒนาการเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเติมเต็มเขาตรงนั้น
1: ประโยชน์ของการเล่นกีฬาก็คือว่าจะทำให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกในทิศทางที่สร้างสรรค์ธรรมชาติของเด็กเนี่ยครับก็จะมีการเคลื่อนไหวเป็นปกติแล้วในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยกีฬาจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้อย่างแบบเป็นรูปธรรมครับ
2: แล้วก็กีฬาค่ะมันจะช่วยส่งเสริมทางด้านอารมณ์ของเขาด้วยในเรื่องของว่าการมีวินัยในการฝึกซ้อมรวมทั้งการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นกีฬาก็ทำให้เขาได้ฝึกตรงนี้คือเราอาจจะเน้นว่าเล่นกีฬาก็ต้องเล่นให้ถูกวิธีให้ถูกต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดอันตรายกับตัวเองก็ต้องมานั่งคุยกันว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าเราเล่นผิดไหมหรือว่าเราเล่นถูกแล้วแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากกีฬาชนิดนั้นๆจริงๆเช่นเขาไปปั่นจักรยานเนี่ยคนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้เขารับรู้ว่ามันจะเกิดตรงนี้ขึ้นได้นะแล้วหนูจะต้องจัดการยังไงจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไง
1: ก็วิธีการที่จะให้ลูกรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพ้การชนะก็คือว่าสมมติว่าถ้าเขาแพ้อย่างเงี้ยครับก็คือเราจะบอกเขาว่าที่เราแพ้เพราะว่าเรามีข้ออะไรบ้างที่เราเป็นจุดที่เราเสียเปรียบกับผู้ชนะสมมติจักรยานอย่างเงี้ยเขาเข้าโค้งดีกว่าก็แปลว่าคนเขาเข้าโค้งดีกว่าเขาก็เลยไปถึงเส้นชัยเร็วกว่าและการที่เขาเข้าโค้งเร็วกว่าดีกว่าแสดงว่าเขาซ้อมมากกว่าเราเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราไปซ้อมถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะในครั้งถัดไปเราจงไปซ้อมภูมิใจครับผมในเรื่องของเขาชอบตรงที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากทำอะไรด้วยตัวเองเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบที่จะทำตามพ่อแม่ในสิ่งที่แบบเราพาทำเราทำด้วยกันเขาก็ตามไปแล้วเขาก็ยินดีที่จะลงไปเล่นน้ำรอตัวเองก็เล่นน้ำอยู่ขอบแล้วค่อยๆที่เรียนรู้กับธรรมชาติของน้ำด้วยตัวเองทำให้ตัวเองแบบมีความชำนาญมากขึ้น
2: น้องไพเนี่ยเขาก็เป็นเด็กด้วยผลได้แล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ย่อท้อต่อกิจกรรมที่แม่มอบให้ต่องานที่แม่มอบให้เขาก็เป็นเด็กที่แบบรักพ่อรักแม่มากแล้วก็รักตัวเองดูแลตัวเองได้รวมทั้งเขาก็ยังมีน้ำใจให้กับเพื่อนซึ่งก็ทุกอย่างมันก็คือมาจากกีฬาเลยที่เราปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆค่ะ
3: โอ้โหสมเป็นครอบครัวนักกีฬาจริงๆเลยนะครับฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันต่อเลยครับ
4: น้องไพรเนี่ยเป็นเด็กที่โอ้โหโชคดีมากๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในวงการกีฬาอยู่แล้วก็คือเป็นโค้ชเป็นคนฝึกคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกสามารถทำด้วยกันแล้วก็สามารถทำได้ตั้งแต่ลูกแรกเกิดเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดบอกเลยนะคะเพราะว่าน้องไพรเนี่ยสามารถพัฒนาทั้งกายจิตอารมณ์สังคมได้ทุกอย่างน้องไพรจะรู้ว่าอ๋อนี่อันนี้การทางภาษาและการที่เรียนที่จะดำน้ำว่ายน้ำตั้งแต่น้องยังพูดไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยกระตุ้นสมองน้องให้ทำงานดีขึ้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองก็คือสมองซีกซ้ายและซีกขวาได้สัมผัสผู้สื่อสารซึ่งกันและกันนะคะและจะทำให้เด็กเนี่ย IQ ดีและภาวะบกพร่องภาวะพิการภาวะเป็น LD เป็นออทิซึมเนี่ยถ้ามีอยู่เล็กๆน้อยๆมันก็หายไปเลยการเตรียมลูกให้รู้ว่า

0: เล่นกีฬาไม่ใช่จะเอาแพ้หรือชนะไม่ใช่สาระสำคัญลูกอยากจะไปแข่งนะคะผลประโยชน์จากการแข่งคือการเตรียมความพร้อมแล้วเราจะได้ไปเจอคนอื่นที่ชอบเรื่องสำคัญแล้วจะได้สังคมอีกอย่างนึงนะคะไม่ใช่ไปเอาชนะนะคะแต่ถ้าชนะได้ก็อาจจะเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะก็ตรงนี้อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเน้นเรื่องนี้เพราะเด็กบางคนเนี่ยพอแพ้ขึ้นมาแล้วเนี่ยร้องไห้เลยนะทำใจไม่ได้แล้วเสียความรู้สึกกับตัวเองแล้วก็ไม่ยอมไปทำกิจกรรมนั้นเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะส่งเสริมพัฒนาการกลายเป็นหยุดในสิ่งที่เขาทำได้และทำได้ดีคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนสำคัญที่สุดในการที่จะสอนลูกให้รู้จักแพ้ชนะรู้จักที่จะทำใจอย่างไรให้มีความสุขกับการกีฬา
1: คุณผู้ชมครับกีฬานะครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านสมองแล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกายได้ดีมากๆเลยนะครับยังไงเด็กๆนะครับมาเล่นกีฬากันเยอะๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเด็กที่ได้คิดเด็กจิ๋วหัวใจนักกีฬาเด็กๆนะครับคนไหนอยากจะเล่นกีฬานะครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับหมดเวลาสนุกกันแล้วครับอย่าลืมติดตามรายการคิดได้คิดดีของเราตามรายการคิดได้คิดดีได้ใน Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ออกมาจากดักแด้แล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะทำอะไรครับ
3: ปล่อยเสื้อ
2: กัน

0: อนลูก
1: ตอนนี้เขากลับไปสู่ธรรมชาติแล้ววงจรชีวิตที่เราเรียนใช่ไหมลูกเป็นวัฏจักรใช่ไหมตอนนี้เราช่วยเขาออกมาจากดักแด้แล้วเราก็พาเขาออกไปข้างนอกแล้วใช่ไหมครับ

0: อนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะทำดีๆหน่อยรถถัง
1: ฝีมือรถถังอ่ะดีอยู่แล้ว
0: ก็หลวงอาของเราเรียกได้ว่าเป็นพระอินฟลูก็ต้องดูดีตลอด
2: อินฟงอินฟลูอะไรกันเป็นพระต้องสมถะไม่ติดทางโลก
0: โอ้ยจะมาทำเป็นเล่นไม่ได้นะฮะหลวงอาหลวงอาต้องมีมือซ้ายมือขวา
2: คล้ายๆสมัยพุทธกาลเลยนะ
0: คล้ายยังไงเหรอฮะมีด้วยเหรอไม่มีทางยุคนั้นมีอินฟลูแล้วเหรอฮะ
2: ก็พระพุทธเจ้าไง
1: หลวงอาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้ามีเลขาขนาดแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
2: ก็ไม่ขนาดเลขาหรอก
0: แล้วแบบไหนฮะต้นกล้าอยากรู้ว่าเหมือนกับต้นกล้าไหมอ่ะ
2: ที่กรุงราชคฤห์มีสองสหายชื่ออุปติสสะและโกลิตะทั้งแหมด้วยความสนิทจึงได้สัญญากันว่าใครได้พบอมฤตธรรมก่อนก็จะมาบอกกัน
3: เอางี้งั้นเราแยกย้ายกันออกตามหาสำนักดีๆแล้วถ้าใครเจอก่อนและค้นพบทางสว่างก็เรียกมาบอกกันด้วยนะเพื่อนสัญญาได้ไหม
2: เช้าวันหนึ่งพระอัสสชิบ้านมาใส่บาตร
4: นักบวชผู้นี้แปลกท่าทางการเดินกิริยาทุกอย่างช่างสง่างามเงียบสงบข้าชื่ออุปติสสะหลายคนเรียกข้าว่าสารีบุตร
3: มีอะไรหรือท่านอุปติสสะ
4: ข้าขออนุญาตถามท่านว่า

0: ท่านบวชอยู่สำนักไหนใครเป็นพระอาจารย
1: ์พระอาจารย์ของเราคือพระพุทธเจ้า
2: โกลิตา
0: ข้าค้นพบสำนักที่จะชี้นำทางสว่างให้แก่พวกเราแล้วละ
3: สองสหายที่กำลังเดินเข้ามานั้นคือคู่อัครสาวกของเราผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่สมบูรณ์แล้วคือผู้เจริญสติรู้เท่าตลอดเมื่อเห็นการเกิดการดับตามธรรมดาของอารมณ์เหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดก็หลุดพ้น
1: สาธุ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นสาวกของท่านจะได้ไหม
1: ข้าพระพุทธเจ้าด้วย
4: พระองค์ทรงรับบุคคลทั้งสองเข้าเป็นภิกษุและต่อมาได้เป็นพระอัครสาวกของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นผู้ซึ่งเป็นเลิศกว่าผู้อื่นด้านปัญญาและแต่งตั้งพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศกว่าผู้อื่นในทางฤทธิ
5: ์งั้นต้นกล้าก็คิดถูกแล้วใช่ไหมฮะว่าหลวงอาน่ะควรก็คือต้นกล้าและรถถัง
4: มีก็ได้แต่ก็ให้ถึงเวลาก่อน
5: อ้าวทำไมล่ะฮะ
4: หน้าที่หลักของต้นกล้ารถถังคือตั้งใจเรียนเสียก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันต้นกล้าและรถถังเรียนจบเมื่อไรเอาใบปริญญามาสมัครกับหลวงอาได้เลยหลวงอาก็จะดูว่าเราทั้งสองคนนั้นเก่งแค่ไหน
5: เข้าใจแล้วฮะ
6: รถถังกับต้นกล้าจะตั้งใจเรียนให้เก่งแล้วจะกลับมาเป็นเลขาหลวงอา
7: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
8: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
9: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
10: มาช่วยกันลดหวาน
9: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
11: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
12: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร